0: ถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถเทียบเท่ากับจีนกับสิงคโปร์หรือไทยก็แล้วแต่นะครับแต่ผลประโยชน์ที่มาเลเซียมองไปที่พม่าเนี่ยมันก็คือผลประโยชน์ในด้านของพลังงานทรัพยากรที่เอามาใช้เพื่อการผลิตที่ไหนไม่ว่าจะเป็นแก๊สน้ำมันเพราะว่าเราก็อย่างที่เราทราบกันนะปิโตรเนี่ยก็เป็นบริษัทแห่งชาติของเขาอยู่แล้วแล้วก็ขยับขยายไปในทิศทางนะก็เพราะว่ายิ่งอาเซียนมีการพัฒนานะมีการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศหรือลงทุนระหว่างกันเองอะไรก็มีนะมันก็ต้องใช้พลังงานเยอะมากขึ้นเรื่อยแค่การเชื่อมโยงระหว่างกันหรือการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่เขากำลังพูดถึงกันเยอะแยะมากมายอย่างเช่นศูนย์บิ๊กเดต้าอะไรพวกนี้นะฮะมันต้องใช้พลังงานตำรวจมากมาเลเซียก็มุ่งไปทางนั้นนะครับพอมาเลเซียมุ่งไปทางนั้นเนี่ยพลังงานมันก็เลยมีความจำเป็นอย่างยิ่งตรงนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ว่าทำไมอันวาอิบราฮิมนั่งดูไปก่อนไม่แสดงท่าทีตั้งแต่ต้นว่าจะเชิญนิงอองลาจะเยือนมาเลเซียหรือไม
1: ่ครับ
0: แต่พอเขาเห็นแล้วนะมาไทยก็แล้วไทยเนี่ยไม่ได้ถูกโจมตีอะไรมากมายนะครับเนี่ยเวียดนามก็ไปนะฮะกัมพูชาก็ไปลาวก็ไปมาแล้วส่วนประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆเนี่ยก็ไปมาแล้ว3ประเทศนะฮะไม่ใช่เล็กๆนะ
2: ค
0: ่ะทั้งอินเดียทั้งจีนทั้งรัสเซียอะไรพวกนี้นะฮะก็ไม่ธรรมดาแหละนะครับหรือแม้กระทั่งที่เป็นพันธมิตรอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าบริกส์อะไรพวกนี้นะเขาก็ได้ไปร่วมมาแล้วนะฮะมันก็เลยทำให้อันบาเนี่ยหาช่องต้องใช้คำนี้นะครับหาช่องว่าทำยังไงถึงจะรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตได้ระหว่างมาเลเซียกับพม่าแม้ว่าพม่าจะถูกโจมตีหรือตำหนินะครับบอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่แฟร์นะครับก็คือเลือกตั้งจับเองชนะเองอะไรพวกนี้นะ
1: เป็นกรรมการเอง
0: เป็นกรรมการเองตัดสินเองให้คะแนนเองอะไรพวกนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วประเทศที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยแล้วมีการเลือกตั้งก็ทำเหมือนกันหมดนี่แหละเราจะพูดกันตรงๆ
2: ค่ะอาจารย์ถ้ามันมีข่าวไงล่าสุดชาวโรฮิงญา 1,400 กว่าคนที่เรือ3ลำเอามาจากมาเลเซียคนจากมาเลเซียที่เขาไปลี้ภัยแล้วก็กลับเมียนมาแล้วก็ทั้งที่องค์การสหประชาชาติบอกอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งส่งตัวกลับนะอะไรอย่าง
0: น
2: ี
0: ้ใช่ก็นั่นแหละครับประเด็นมันอยู่ตรงนั้นจริงๆเรื่องโรฮิงญาเนี่ยมันไม่ใช่ที่เกิดนะครับมันเกิดมานานแล้วแล้วก็โรฮิงญาเหล่านี้เนี่ยมันก็คือปลายเหตุของความขัดแย้งในพม่าพวกเขาเนี่ยถูกปราบมันการปราบเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มนะฮะมันเริ่มครั้งแรกนู่นครับตั้งแต่สมัยนายพลเนวินนู่นนะครับนายพลเนวินแล้วก็คนพม่าก็ไม่ได้มองว่าโรฮิงญาเป็นคนที่อยู่ในประเทศของเขานะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นมองในแง่ของความแค้นในแง่ของการเป็นเครื่องมือของอังกฤษที่เคยปกครองพม่าอะไรพวกนี้นะฮ
2: ะ
0: มันก็เลยกลายเป็นปมครับแล้วปมที่มันใหญ่มากกลายเป็นความแค้นฝังหุ่นเลยก็คือในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยชาวโรฮิงญานะฮะไปเป็นเครื่องมือให้กับอังกฤษ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็เพราะว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นมีความพยายามที่จะเข้าไปยึดพม่าก็เลยต้องสู้กับอังกฤษนะครับแล้วญี่ปุ่นก็ไปรับปากกับพม่าชาติพันธุ์พม่าเนี่ยนะครับบอกว่ามาร่วมมือกับฉันแล้วถ้าชนะอังกฤษเนี่ยคุณจะได้เอกราช
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะฮะส่วนอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมก็เลยหาทางที่จะสู้กับญี่ปุ่นแล้วก็ไปยืมมือหรือว่าไปถ้าจะพูดก็คือว่าไปดึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่ขัดแย้งกับพม่าต
2: ั
0: ้งแต่อดีตการแล้วมันมาเป็นฝ่ายตัวเองนะครับกะเหรี่ยงก็อยู่ในนั้นนะครับก็เป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งอังกฤษเอาไปใช้

0: ไทยใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มนั้นเช่นเดียวกันแต่กลุ่มที่มีความแค้นฝังหุ่นกันหนักหนาสาหัสที่สุดก็คือโรฮิงญานี่แหละก็เพราะว่าในวันนั้นนะครับอังกฤษที่บอกโรฮิงญาบอกว่าเอาปืนไปแล้วก็ถ้าเห็นพม่าคนไหนกระด้างกระเดื่องนะครับที่จะมาสู้กับอังกฤษยิงทิ้งได้เลย
1: ก็ยิ่งนั่นก็เลยนะคะ
0: ก็นั่นแหละครับผมมันก็เลยอยู่ที่เวลาพม่าไปปราบโรฮิงญาเนี่ยคนพม่าเนี่ยก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญว่าจะต้องดูแลหรือปกป้องอะไรพวกเขาเพราะในสายตาคนพม่าที่ปลูกฝังกันมาคือโรฮิงญาเป็นศัตรูนะครับเวลาเราพูดถึงเมืองมองดอนนะฮะมองดอนเนี่ยมันก็อยู่ในรัฐยะไข่นั่นแหละสาเหตุเวลาพูดถึงมองดอนเนี่ยทุกคนที่เป็นคนพม่าจะถึงจุดเดือดเลยนะครับจุดเดือดก็เพราะว่าในห้วงที่อังกฤษเอาปืนมาใส่มือโรฮิงญาซึ่งอังกฤษเรียกโรฮิงญาว่าอลังกันเอามาใส่ให้บอกว่าถ้าเห็นพม่าคนไหนจะด้านจะเดือดจริงๆได้เลยก็ลองนึกดูนะครับ1941ถึง1942ที่เมืองมองดอนโรฮิงญาที่มีปืนของอังกฤษสังหารคนพม่ามากกว่า 25,000 คน
1: โอ้โหฮะ
0: ที่เป็นพม่าพุทธที่มองดอที่เดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นแค้นฝังหุ่นแล้วเวลาที่กองทัพพม่าในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าอยากจะล่าหรือว่าจะกำจัดโรฮิงญามันก็จะไปเริ่มที่มองดอเสมอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับถ้าจำได้เมื่อปี2017ที่มีเหตุการณ์ปิดล้อมสถานีตำรวจแล้วก็โจมตีแล้วก็ตำรวจเสียชีวิตไปหลายสิบนาย
1: ค่ะ
0: นะครับโดยกองกำลังไม่ทราบฝ่ายนะฮะนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นจุดชนวนแล้วก็นำขยายมาเป็นความขัดแย้งทางการเมืองในพม่าด้วยในเวลาเดียวกันนะครับก็นี่แหละเรื่องมันยาวมากนะฮะเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเราจะมองข้ามช็อตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะมันมีที่มาที่ไปพอมันมีที่มาที่ไปนี่แหละเราต้องทำความเข้าใจอันนี้ซึ่งที่ผมเกริ่นอย่างนี้ก็เพราะว่าอันว่าอิบราฮิมก็เข้าใจเรื่องนี้พอเขาเข้าใจเรื่องนี้สิ่งที่อันดาอิบราฮิมยกขึ้นมาเลยก็คือบอกว่าเรียกร้องขอให้ผู้นำพม่าเนี่ยแก้ไขปัญหาเรื่องโรฮิงญาได้นะครับมันก็คือการเรียกร้องสันติภาพที่ยักไข่มาแหละแล้วทีนี้คนโรฮิงญาซึ่งเป็นปลายเหตุนะครับหนีสงครามหนีอะไรเนี่ยก็อพยพนะครับคำว่าอพยพในที่นี้เป็นแรงงานเถื่อนนะครับเป็นแรงงานที่เดินทางโดยผิดกฎหมายไม่มี MOU ไม่มีสัญญาจ้างเพราะอะไรครับเพราะพวกเขาหนีจากรัฐยะไข่แล้วก็เข้าไปอยู่ในบังคลาเทศที่มีศูนย์อพยพนะครับอยู่ที่นั่นที่เขาเรียกว่าคอกบาซา
2: ร์
0: ตรงคอกบาซาร์นี่แหละที่รองรับโรฮิงญาอยู่ที่นั่นเป็นล้านนะครับไม่ใช่น้อยๆแล้วลองนึกดูนะครับมันเริ่มกันมาขนาดนั้นแล้วถ้าเอาแค่ปี2017เนี่ยถึงวันนี้มันก็10ปีแล้ว10ปีเนี่ยพอมันถึงขนาดนั้นก็ลองนึกดูนะว่ามีลูกมีเต้าอะไรออกมาเนี่ยก็คือเด็กน้อยขึ้นโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็อิสลามไม่คุมกำเนิดนะครับแล้วอยู่แบบแออัดยัดเยียดนั่นแหละฮะพอเขาเจริญวัยขึ้นมาจะให้เขาอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่มีอนาคตมันก็เลยกลายเป็นแรงงานอพยพแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ
2: คร
0: ับถ้าเราจำได้ก็คือในประเทศไทยก็เกิดคดีใหญ่จำได้ใช่ไหมที่มีการไปเจอในเส้นทางก่อนจะไปถึงมาเลเซียที่ภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ย
2: ครับ
0: มันมีซากศพหลายร้อยศพมากที่เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกสังหารนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีอะไรรักษาพอตายก็ฝังอยู่ในแผ่นดินไทยอันนี้แหละถ้าจำได้ประเทศไทยเนี่ยถูกอเมริกาจัดอันดับให้อยู่เทียร์3ในทริปรีพอร์ตจำได้ไหม
2: ครับ
0: เราจะเบรกก่อนก็ได้นะเชิญนะครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท

0: ข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEANคุณฟังอยู่กับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีดิฉันวิรวรรณวรรธวรรธค่ะอ่ะอาจารย์ขาเรามาต่อกันเลยค่ะเรื่องของเมียนมาเนี่ยนะคะโอ้ชาวโรฮิงญาค่ะ
2: เรื่องนี้ซับซ้อนมากนะคะ
1: ค่ะ
2: ซับซ้อนมันไม่ใช่เรื่องผิวเผินนะฮะก็ลองนึกดูว่ามันเป็นคดีที่ประเทศที่อะไรไม่รู้จำไม่ได้เนี่ยกระบองกระแบงอะไรสักอย่างนะที่ไปฟ้องแต่เขาเป็นตัวแทนขององค์กรอิสลามโลกนะครับ OIC
1: OIC ฮะ
2: นะฮะแล้วเขาก็อยู่แอฟริกาแล้วเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม
1: ใช
2: ่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ได้รับการมอบหมายจาก OIC ให้ฟ้องรัฐบาลทหารพม่าที่ศาลอาญาระหว่างประเทศกรุงเทพฯนะฮะก็พร้อมกันนะถ้าจำได้นางองซานซูจีก็ไปให้ปากคำเมื่อปี2020นั่นแหละไปให้ปากคำแล้วก็ไปปกป้องกองทัพพม่าด้วยซ้ำ
1: ใช่ค่ะจำได้อาจารย
2: ์นะก็บอกว่าไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะครับว่าไม่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นแรงกระเพื่อมที่ทำให้โลกตะวันตกเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการยึดคืน
1: รางวัลโนเบลค่ะ
2: นะครับก็นั่นแหละครับก็การเมืองมันซับซ้อนอยู่ในเรื่องพวกนี้นะฮะมันก็เลยทำให้ประเด็นนี้มันไม่เคยได้รับการแก้ไข
1: ค่ะ
2: แต่มันเป็นประเด็นที่มีแต่ออกมาแสดงความคิดเห็นกันแล้วก็มีความเห็นที่แตกต่างแล้วก็กดดันนะขัดแย้งโต้ตอบซึ่งกันและกันไปมานะครับในขณะที่ชาวโรฮิงญาส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ที่คอกบาตานะครับแล้วจำนวนหนึ่งซึ่งไม่สามารถที่จะอยู่ได้อีกต่อไปเนี่ยหมายความว่าพวกเขาไม่ทนที่จะอยู่ก็ลองนึกดูนะฮะตั้งคือไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมันไม่มีอนาคตอะไรนะครับอาชีพก็ไม่มีรอรับการข้าวและความช่วยเหลือแล้วก็บ้านที่อยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่บ้านที่อยู่แล้วสุขสบายนะครับเป็นเหมือนกระท่อมที่อยู่บนเป็นเพลิงเป็นเพลิงที่อยู่บนดินเฉยๆอะไรพวกนี้นะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มันไม่มีอนาคตอะไรมันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอพยพเพื่อไปหาโลกใหม่ที่มันดีกว่ากับพม่าก็ไม่ได้เพราะกลับไปเนี่ยพม่าก็กองทัพพม่าเนี่ยก็จะมีพื้นที่รองรับพิเศษให้พวกเขาไม่ให้กลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดบ้านเดิมของพวกเขาอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วทีนี้เวลาเขาลงเรือจากบังคลาเทศมาเนี่ยจากอ่าวเบงกอลนะครับไอ้ลมทะเลเนี่ยมันก็จะซัดมานะฮะซัดเข้ามาเข้าฝั่งที่ระนองเสมอนะฮะพอถึงระนองเสร็จปุ๊บพวกเขาก็ขึ้นบกเนี่ยขึ้นบกแล้วก็เดินเท้าก็ต้องผ่านภาคใต้ของไทยเนี่ยนะครับเป้าหมายปลายทางคือมาเลเซียและอินโดนีเซียอันดับแรกสเต็ปแรกก็คือมาเลเซียนั่นแหละแล้วยุคแรกๆเนี่ยนะครับมาเลเซียก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นแรงงานราคาถูกนะฮะในยุคที่เขามีโรงงานอุตสาหกรรมมีอะไรเนี่ยซึ่งคนมาเลไม่ทำนะครับพอคนมาเลไม่ทำเนี่ยก็เอาอย่างนี้แหละแล้วก็มาตรฐานแรงงานอะไรมันก็สูงแต่ทีนี้มาเลเนี่ยก็เปิดประตูหลังบ้านรับชาวโรฮิงญานะครับสาเหตุที่ต้องรับก็เพราะว่าพวกเขาก็คือมุสลิมด้วยกัน
3: ครับ
2: ก็เลยเพื่อมนุษยธรรมเนี่ยแหละนะฮะนานวันเข้าเนี่ยก็อยู่เยอะนะครับพอเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่กลับนะฮะจะผลักดันไปที่พม่าก็ไม่รับแล้วจะให้พวกเขากลับไปที่คอกบาซาที่บังคลาเทศเนี่ยมันก็ยากลำบากมากบังคลาเทศก็คนของตัวเอง200กว่าล้านคนดูแลยากอยู่แล้วอะไรพวกนี้นะ มันนั่นแหละครับมันก็คือว่าจนแล้วยังมาทับจนอีกเนี่ยนะฮะมันก็เลยลำบากแล้วก็มาเจอความขัดแย้งทางการเมืองการแย่งชิงกันอะไรพวกนี้นะฮะก็เลยต้องมองอย่างนี้นะครับประเด็นที่อันดาอิบราฮิมหยิบยกขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าขอให้พม่ารับชาวโรฮิงญากลับบ้านนะฮ
1: ะ
2: ซึ่งมันก็คือการ

0: เปิดให้โลกได้รู้ว่าปลายเหตุนะฮะปลายของเหตุเนี่ยมันได้ไปเกิดแล้วมันส่งผลไปถึงมาเลเซียแล้วก็มาเลเซียก็หยิบยกเรื่องพวกนี้ขึ้นมานะครับแล้วถ้าจะมองในแง่ของการทูตก็คือการเปิดทางนะฮะเปิดทางให้ตัวเองเนี่ยเชื่อมสัมพันธ์กับพม่าทั้งที่มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะครับแต่มันมีวิธีมองแบบโลกตะวันตกนี่แหละมาขวางบอกว่าจะเชิญไหมจะเชิญไหมอะไรเงี้ยฮะถ้าจำได้เราคุยกันเรื่องนี้แล้วว่าจะมีประเทศที่5ที่6ไหมในอาเซียนพวกนี้นะครับก็เพราะว่าในอาเซียนเนี่ยมันมีหลายประเทศนะที่เขาเรียกว่าเกียบตัวกินไข่อะเก
1: ีย
0: บเกลือกินไข่เกียบปลาไหลแต่ซดน้ำแกงเนี่ยนะครับมันมีประเภทนี้นะครับนะฟิลิปปินส์ก็อยู่ในกลุ่มนั้นอินโดนีเซียก็อยู่ในกลุ่มนั้นนะครับแต่ทีนี้พอมันเปลี่ยนผู้นำทางการเมืองครับวิธีจัดการกับปัญหามันก็เปลี่ยนไปวิธีจัดการกับปัญหามันก็เปลี่ยนเพราะว่าอะไรฉันก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์นะฮะซื้อเสียงเหมือนกันนี่แหละนะครับใช้อิทธิพลเหมือนกันนี่แหละเพียงแต่ว่ามีความโปร่งใสมากกว่าความมืดอะไรพวกนี้นะฮ
1: ะ
0: พอมันเป็นอย่างนี้นะครับนั่นแหละคือประเด็นพอมันเป็นประเด็นเสร็จปุ๊บทีนี้ก็ต้องดูแลกับเพื่อนนะถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่กำหนดวันที่ชัดเจนแต่ภายในเดือนตุลานี้นะครับเราจะเห็นมินออนไลน์ได้รับเชิญไปที่มาเลเซียนะครับแล้วก็โดยการหยิบยกประเด็นสากลนี่แหละขึ้นมาก็คือโรฮิงญาแต่นะครับเป้าหมายปลายทางที่อันวาอิบราฮิมอันนี้ต้องถือว่าเขาฉลาด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับต้องถือว่าเขาฉลาดก็คือว่านอกจากเขาจะพูดถึงแรงงานอพยพนะครับแต่ผิดกฎหมายนะครับแต่มันก็ไม่มีทางเลือกให้เขามากมายนะจริงๆแทบจะไม่มีเลยนะฮะก็มันก็เลยต้องเดินทางเป็นแรงงานเถื่อนไปอยู่ในมาเลย์มาเลย์จะขับพวกเขาออกมันก็ไร้ซึ่งมนุษยธรรมแล้วยิ่งมาเป็นศาสนาเดียวกันด้วยเนี่ยนะครับมันก็เลยต้องคำนึงถึงหลักการมนุษยธรรมมากขึ้นก
1: ็
0: เลยต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วก็จับพวกเขาเนี่ยนะฮะอันนี้คำว่าจับไม่ใช่จับกลุ่มนะครับเอาพวกเขาเนี่ยไปอยู่ในภาคแรงงานก็ดูแลตามสวัสดิการตามกฎหมายที่อนุมัติรวยได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงงานในพวกอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานที่ไม่มีสกิลนี่แหละนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในนั้นถ้าท่านไหนต้องให้สังเกตอย่างนี้นะครับถ้าท่านไหนไปที่มาเลเซียเราจะเห็นแรงงานที่เก็บกวาดถนนนะครับทำความสะอาดเก็บขยะนะครับดูแลสวนสาธารณะตัดแต่งกิ่งไม้นะครับหรือแม้กระทั่งทำความสะอาดห้องสุขสุขาอะไรพวกนี้นะครับนั่นแหละครับส่วนใหญ่คือโรฮิงญาในมาเลเซียแต่คนไม่สังเกตจะไม่รู้นะครับเพราะพวกเขาเนี่ยก็คือมันเป็นงานที่คนมาเลเซียไม่ทำแล้วนะครับพวกเขาก็เลยไปเติมให้ตรงนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยนะครับเขาก็มีตำแหน่งแห่งที่ให้อยู่นะครับมีที่พักมีพื้นที่ให้พวกเขาอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขามีอิสระเสรีที่จะเดินทางไปที่นั่นที่นี่ได
1: ้
0: นะครับก็คือเมื่ออนุญาตให้อยู่ตรงนี้ทำงานอยู่ตรงนี้ห้ามออกเกินพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นในลักษณะอย่างนั้นแบบทริปปีนังเนี่ยเต็มเลย
2: คร
0: ับลองไปดูเพราะว่าในห้วงที่จัดทริปพาท่านผู้ฟังไปนะครับก็ไปเห็นลักษณะอย่างนี้เต็มเลยนะครับมองออกเลยครับว่าพวกเขาคือโรฮิงญาที่หนีมาจากคอกบาซา
1: แล้วพวกเขาก็พูดภาษาบาฮาซาได้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ไม่ได้นะครับ
1: ไม่ได้
0: พูดภาษาก็จะพูดภาษาแขกเขาอะไรนะมันประเทศภาษาเดียวกันจริงๆกลุ่มชาติพันธุ์นี้เนี่ยเขาพูดภาษาฮินดีได้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเดิมเขาก็คืออินเดียเดียวกันใช่ไหมคะบังคลาเทศสมัยก่อนก็คือปากีสถานตะวันออก
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่มาวันหนึ่งมันต่างกันเยอะ
1: ต่างกันเยอะเลยแยกเป็นประเทศไปเลยค่ะ
0: มันจะอยู่ประเทศเดียวกันได้ยังไงหนึ่งปากีสถานตะวันตกกับหนึ่งตะวันออกอะไรเงี้ยนะซึ่งอยู่ห่างกันเนี่ยหลายพันกิโลนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยต้องแยกกันนะครับถึงแม้ว่าจะศาสนาเดียวกันแต่มันก็เป็นไปตามสถานการณ์ของโลกนะ

0: ในวันที่พวกเขาเป็นปากีสถานร่วมกันเนี่ยก็เพราะว่าพวกเขาเป็นมุสลิมและแยกออกมาจากอินเดียซึ่งคนส่วนใหญ่ของอินเดียก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นฮินดูใช่ไหมครับก็แยกกันด้วยศาสนานี่แหละนะครับแต่ว่าโดยหลักของการอยู่ร่วมประเทศเดียวกันตอนอยู่ภายใต้อังกฤษอะไรพวกเนี้ยสังเกตดูอังกฤษเนี่ยใส่ระเบิดเวลาไว้เยอะมากต้องใช้คำนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นความชาญฉลาดของอันบานะที่เขาหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะแสดงให้โลกเห็นนะครับว่าที่เขาต้องเชิญมินออนไลน์มาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเห็นว่ามินออนไลน์ยังมีความถูกต้องชอบธรรมในแง่ของเลือกตั้งบริสุทธิ์ที่จะทำหน้าอะไรพวกนี้นะครับเขายกประเด็นที่มันเป็นสากลขึ้นมากรบเลยนะครับแต่ในทางการพูดหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าผู้นำของประเทศหนึ่งเชิญผู้นำของอีกประเทศหนึ่งไปเนี่ยมันไม่ใช่เด็กขายขนมไม่ใช่เด็กเล่นขายขนมกันนะครับ
1: มีวาระซ่อนเล้น
0: มีวาระซ่อนเล้นแต่ว่าหยิบยกประเด็นที่โลกนี้ให้ความสำคัญมันจะมีใครหรือเปล่าที่อยากจะขยายปัญหาโรฮิงญาไม่ให้มันหยุดไม่ให้มันสิ้นใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าประชาชาตินะครับหรือประเทศในยุโรปหรือในอเมริกาทั้งหลายเนี่ยเห็นว่าปัญหานี้มันสำคัญทำไมไม่ไปรักชาวโรฮิงญาที่ครอบภาษาไปอยู
1: ่
0: จริงไหมถ้าคุณรักพวกเขาขนาดนั้น
2: ใช่ค่ะ
1: อาจจะเกินกำลัง
0: ไม่มันเป็นการแค่หยิบยกขึ้นมาเพื่อมันมีวาระสำคัญท่านจะโจมตีเ
1: ธออ๋อแล้วอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เขามีโอกาสที่จะแบบว่ารับแบบเปิดรับไปเลยเปิดตัวไปเลยว่าอยากได้อย่างนี้มีโอกาสไหมฮะ
0: จริงๆถ้าผมเป็นเดนออนไลน์ผมจะตอบรับนะหมายความว่าตอบรับที่จะรับชาวโรฮิงญากลับบ้าน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ให้กลับไปอยู่ในที่บ้านเดิม
1: พื้นที่เดิม
2: พื้นที่เดิม
0: ค่ะแล้วก็ทำความตกลงกันซะว่าต่อไปนี้เราจะไม่ยิงกันอีกนะครับอาจจะไม่มีความรุนแรงที่เกิดขึ้นอีกแล้วก็สามารถกลับไปอยู่ที่เดิมได้แล้วก็เป็นห้ามนะครับก็คือยุติซะในวิธีคิดที่จะแยกประเทศเพราะว่าถ้าคุณแยกประเทศเมื่อไหร่มันก็คือขัดแย้งกับกองทัพพม่าเมื่อนั้นนะฮะก็มันจริงๆมันพม่าเนี่ยมันมาไกลมากน
2: ะ
0: ในการเจรจานะครับตั้งแต่เขาลงนามกันเมื่อปี2015แล้วสมัยนั้นพลเอกเต็งเซ็งเป็นประธานาธิบดี
1: ครับ
0: แต่ที่มันเล่นการเมืองกันไม่หยุดนะถ้าจำได้นะครับเดือนตุลาคมปี2015เนี่ยมีการลงนามหยุดยิงที่เขาเรียกว่าข้อตกลงสันติภาพปานหลงในศตวรรษที่21นั่นแหละ
2: ค่ะ
0: กองทัพพม่าเชิญไป15กลุ่มที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีกำลังมีอาวุธเนี่ยนะฮะเชิญไป15กลุ่มแต่จริงๆมันมีมากกว่านั้นแต่ในห่วงเวลานั้นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับ15กลุ่มก็ตกลงลงนามกันไปเนี่ยก็คือ10กลุ่มมีอีก5กลุ่มที่ยังไม่ยอมนะครับเพราะว่าปัจจัยเลื่อนไขหรือว่ายังไม่พอใจในข้อตกลงอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยยิงกันแต่ที่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการแม้กระทั่งพม่าด้วยกันเองก็เอาเรื่องนี้มาทำการเตือนถ้าจำได้ก็คือนางองซานซูจีนี่ออกมาเตือนนะครับว่าถ้าไปลงนามกับกองทัพพม่าเนี่ยเสร็จเขาเลยนะอะไรประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: แต่พอเลือกตั้งปลายปี2015องซานซูจีชนะองซานซูจีบอกว่ารีบๆมาเลยมันลงนาม
2: เ
0: ห็นไหมครับแล้วนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าทุกฝ่ายในพม่านะครับไม่มีวาระซ่อนเร้นมองเห็นสันติภาพของประเทศเป็นตัวตั้งมองเห็นความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยมีความสงบของประเทศชาติเป็นตัวตั้งแล้วก็อรุมอร่วยกันหรือปองดองทางการเมืองนะ
2: น
0: ะครับจริงๆมันก็เคยอยู่ได้นะอยู่กันได้มานะครับแต่ก็มาแตกกันคือดี
1: ก
0: ันที่นี
1: ่กำลังเข้มข้นเลย
2: ในวันพรุ่งนี้นะน่าติดตามจริงๆค่ะแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองนะ
1: ครับผมลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่3 ตุลาคม 2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลค่ะวันนี้คุณณรงค์มาทางสายนะคะสวัสดีค่ะคุณณรงค์คะ
1: สวัสดีครับน้องแอนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ขออนุญาตนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มากู้บ้านนะบ้านน้ำท่วมน้ำกำลังลงก็ต้องมาเคลียร์บ้านก่อนกลัวมันแห้งครับถ้าเกิดมันแห้งแล้วทำความสะอาดยาก
0: เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัย
1: ใช่ครับมาถ่ายภาพมาเก็บข้อมูลเพื่อจะขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐนะครับ
0: ค่ะก็ลำลูกกาก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีน้ำท่วมสูงนะคะขอเริ่มต้นข่าววันนี้ก่อนเลยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะคะมีภาพค่ะภาพพระราชทานพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารราชประชานุเคราะห์เชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะอย่างเช่นชุมชนหมู่บ้านทีราวันชุมชนหมู่บ้านทหารกองหนุนเขตคลองสามวาชุมชนทับช้างนาลุ่มนะคะในเขตสะพานสูงแล้วก็มีที่ชุมชนวัดหัวกระปือเขตบางขุนเทียนมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยค่ะ
1: ส่วนเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับอย่างคลองจันเนี่ยน้ำแห้งแล้วนะครับตอนนี้กำลังสำรวจความเสียหายร่มเกล้ากำลังใช้ท่อซิ่งสูบกันอยู่นะครับแต่ที่น่าห่วงก็คือเมื่อวานนี้ครับที่นายกรัฐมนตรีมีการประชุมที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยห่วงสถานการณ์ภาคใต้นะครับโดยตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้นายกบอกว่าฝนจะก่อตัวมากขึ้นแล้วก็ตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ครับจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารยารักษาโรคศูนย์พักพิงที่เน้นย้ำต้องไม่ใช่แค่ที่ทุกหัวนอนแต่เป็นที่ที่เราขอความร่วมมือให้ประชาชนย้ายออกมาอาศัยเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับนายกบอกว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าทุกจังหวัดใส่ใจเรื่องศูนย์พักพิงให้มีมาตรฐานที่ประชาชนนอนได้อาหารการกินเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนต้องพร้อมสำคัญที่สุดครับเรื่องของห้องน้ำต้องสะอาดเมื่อถามว่าที่บอกว่าฝนจะไปภาคใต้หากเทียบกับปีที่ผ่านมาจะมากกว่าหรือไม่นายกบอกว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็หนักอยู่ขึ้นสีแดงส้มแต่ก็เป็นเพียงการคาดการณ์ต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดเมื่อถามว่ากรณีฝนในภาคใต้ได้กำชับพื้นที่หาดใหญ่โดยเฉพาะหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าพอดูจากเรดาร์พยากรณ์อากาศก็กำชับตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเพราะว่าความหนาแน่นของฝนจะไปอยู่บริเวณนั้นตั้งแต่วันที่5ตุลาคมและจะหนักขึ้นเรื่อยๆจนถึงช่วงวันที่7ถึง12ตุลาคมครับแต่ย้ำว่าอันนี้คือการพยากรณ์ส่วนภาคกลางภาคเหนือยังไม่เห็นปริมาณฝนมากช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะเป็นช่วงภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026เราก็ต้องขอให้เป็นไปตามคาดการณ์เพื่อจะได้ทำกิจกรรมในทุกด้านเพื่อประโยชน์ของประเทศด้วยความ

0: ราบรื่นนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวใหญ่ทุกฉบับเลยนะครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับเพราะว่ามีภาพประกอบเป็นภาพยังจมเป็นภาพของพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับลงเรือนำคณะแขกถุงยางชีพแล้วก็ตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวตำรวจและประชาชนที่ยังถูกน้ำท่วมหนักที่สัตว์ตำรวจเคหะร่มเกล้าและลาดกระบังซอยเจ็ดกทมเมื่อวานนี้ครับพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้ของข่าวสดบอกว่าหนูเตือนเองถึงคิวฝนจอดใต้10จังหวัดกลางยังอ่วมสั่งรับมือตกแช่ซ้ำอีกระรอกชัยนาทอพยพเจ้าพระยาทะลักสิงห์บุรีอ่างทองวุ่นน้ำมุดเขื่อนเคนผนึก5กระทรวงต้มฟื้นฟูนายกถกมกปพชย้ำวางใจนักท่องไม่ได้แม้ฝนตาอุตุเตือนใต้ฝนหนัก45ตุลาคมตั้งแต่ประจวบยันนราธิวาสต้องพร้อมรับมือสธนช.เร่งระบายน้ำลูกอ่าวไทยสั่งรับมือฝนตกแช่ตกซ้ำ 11-14 ตุลาคมภาคกทม. นนทบุรีถึงสมุทรปราการท่วมขังซ้ำกทม.เร่งติดตั้งท่อซิ่งดึงน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์กู้ลาดกระบังครับ
1: ซึ่งทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้ไปมีการแถลงนะคะแล้วก็พูดถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะโดยบอกว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้ว่าจะมีฝนตกค่ะแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้เป็นตกแช่เหมือนวันที่ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในเขตสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดอย่างเช่นถนนรามคำแหงเองก็ดีขึ้นนะคะรวมไปถึงที่สำนักงานสรรพากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เพลสหมู่บ้านนักกีฬาขณะที่ถนนราชพัฒนาซอยมิสทีนค่ะเชื่อมต่อรามคำแหงกับเคหะชุมชนร่มเกล้าก็เหลือน้ำท่วมขังในบางจุดต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งปัจจุบันน้ำก็ลดลงจนเห็นพื้นที่แล้วนะคะส่วนพื้นที่ลาดพร้าวบางปัวระดับน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคมเป็นผลจากการเปิดประตูระบายน้ำคลอง2เพิ่มเติมช่วยระบายน้ำในพื้นที่ปทุมธานีก็มีการควบคุมการระบายน้ำแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะในขณะเดียวกันนะคะจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังที่ยังต้องเฝ้าระวังก็คือรอยต่อปทุมธานีกรุงเทพมหานครถนนพหลโยธินช่วงอนุสรณ์สถานหน้าสนามกีฬาปทุมปะเตมีถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทราซอย31นะคะรวมไปถึงซอย25ถึงซอย43ถนนศรีนครินทร์บางช่วงด้วยภารกิจสำคัญของกทม.ณตอนนี้ค่ะคือการที่จะเร่งดึงน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการรับน้ำในพื้นที่ลาดกระบังกรุงเทพฝั่งตะวันออกพร้อมกับเร่งสูบน้ำออกจากเคหะชุมชนร่มเกล้าและพื้นที่โดยรอบนะคะขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีเรื่องของน้ำเหนือที่จะเข้ามาสมทบด้วยนะคะซึ่งทางผู้ว่าก็บอกว่าจากการคาดการณ์ค่ะ 5-8 ตุลาคมจะมีฝนเพิ่มขึ้นลักษณะเป็นฝนตกช่วงๆไม่ได้เป็นฝนตกเป็นเวลานานยังไม่ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลค่ะส่วนคลอง4สายหลักก็สถานการณ์แนวโน้มถือว่าดีขึ้นตอนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครสำหรับน้ำเหนือที่จะเข้ามานะคะเนื่องจากว่าแนวคันกั้นน้ำก็ยังสูงกว่าระดับน้ำมากกว่า1เมตรซึ่งกทม.ก็ยังเน้นเรื่องของการบริหารจัดการอยู่ค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เช้าวันนี้ค่ะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่เราก็ยังต้องจับตาแล้วก็มีภาพด้วยค่ะเป็นภาพน้ำท่วมขยายวงกว้างสภาพนะคะของน้ำมวลน้ำที่ไหลบ่าท่วมในหลายพื้นที่ในจังหวัดภาคกลางโดยเฉพาะพื้นที่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่ชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีระดับน้ำสูงค่ะบริเวณแฟลตการเคหะร่มเกล้ารัฐกระบังก็เริ่มลดระดับลงแล้วหลายหน่วยงานก็เร่งให้การช่วยเหลือส่วนอีกภาพนึงค่ะเป็นภาพมุมสูงมหาวิทยาลัยรามคำแหงหลังถูกน้ำท่วมเริ่มลดระดับมีอาคารกว่า32หลังจากทั้งหมด65อาคารได้รับผลกระทบเบื้องต้นนะคะประเมินมูลค่าความเสียหายอยู่ที่200ล้านบาทค่ะจับตาคุมเข้ม 4-5 ตุลาคมพายุระลอกใหม่นะคะก็เป็นพาดหัวข่าวเดลินิวเตรียมรับมือพายุฝนระลอกใหม่จอดถล่มไทย 4-5 ตุลาคมกรมชลประทานเตือนเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,500 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหวั่นพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6มวลน้ำสูงขึ้นขณะที่ทางด้านสมุทรสงครามกระทบหนักเขื่อนแม่กลองปล่อยน้ำตะวันตกไหลบ่าท่วมอำเภอบางคนทีอัมพวายังไม่หยุดส่วนมอรามจมบาดาลเสียหายกว่า200ล้านหนักสุดในรอบกว่า4ทศวรรษอุตุประกาศเฝ้าระวังร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านซ้ำเติมวิกฤตภาคกลางและกทม.11ตุลาคมนี้ด้านบิ๊กแจ็ตมั่นใจไม่ซ้ำรอยเหมือน

0: มหาอุทกภัยปี54ค่ะส่วนในมติชนค่ะรัฐบาลสั่งภาคกลางกทม.รับมือเตือนฝนแช่11ถึง14ตุลาคมเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอนุทินห่วง4ถึง5ตุลาใต้ตกหนักปภ.ชี้ท่วม31จังหวัด1ล้าน2แสนหลังปราจีนบุรียังอ่วมชัยนาทพนังพังชัดชาติส่งท่อซิ่งกู้ราชกระบังค่ะ
1: ขอขยายความนะครับเรื่องของท่อซิ่งเพราะว่ากทม.นำมาใช้ให้ผลครับจากคลองจันทร์แห้งภายในวันเดียวตอนนี้กำลังเร่งกู้เคหะร่มเกล้าอยู่นะครับสำหรับท่อซิ่งนะครับที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครสำนักการระบายน้ำเขตดินแดงครับผู้ว่ากทม.ในชัดชาติสิทธิพันธ์เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากกทม.ครับได้นำท่อซิ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์เร่งช่วยการระบายน้ำเข้ามาใช้งานโดยจะตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็ท่อซิ่งเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเร่งจะทำคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่เป็นฟันหล่อเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยจะเร่งเติมน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลองหนึ่งก่อนจะฝากต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์ขณะที่เคหะชุมชนคลองจันทร์เขตบางกะปิซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ท่อซิ่งช่วยระบายน้ำปัจจุบันน้ำลดลงจนเห็นพื้นแล้วนะครับสะท้อนการปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นะครับซึ่งท่อซิ่งได้ผลเพราะว่าวันเดียวน้ำสามารถแห้งลงได้แล้วก็ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตเกือบจะเป็นปกติครับมีภาพหัวข่าวอยู่ในแถวรัฐแล้วก็ภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพร่มเกล้าครับเป็นภาพประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพยังคงต้องใช้รถกระบะยกสูงและก็เรือสัญจรไปมาหลังน้ำยังท่วมสูงขณะที่นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.สั่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เร่งเดินเครื่องสูบน้ำท่อพญานาคขนาดใหญ่หรือท่อซิ่งเต็มที่นะครับพาดหัวข่าวใหญ่ไทยรัฐครับภาคกลางรับมืออีกระลอกฝนแช่4วัน11ถึง14ตุลาคมเขื่อนเจ้าพระยาระบายพุ่งริมตลิ่งจมทะลักชุมชนชัดชาติไม่หวั่นยันเอาอยู่เครื่องสูบน้ำท่อซิ่งได้ผลกทม.ย้ายจากกัดกรองกันไปคู่แข่งร่มเกล้าผู้ว่าชัดชาติสั่งเดินเครื่องเต็มที่ไม่หวั่นน้ำเหนือสมทบยันเอาอยู่ด้านเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำพื้นที่ริมน้ำท้ายเขื่อนไล่ตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอยุธยาน้ำพุ่งสูงเซาะแนวกระสอบกั้นน้ำไหลทะลักท่วมชุมชนชาวบ้านผงของหนีน้ำโกลาหลกระดาษที่เทศบาลเมืองราชบุรีและก็ตลาดเก่าร้อยปีสมุทรสงครามสาหัสเขื่อนแม่กลองปล่อยน้ำล้นตลิ่งท่วมสูงถึง4เมตรจับตาอุตุเตือนและมือฝนตกอีกระลอก 5-7 ตุลาคมตามด้วยฝนแค่ 11-14 ตุลาคมครับ
0: ขณะที่หลายพื้นที่ตอนนี้นะคะประชาชนก็เริ่มทยอยที่จะไปขอเงินเยียวยาสถานการณ์น้ำท่วมแล้วนะคะอย่างเมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยก็ลงพื้นที่ไปที่เขตบางกะปินะคะจากการไปพูดคุยกับบรรดาผู้ที่ประสบภัยบางคนก็สะท้อนมาว่าเมื่อไปถึงสำนักงานเขตค่ะก็มีเอกสารเยอะแยะมากมายที่ต้องกรอกนะคะอาจจะทำให้ผู้สูงอายุนั้นไม่ได้สะดวกในการกรอกข้อมูลเยอะค่ะบวกกับจะต้องมีการกลับไปเอาเอกสารบางส่วนที่อาจจะยังไม่ครบก็เลยทำให้ใช้เวลาไปเกือบ2ชั่วโมงกับการไปยื่นเอกสารกับทางเจ้าหน้าที่แต่อย่างไรก็ตามค่ะทางผู้อำนวยการเขตบางกะปิเองก็แนะนำนะคะว่าในทุกๆเขตค่ะก็จะมีการเปิดให้บริการประชาชนไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เลยเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกค่ะและถ้าสะดวกมากกว่านั้นถ้าใครสะดวกที่จะยื่นผ่านออนไลน์เมื่อวานนี้ก็เปิดทำการระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอกสารที่ต้องใช้ค่ะก็มีทั้งเอกสารที่สามารถดาวน์โหลดมาได้นะคะซึ่งเป็นเอกสารตัวเดียวกันที่จะไปยื่นกับทางสำนักงานเขตก็จะทำได้ทั้ง2ช่องทางค่ะสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ภาพถ่ายตัวบ้านค่ะที่ถูกน้ำท่วมจะเป็นช่วงน้ำท่วมหรือว่าน้ำลดก็ได้นะคะส่วนเรื่องของหลักเกณฑ์การเยียวยาก็จะเป็นไปตามหลักฐานความเสียหายจริงค่ะพาดหัวข่าวอีกฉบับนึงนะคะของ Daily News ค่ะกทม.เปิดแอปเร่งเยียวยาชาวบ้านคปภ.บริการรวมช่องทางเคลมประกันในหลวงพระราชินีทรงห่วงใยครอบครัวเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานและถุงยังชีพพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่กทม.ด้านกรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนผ่านแอปเตือนหน้าเยียวยาชาวบ้านน้ำท่วมในเมืองหลวงส่วนคปภ.ตั้งศูนย์รวมช่องทางเคลมประกันภัยทุกบริษัทเพิ่มความสะดวกให้ผู้เอาประกันกรมควบคุมมลพิษเต้นแจ้งความจับโรงงานต้นตอคราบน้ำมันไหลปนน้ำหลากปราจีนบุรีสุดชาติลั่นต้องเอาผิดให้ถึงที่สุดค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศา

0: ร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่อีก1ข่าวใหญ่เมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของการปลดดีๆการบินไทยนะคะจากเหตุการณ์ที่มีกระเป๋าของผู้โดยสารตกค้างนับหมื่นใบค่ะก็ต้องเร่งเคลียร์กันเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการประชุมบอร์ดการบินไทยผลออกมาค่ะก็คือให้ทาง CEO นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะออกจากตำแหน่งค่ะซึ่งมีการให้สัมภาษณ์ของนายชายด้วยนะคะบอกว่าทางบอร์ดนั้นมีมติให้พักงานแล้วก็ให้พ้นจากตำแหน่งค่ะก็ถือว่าต้องยอมรับแต่ถ้าถามความรู้สึกค่ะก็รู้สึกเหมือนว่าจะถูกปลดมาแล้วนานหลายเดือนก็ยอมรับว่าการปลดครั้งนี้ไม่เป็นธรรมทั้งที่ตั้งใจทำงานทุกอย่างตั้งแต่เกิดวิกฤตโดยนายชายย้ำนะคะว่าจะไม่โยนความผิดให้กับลูกน้องและพนักงานการบินไทยขอรับไว้เองค่ะซึ่งระหว่างการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นนะคะว่ามีคราบน้ำตาพร้อมกับได้รับกำลังใจจากพนักงานการบินไทยที่มาส่งเกือบร้อยคนซึ่งพนักงานต่างก็บอกว่านายชายเป็นผู้บริหารที่พนักงานรักให้ความเคารพมากที่สุดคนหนึ่งค่ะแล้วก็เสียใจนะคะกับการปลดนายชายในครั้งนี้ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางบอร์ดก็มีการแต่งตั้งนายสำริดสำเนียงนะคะนั่งรักษาการแทนค่ะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะมติบอร์ดเส้นปมกระเป๋าตกค้างปลดชายเอี่ยมสิริพ้นดีๆบินไทยมีผลทันทีสำริดรักษาการพิพัฒน์ระดมจัดการสัมภาระ TG เปิดบริการทุกไฟล์แล้วบินไทยสั่งพักงานชาย CEO พร้อมตั้งกรรมการสอบปมสัมภาระตกค้างให้สำริดสำเนียงรักษาการ3ตุลาคมพร้อมให้บริการทุกไฟล์พิพัฒน์ยืนยันสถานการณ์คลี่คลายผนึก2บริษัทขนส่งโลกเคลียร์กระเป๋าหมดใน2วันค่ะ
3: ส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองนะครับก็หนังสือพิมพ์หลายฉบับครับยังคงมุ่งไปที่ประเด็นกรณีคุณโรมรังสิมันโรมนะครับลุยขุดสามีสสปมฟอกเงินก็จะเรียกไอเดียไถ่หยางแจงกรรมาธิการการกฎหมาย7ตุลาคมนี้ครับเจ้าตัวเองก็รุดแจ้งความกลับขณะที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ถูกผู้สื่อข่าวถามประเด็นนี้ปัดตอบเดินหนีไปเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรครับให้สัมภาษณ์การประชุมสภาเมื่อ1ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้ไปพาดพิงนางสาวสุชาดาต่างแทนทรัพย์แล้วก็นายต่างไถ่หยางสามีชาวจีนสัญชาติออสเตรเลียของนางสาวสุชาดาอาจจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ว่า7ตุลาคมนี้ครับควรจะออกหนังสือเชิญนางสาวสุชาดาและก็นายไถ่หยางรวมถึงผู้แทนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มาด้วยนะครับขณะนี้ข้อมูลที่ปรากฏเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีและเกี่ยวข้องกับการลงทุนน่ากังวลว่าจะมีการช่อโกงกันครั้งใหญ่ตนยังไม่ขอสรุปฟันธงเพราะต้องถือหลักว่าต้องสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนแต่ต้องตรวจสอบแล้วก็ไล่เส้นเงินทั้งหมดรวมถึงแหล่งที่มาของรายได้ทั้งหมดและดำเนินการต่อเอาผิดทางกฎหมายและทางการเมืองด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ในส่วนของนางสาวสุชาดานะครับก็ไปแจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับเอาผิดกับนายรังสิมันโรมในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหลังไปพูดในสภาลักษณะว่าสามีของเธอนั้นเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์นะครับพาดหัวประเด็นนี้มีอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวประเด็นนี้บอกว่าเรียกไอเดียและสามีสอบเส้นเงินรวมใช้เครื่องมือกรรมาธิการ 1.9 พันล้านโยงสแกมเจ้าตัวแจ้งหมิ่นโต้ลั่นโรมปุบสายโชว์หลักฐานข้อหาสามีสสสิทธิภูมิค่ายภูมิใจไทยเกี่ยวสแกมเมอร์เดินเกมรุกร่อนหนังสือเชิญนะครับให้มาชี้แจงกับคณะกรรมาธิการในวันที่8ตุลาคมนี้นะครับโดยบอกว่าไอเดียสุชาดาพร้อมสามีต้องเข้าชี้แจงกรรมาธิการจากกฎหมาย7ตุลาคมครับขออภัยครับเคลียร์ปมทรัพย์สินไถ่หยาง 1.9 พันล้านแจ้งปปช.ปล่อยกู้บริษัทหรือกองทุนล้มละลายต่อโยงคดีช่อโกงสั่นสะเทือนโลกคริปโตเคอเรนซีกระตุกปปง.ปปช.ก.ล.ต.ตรวจสอบไล่เช่นเงินก่อนเอาผิดทางกฎหมายและทางการเมืองสุชาดาบุกบก.ป.อ.ท.

0: ทำเอาผิดรังสิมันต์หมิ่นประมาทพาดพิงสามีพันแก๊งสแกมเมอร์ยันบริสุทธิ์ใจมั่นใจข้อต่อสู้ลั่นแม้เพื่อนสามีโดนจับหมดแต่สามีไม่เกี่ยวถ้าไม่ใช่คนดีคงไม่แต่งงานด้วยสว.สีน้ำเงินเลื่อนชงสอยสิทธิโชติสัปดาห์หน้าเพิ่มเนื้อหาเปิดโปงสำนวนลับคดีหัวสว.ครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านนะคะมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนค่ะโดยตลอด11ปีตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมพ.ศ.2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันค่ะพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม 296,898.07 บาท 17 สตางค์ค่ะแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้ทางคดีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายค่ะเป็นเงิน 40,736,114 บาท 50 สตางค์หลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายเป็นเงิน 237,618,660 บาท 67 สตางค์ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายค่ะ 1,485,702 บาทให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการ 17,530 บาทนะคะก็มีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายค่ะโดยทางกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวค่ะมากันที่ประเด็นไทยช่วยไทย Plus นะคะหลายคนก็ได้ใช้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมหลังจากที่ไปยืนยันเรียบร้อยบรรยากาศก็ถือว่าค่อนข้างคึกคักเลยค่ะโดยสถิตินะคะรายงานบอกว่าตอนนี้ค่ะณวันที่2ตุลาคมเวลา 9:00 น.มีประชาชนเข้ามากดยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า23ล้านคนนะคะก็เป็นผู้ที่เป็นผู้ใช้สิทธิ์เดิม21ล้านคนคิดเป็น 87% แล้วก็มีกลุ่มที่เป็นผู้มีสิทธิ์รายใหม่นะคะที่เข้ามากดยืนยันสิทธิ์แล้ว 1.3 ล้านกว่าคนด้วยกันค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในมติชนค่ะแห่ใช้คึกคักไทยช่วยไทย plusวอนภาครัฐคุมราคาสินค้าขยับขึ้นประเดิมใช้ไทยช่วยไทยพลัสเฟสใหม่สุดคึกคักยอดกดรับสิทธิ์พุ่ง23ล้านคนวิงวอนรัฐบาลช่วยลดราคาสินค้าภาษีน้ำมันฉุดต้นทุนลดราคาสินค้าและบริการล่าสุดค่ะราคาไข่ไก่จากเดิม120บาทนะคะขยับมาอยู่ที่150บาทเพิ่มขึ้นเกือบ30บาทขณะที่กลุ่มตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ได้สิทธิ์รายใหม่กดยืนยัน 1.3 ล้านคนเผยเติมเงินแล้วใน G Wallet ล่วงหน้าได้24ชั่วโมงเริ่มใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนด้านร้านค้าร่วมโครงการเผยมาตรการช่วยชาวบ้านสำฤทธิ์ผลค่ะซึ่งเรื่องของไข่ไก่นะคะก็มีการรายงานว่าด้วยสถานการณ์น้ำท่วมก็เลยทำให้ได้รับผลกระทบฟาร์มไก่ค่ะก็เสียหายไปด้วยก็ทำให้ไก่ตายไปนับล้านตัวเลยค่ะ
0: ตัวสถานการณ์ภาคใต้ยังระอุต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้มี2เหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่ปัตตานีมีคนร้ายไปซุ่มยิงนายพระอเซงโลมะเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลลุโบยิไรอยู่ในสวนยางนะครับเพราะว่าลาพักมากรีดยางคนร้ายก็มาซุ่มยิงก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบที่รับทราบความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่นราธิวาสนะครับคนร้ายน

ิดทุกถังแก๊สบิ๊กนิกหนัก30กิโลกรัมบรรทุกรถสาเล้งขับมาจอดในปั๊ม PT สาขาตาบาอำเภอตากใบนราธิวาสไล่พนักงานออกไปก่อนจุดชนระเบิดครับส่งผลให้ปั๊มน้ำมันเสียหายพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์

0: ักงานเก็บ2เร่งหามส่งโรงพยาบาลคาดกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงตอบโต้กลับหลังเจ้าหน้าที่บุกยึดไอซ์600กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาทครับ
1: อีกฉบับหนึ่งนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะระเบิดปั๊มพิธีซาเล้งสุกบึ้มตากใบระอุจนป้ายขี่รถซาเล้งพ่วงข้างบรรทุกถังแก๊สปิกนิกค่ะมีการซุกระเบิดแสวงเครื่องหนัก20กิโลกรัมขออภัยค่ะหนัก30กิโลกรัมเข้ามาจอดใกล้หัวจ่ายน้ำมันในปั๊มพิธีไล่พนักงาน2คนออกจากปั๊มด้วยภาษามาลายูก่อนจุดชนวนบึ้มสนั่นแรงอัดระเบิดทำปั๊มพังพินาศเสียหายยับกว่า 80% โชคดีเด็กปั๊มหนีทันแค่แน่นหน้าอกหูอื้อคาดต้องการล้างแค้นโดนตัดท่อน้ำเลี้ยงหลังเจ้าหน้าที่จับยาไอซ์600กิโลกรัมแถมยังบุกทลายคลังแสงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยึดปืน8กระบอกระเบิดสังหาร3ลูกกระสุนอื้อด้านปัตตานีรุนแรงไม่แพ้กันมือมืดซุ่มยิงอส.ชุดคุ้มครองตำบลสิ้นชีพขณะออกมากรีดยางในสวนค่ะ
0: ตัวเรื่องของยาเสพติดครับเมื่อวานนี้ทางผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไปจับกลุ่มชายสัญชาติจีนนะครับค้ายาข้ามชาติพฤติการเป็นนักลงทุนจะขายยาเสพติดพร้อมกัญชาส่งออกทางเรือกลับไปขายที่จีนเที่ยวละกว่า80กิโลกรัมจากการสืบสวนก็พบว่าเดินทางเข้าไทยผ่านตม.สตูลครับแล้วก็ยื่นขอหยุดต่อประเภทสมรสแล้วก็กบดานตามบ้านพักหลายแห่งทำให้รอดตาเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้นะครับภาพของเขาอยู่ในข่าวสดครับจับหัวโจกจีนค้ายาข้ามชาติวิทย์นพประสิทธิ์โชว์ผลงานแรกประเดิมเก้าอี้ผู้บัญชาการสตม.รวบหัวหน้าแก๊งแดนมังกรขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติพร้อมเมียคนไทยส่งยาเสพติดจากไทยไปประเทศจีนพบเงินโอนเข้าบัญชีช่วงไม่กี่เดือนสูงถึง50ล้านบาทเร่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเนื่องจากเป็นภัยต่อความมั่นคงก่อนดำเนินคดีและก็เตรียมสั่งการกลับประเทศจีนต่อไปครับ
1: นอกจากนี้ค่ะมีการทลายบุหรี่ไฟฟ้าปิกล็อตเลยนะคะมูลค่านับร้อยล้านบาทค่ะเป็นพาดหัวข่าวของไทยรัฐค่ะทลายบิกล็อตบุหรี่ไฟฟ้าร้อยล้านยึดได้มโหฬารของ300,000ชิ้นซุกโกดังฝั่งทนชุดสืบนครบาลและบก.นครบาล8ค่ะจับมือสรรพสามิตบุกทลายโกดังซุกซ่อนบุหรี่ไฟฟ้า2จุดในพื้นที่ฝั่งธนบุรีพบของกลางบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์กว่า300,000ชิ้นมูลค่ากว่า100ล้านบาทรวบลูกจ้างบรรจุบุหรี่ไฟฟ้าใส่หีบห่อเพื่อส่งขายทางออนไลน์รวม7คนเร่งขยายผลออกหมายจับนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมกันบ้างครับเมื่อวานนี้นะครับนักกีฬาไทยเรากวาดทองเป็นกอบเป็นกำเลยล่ะครับมีภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดขึ้นหัวว่ารอบ28ปีเป็นภาพของวรพีชยากรกล้องพบสรุตตาวดีและก็ธาราวดีนาราพระลพัฒนะครับคว้าเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงก็นับเป็นคราวแรกในรอบ28ปีครับหลังชนะทีมชาติจีนไป2-1เซตเป็นกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับไทยกวาดวันเดียว3ทองตบชายหาดสาวมวยหญิงและเรือใบครับกีฬาไทยกวาดเพิ่มวันเดียว3เหรียญทองล้วนเป็นนักกีฬาหญิงโซเฟียมอนโกโมรีนักเรือใบลูกครึ่งไทยอเมริกันคว้าทองประเภทลิงกี้หญิงพร้อมคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ที่สหรัฐส่วนไบรท์ธาราวดีกับเบสวรพีชยากรชนะคู่สาวจีนซิวทองวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงในรอบ28ปีขณะที่น้องโฟกัสนัทนิชานักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์พลิกโค่นนักมวยหญิงเกาหลีเหนืออดีตแชมป์โลก2สมัยพังงาทองประวัติศาสตร์มวยไทยหญิงรุ่น54กิโลกรัมทำได้ตามเป้าแล้ว15ทองนอกจากนี้ครับยังได้อีก2ทองแดงจากรุ่นชนะกีฬายูยิสูหญิงรุ่น52กิโลกรัมแล้วก็อิมพัชรกันเทควันโดรุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมอีกครับ
1: นอกจากนี้นะคะ OIOCA ค่ะยกย่องเทพปิวภูริพลนะคะทรงคุณค่าชายเอเชียนเกมมอบรางวัล4ตุลาคมค่ะโดยเทพปิวภูริพลบุญสอนเจ้าของ2เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรรวมเป็นเจ้าของสถิติเอเชียนเกมได้รับเลือกจาก OCA ให้เป็นนักกีฬาทรงคุณค่าฝ่ายชายในศึก IG นาโกย่า2026นะคะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้ค่ะส่วนเรา2คนลาไปแล้วหมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมฉบับที่4กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่4ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตอนออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทางนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวด

0: วลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนานสิ
1: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนานสิ
1: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
5: เอาละครับตอนนี้ขอไฟเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
6: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
7: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 น.เป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
6: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
8: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
9: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะคะช่วงเวลาของวันเสาร์ค่ะเริ่มต้นในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะก็ทักทายกันในช่วงเวลาของกระดกพรออนแอร์ค่ะวันนี้3ตุลาคม2569แชร์ความสุขในช่วงของเรื่องราวดีๆแบ่งปันกันเหมือนเดิมนะคะก็ 90.75 และ 104.75 พร้อมเดินทางแชร์ความสุขแชร์เสียงเพลงดูแลกันวันหยุดแบบนี้ด้วยนะคะหรือว่าทำงานของคุณผู้ฟังหลายคนมาดูแลกันดีเจพี่นุ่นค่ะกระดกพรราชโยธาค่ะ

เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมาแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

ขาบอกว่าความสุขของคนเราเนี่ยให้เราอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติค่ะคุณผู้ฟังคะข้อคิดบางอย่างเรื่องบางเรื่องที่เราอ่านเจอหรือบางประโยคที่เราได้ฟังบาง

ั้งชีวิตนะคะมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดใช่ไหมคะบางครั้งเขาก็มีปัญหาที่เข้ามาซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องรับมือกับมันยังไงอาจจะรู้สึกว่าทำไมโชคร้ายจังถ้าเรามองในแง่ร้ายใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองในความเป็นจริงไม่ใช่เราเพียงแค่คนเดียวละค่ะที่เจอเรื่องแย่ๆในชีวิตอย่างเช่นตอนนี้เราอาจจะเจออุทกภัยนะคะบางจังหวัดโอ้โหหนักหนาสาหัสสากรรจ์มากค่ะคุณผู้ฟังเพราะนั้นทุกคนมีปัญหาค่ะทุกคนต้องผ่านบททดสอบมันก็แค่ช่วงเวลาหนึ่งค่ะที่เราต้องยากลำบากมันก็แค่ช่วงเวลาหนึ่งที่เราอาจจะเจอสิ่งต่างๆที่กำลังสอนให้เราอดทนเข้มแข็งถ้าเราผ่านไปได้ด้วยสติของเราอยู่กับปัจจุบันค่อยๆ คิดค่อยๆแก้พยายามผ่านมันไปให้ได้แล้ววันหนึ่งเวลาเรามองกลับมานะคะปัญหาที่เราผ่านไม่ได้เนี่ยมันจะรู้สึกเล็กลงค่ะว่าเราผ่านได้นะไอตอนที่ยังผ่านไม่ได้มันดูใหญ่จังเลยมันดูเยอะจังเลยเพราะนั้นเป็นกำลังใจให้กับทุกๆเรื่องที่เราเจอไม่ใช่เราคนเดียวที่กำลังเจออยู่นะคะช่วงเวลาตรงนี้แบ่งปันให้กำลังใจค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ลงดีๆกับความรู้สึกดี
1: ๆกนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าว

0: ออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
1: บอกข่าวเล่าเรื่องค่ะคุณผู้ฟังคะส่งใจไปเมืองกรุงนะคะแล้วก็พื้นที่ที่น้ำท่วมเมื่อวานนี้นุ่นดูข่าวนี้ค่ะถึงกับต้องร้องอื้ออย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังกรี๊ดกันเลยนะคะเห็นแล้วคือกรี๊ดเลยค่ะนะคะที่พี่กู้ภัยค่ะไปช่วยนะคะเขาเรียกว่าคนที่ประสบภัยเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมคะนะก็มีคนนึงค่ะแกยกขาขึ้นมานะก็คิดว่าเอ๊ะโดนเป็นตะคริวอะไรยังไงหรือเปล่านะคะแต่ไม่ใช่ค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะสิ่งที่ทีมงานเห็นก็คือปลิงควายค่ะตัวใหญ่เบิ้มเลยกำลังดูดเลือดอย่างเมามันอยู่เลยนะคะพอเห็นภาพนั้นดิฉันก็ขนลุกทันที นี่คือเรื่องที่กลัวที่สุดตอนลุยน้ำ คุณผู้ฟังแต่ว่าก็ช่วยกันเอาออกมาได้นะคะที่สำคัญค่ะตัวยืดตัวยาวมากเลยค่ะคุณฟังเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยใครลุยน้ำน้ำขังน้ำเหม็นนะคะต่างๆต้องระวังปลิงควายด้วยนะคะ

ตัวมันเข้ากางเกงมากเลยค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องยาเรื่องราวที่มันรู้สึกสยองสยองเหมือนกันนะคะฝากเอาไว้เป็นห่วงเป็นใยส่งใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนะคะลุยช่วยน้ำท่วมกันด้วยเป็นกำลังใจให้ทุกคนบอกข่าวเล่าเรื่องนำมาฝากกันตรงนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยเอ่ยอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค่ะแถมค่าไฟก็ขึ้นอีกด้วยนะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรค่ะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาโคตรจุค่ะ 50,000 มิลลิแอมนะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่มีหวั่นค่ะเครื่องใช้งานง่ายนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์ค่ะคุณผู้ฟัง

ตอนนี้ก็รับเลยนะคะนะ1ยังไม่พอแถมอีก1ค่ะพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันแล้วแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันทั้งหมดนี้เพียงแค่ 1,290 บาทนะคะฟังไม่ผิด 1,290 บาทโทรสั่งซื้อได้021143990 021143990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ

อยู่เป็นเพื่อนการเดินทางค่ะคุณผู้ฟังค่ะใครทำงานขับรถขับขี่เดินทางอยู่หรือว่าติดตามรับฟังอสมทอยู่นะคะนุ่นอ่านเรื่องนี้ค่ะที่เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งสำคัญนะคะเขาบอกว่าเด็กเกิดน้อยลงค่ะวัยแรงงานลดลงประเทศไทยต้องปรับทั้งระบบนะคะแล้วก็มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นด้วยส่งผลให้โครงสร้างประชากรไทยกำลังเปลี่ยนจากประเทศที่มีแรงงานเป็นฐานสำคัญไปสู่สังคมที่ต้องรับมือนะคะกับจำนวนคนวัยทำงานที่ลดลงและภาระดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะซึ่งต้องบอกว่านะคะในปี2567เนี่ยไทยมีเด็กเกิดใหม่เนี่ย 460,000 กว่าคนค่ะคุณฟังคะขณะที่มีผู้เสียชีวิต 570,000 กว่าคนค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะโจทย์วิกฤตประชากรไทยเกิดน้อยเหลื่อมล้ำสูงต้องยกระดับคุณภาพเด็กในทุกๆด้านแล้วก็ต้องเหมือนรณรงค์ให้มีลูกนะคะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะได้เป็นวัฏจักรค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คนก็เริ่มเกิดลูกน้อยลงคลอดลูกน้อยลงนะคะอาจจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแทนนะคะเพราะอาจจะคิดว่าเออมันมีอาจจะต้องแบบเขาเรียกระยะยาวเป็นค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วแต่แนวความคิดของแต่ละคนนะคะตอนนี้เขาก็มีการรณรงค์ว่าให้เขาเรียกว่ามีลูกนะคะนี่ก็คือหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะในสังคมประเทศไทยในปัจจุบันนั่นเองค่ะเจอโจทย์นะคนทำงานน้อยลงนั่นเองฝากไว้ในช่วงรายการเล่าสู่กันฟังเรื่องราวต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยเรื่องราวดีๆเพลงเพราะๆมอบให้กับคุณผู้ฟังที่รับฟังอสมททุกคนค่ะ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันHilux Travel
1: Greater Together สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่องนายชูชาติประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมายให้นายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายจึงเป็นช่วงสำคัญที่จะรวบรวมข้อมูลให้สะท้อนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทั้งจำนวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประเภททรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายความคืบหน้าการตรวจสำรวจและการประเมินความเสียหายตลอดจนการพิจารณาและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกปภ.ขอให้บริษัทประกันภัยประเมินวงเงินสำรองให้ใกล้เคียงกับความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ภาพรวมความเสียหายได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกรณีรถยนต์ที่อยู่ระหว่างการซ่อมเนื่องจากบางกรณีอาจมีการชำระค่าสินไหมเนื่องจากบางกรณีอาจมีการชำระค่าใช้จ่ายบางส่วนและบันทึกสถานะว่าดำเนินการแล้วแต่กระบวนการซ่อมรถยังไม่แล้วเสร็จจึงควรแยกข้อมูลให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีรถยนต์ที่ต้องเข้าซ่อมจำนวนเท่าใดซ่อมแล้วเสร็จจำนวนเท่าใดและยังอยู่ระหว่างการซ่อมจำนวนเท่าใดเพื่อให้สามารถติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการซ่อมได้ตรงจุดนอกจากนี้ที่ประชุมได้ทบทวนแนวทางที่ได้หารือร่วมกันจากการประชุมครั้งแรกทั้งการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใน7วันสำหรับกรณีที่สามารถพิสูจน์ความเสียหายได้อย่างชัดเจนก่อนเตือนน้ำลดหนี้มาหวั่นผู้ประสบภัยกู้หนี้นอกระบบในกรจาติกาวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กห่วงน้ำลดแต่ปัญหาหนี้นอกระบบกำลังตามมาโดยระบุว่าตลอดสัปดาห์ที่ตนลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสิ่งที่พบคือความเสียหายไม่ได้หยุดอยู่ที่บ้านร้านค้าและอุปกรณ์เสียหายรถที่ทำมาหากินต้องซ่อมรายได้หายไปหลายวันในขณะที่เงินเก็บก็ทยอยหมดไปกับค่าใช้จ่ายจะกลับมาเปิดร้านได้ต้องมีเงินทุนแต่ถ้าเงินช่วยเหลือของรัฐมาช้าหรือเข้าถึงยากกว่าการกู้นอกระบบประชาชนก็อาจไม่มีทางเลือกกู้ 200,000 บาทดอกเบี้ยนอกระบบ 5%ต่อเดือนต้องจ่ายดอกเดือนละ 10,000 บาทผ่านไป2ปีจ่ายดอกแล้ว 240,000 บาทแต่ยังเป็นหนี้เงินต้นเต็ม 200,000 บาทเหมือนเดิมทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการผ่านธนาคารออมสินเปิดสินเชื่อฟื้นอาชีพวงเงิน 20,000 ถึง 200,000 บาทพร้อมช่วงกลอดดอกเบี้ย 3-6 เดือนแรกให้ผู้ประกอบการมีเวลาตั้งตัวและมีเงินหมุนกลับมาเปิดร้านการช่วยเหลือต้องเร็วและง่ายใช้ฐานข้อมูลที่รัฐมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและครอบคลุมเครื่องมือทำมาหากินทั้งอุปกรณ์และพาหนะที่สำคัญผู้เช่าหรือคนที่ไม่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านก็เดือดร้อนจริงต้องช่วยคนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ปล่อยให้หลักฐานกรรมสิทธิ์กลายเป็นอุปสรรคต่อการเยียวยาเงินทุนต้องถึงประชาชนให้ทันก่อนความเสียหายจากน้ำท่วมจะกลายเป็นภาระหนี้ติดตัวไปอีกหลายปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันคปภ.เรียกบริษัทประกันภัยประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลังรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมประสานทุกภาคส่วนดูแลผู้เอาประกันภัยต่อเนื่องสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
2: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
3: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบี
4: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
3: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
4: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
5: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
6: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
7: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
6: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
8: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
9: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันแต่มันแค็มๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ครีนวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
10: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดย
11: สสส.
10: เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
7: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ดูแลส่งต่อความสุขกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงเบรกที่2นะคะยังคงอยู่ดูแลกันในช่วงของกระดกพรออนแอร์ค่ะเรื่องราวดีๆเพลงเพราะๆกับการเดินทางกับการทำงานนะคะช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของศาสตร์เดือน10นะคะเราเพิ่งไปรับตายายมาช่วงวันที่27ที่ผ่านมานี่เองค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยตรงกับวันพระซึ่งเขาก็บอกว่าอาจช่วงนี้ตายายมาอยู่กับเรามาอยู่กับลูกๆหลานๆถูกไหมคะมาอยู่15วันแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสไปทำบุญนะคะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยให้กับปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับญาติของเราต่างๆนั่นเองนะคะและพอวันที่11ตุลาคมก็จะเป็นวันกำหนดส่งตายายซึ่งเราก็เตรียมข้าวเตรียมของตามประเพณีของภาคใต้นั่นเองนะคะวันรับวันส่งใช่ไหมช่วงที่เขามาอยู่เราก็ทำบุญต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้ทำบุญอุทิศบุญกุศลนะคะให้กับคนที่ล่วงลับคนที่เรารักนะคะฝากในช่วงเวลาตรงนี้ในช่วงของกนกพรออนแอร์แชร์เรื่อง

ราดีๆนะคะที่ส่งมอบนะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณฟังกันนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นหรือว่าเสี่ยงทั้งขโมยอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนไม่ดีก็มีเยอะคนดีก็มีแยะค่ะปัญหาที่เหล่านี้ที่เราเจอน่ะจะหมดไปบางจุดนะคะที่เราอยากจะติดตั้งไฟเพิ่มเนินสายต่างๆอะไรเราก็ไม่ต้องวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยก็แค่นะคะมีสิ่งดีๆอันนี้นะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟนะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะคุณผู้ฟังขานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไฟขึ้นด้วยนะลดได้เลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบจุๆเลย500มิลลิแอมป์ค่ะขออภัย 50,000 ไม่ใช่500ตาลาย 50,000 มิลลิแอมป์นะคะให้กันมาจุกๆเลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายไฟยาวนะคะมีสายยาวๆเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งซื้อได้เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์นะคะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยค่ะนะยังไม่พอนะคะรับ1ไปยังไม่พอฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะแล้วก็แว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วง

0: กนกพอดออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
1: ช่วงสุขภาพชวนรู้ค่ะคุณฟังคะวันนี้นุ่นจะนำเรื่องราวที่ตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพใจเป็นภัยเงียบยุคใหม่มากกว่าความคิดมากนะคะเพราะนั้น5โรคที่เกี่ยวกับกลุ่มวิตกกังวลค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งเราอาจจะเจอเรื่องใดๆก็แล้วแต่อย่างเช่นบางคนอาจจะเกิดอาการนี้น่าจะหลายๆคนอาจจะเจอผลกระทบโรคแพนิคโรคตื่นระหนกโรควิตกกังวลหรือแพนิคเนี่ยเกิดจากการที่ระบบประสาทของเรานะคะทำงานผิดปกติผู้ป่วยมักจะรู้สึกกลัวรู้สึกวิตกกังวลกระวนกระวายตื่นตระหนกตกใจขึ้นมาทันทีโดยไม่มีสาเหตุส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันค่ะนะเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้พอเรารู้สึกแบบนั้นเนี่ยถึงขีดสุดอยู่ประมาณสัก10นาทีอาการจะค่อยๆดีขึ้นอาการของโรคแพนิคเนี่ยแบ่งเป็นอาการทั้งทางกายทั้งความคิดทั้งจิตใจนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบางคนก็จะมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มใช่ไหมคะอาการทางจิตใจก็จะกลัวอย่างขีดสุดกลัวกลัวอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรบางทีเราก็ไม่มีเหตุผลกลัวตายขึ้นมากลัวจะไม่สามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้กลัวว่าจะเป็นอะไรร้ายแรงอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือโรคแพนิคและเดี๋ยวนี้คนเป็นเยอะนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกแปลกๆรู้สึกไม่สบายใจลองดูค่ะลองไปออกกำลังกายลองไปเขาเรียกว่าใช้ชีวิตทำกิจกรรมต่างๆและการรู้เท่าทันโรคเป็นเรื่องที่ดีนะคะเราจะได้มาดูแลตัวเองถูกต้องเพราะบางโรคก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอบางโรคอาจจะต้องใช้

ยาเกี่ยวข้องบางโรคก็อาจจะดูแลด้วยตัวเราดูแลใจอย่าให้เครียดเกินไปนอนพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารดีมีประโยชน์รับวิตามินดีแสงแดดยามเช้ามันก็มีความเกี่ยวข้องกันนั้นอยากฝากเอาไว้ช่วงของสุขภาพชวนรู้นะคะ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง

0: 290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: กนกพรกนกพร
6: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

คุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าจงรักษากายให้ไร้โรครักษาใจให้ไร้ทุกข์แล้วเราก็จะอยู่แบบมีความสุขเขาเรียกอยู่เย็นเป็นสุขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิ่งต่างๆในการใช้ชีวิตนะคะเขาบอกว่าให้บาลานซ์ชีวิตให้พอดีนะคะก็คิดดีๆในการใช้ชีวิตที่เราไปใช้ได้จริงๆอย่างเช่นนะคะกลางคืนเราก็พักให้พอนะคะนอนให้ครบค่ะตามที่เวลาควรจะนอนนอนไม่ดึกนะคะร่างกายจะได้พักผ่อนสมองจะได้พักตื่นเช้ามาสิ่งที่ทำอย่างแรกคือดื่มน้ำค่ะคุณผู้ฟังน้ำเปล่านี่แหละค่ะแล้วก็เช้าช่วง 7-8 โมงเนี่ยไปรับวิตามินดีหน่อยนั่นก็คือแสงแดดนะคะอาจจะเดินออกกำลังกายเบาๆรับแสงแดดกันสักหน่อยค่ะยามเช้าจะได้สดชื่นนะคะแล้วก็อาจจะออกกำลังกายเบาๆใช่ไหมคะคุณผู้ฟังแล้วก็หาอาหารเช้าที่ดีมีประโยชน์ทานกันค่ะคุณผู้ฟังเพราะนั้นเลือกอาหารที่ดีด้วยไม่ใช่โอ้โหทอดมันเขาเรียกทั้งทอดทั้งมันทั้งหวานทั้งเค็มไม่เอานะคะเลือกสิ่งที่ดีเลือกให้เหมาะกับร่างกายของเราและเลือกให้ดีด้วยฝากเอาไว้แค่นี้ละค่ะเขาบอกว่าบาลานซ์ชีวิตรักษากายให้ไร้โรคและรักษาใจให้ไร้ทุกข์ค่ะ

กาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงนะคะ 3 in 1อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้ 100% กาแฟใต้นะคะมีให้เลือก4รสชาติค่ะคอฟฟี่ฟาร์มซองสีดำแก้วสีทองสูตรดั้งเดิมเป็นการคิดค้นการผลิตเป็นตัวแรกของจังหวัดชุมพรโดยคณะ

0: สีเขียวสูตรเข้มพิเศษสำหรับคอกาแฟที่มีรสนิยมแบบเข้มดั่งไฟนรกนะคะใครสนใจสามารถนะคะสอบถามได้เป็นของฝากได้เป็นตัวแทนจำหน่ายได้ผลิตโดยบริษัท Coffee Farmer ประเทศไทยจำกัดอำเภอทุ่งตะโกสนใจโทรสอบถามนะคะ0775364000นั่นเองค่ะ
1: ช่วงนี้ในจังหวัดชุมพรของเรานะคะก็มีข่าวเรื่องของนะคะมีคนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไปเล่นแชร์ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังนะแล้วก็เกิดการเขาเรียกว่าติดต่อเท้าแชร์ไม่ได้นะคะหายตัวปริศนาไปก็มีคนไปแจ้งความนะคะซึ่งก็เกิดขึ้นในจังหวัดชุมพรของเราค่ะแน่นอนค่ะการเอาเงินไปฝากไว้ที่ใครก็แล้วแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเจอกับเรื่องอะไรบ้างนะคะเราจะถูกเขาโกงไหมนะคะเขาเอาเงินของเราไปทำอะไรเราก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีผู้เสียหายไปแจ้งความนะคะในส่วนของการเขาเรียกไปเล่นแชร์นะคะก็มีผู้เสียหายนะคะ60กว่าคนนะคะนอกเหนือจากนั้นก็ต้องติดตามเรื่องราวนะคะของความคืบหน้าในส่วนของคดีตรงนี้ด้วยค่ะว่าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเงินเราอยู่ที่เราก็เป็นเงินเราเงินเราอยู่ที่เขาไม่รู้เงินใครนะคะตอนนี้เอาละค่ะก็ฝากเอาไว้ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยระวัดระวังนะคะเดี๋ยวนี้คนน่ากลัวคุณฟังนั่นมิจฉาชีพว่าน่ากลัวแล้วแต่คนสนิทเพื่อนรักเพื่อนเลิฟอย่าให้ใครยืมตังค์อย่าเอาตังค์ไปไว้ที่ใครนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยที่สุดฝากดูแลเรื่องนี้นะคะเรื่องใกล้ตัวเราเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อนะคะ

0: ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพรบประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลสั่งการมหาดไทยเร่งอำนวยความสะดวกช่วยประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยากำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอช่วยเหลือเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่าให้เกิดปัญหาซ้ำเติมนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำที่เกิดเหตุในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นไปนั้นผู้ประสบอุทกภัยสามารถลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้2ช่องทางได้การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและ

0: สามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในพื้นที่กทม.กรณีที่มีการเผยแพร่ภาพชายอายุ66ปีสะอื้นน้อยใจที่ถูกเจ้าหน้าที่ดุว่าเล่นไลน์ได้ทำไมไม่เรียนรู้แอปทางรัฐพร้อมกับมีผู้ประสบภัยหลายคนยอมรับวิธีลงทะเบียนค่อนข้างยากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้จังหวัดอำเภอและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมเร่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางจะต้องเดินเข้าไปหาเพื่อให้ความช่วยเหลือไม่ใช่ให้ประชาชนมาร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐข้าราชการในพื้นที่จะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากรัฐบาลหากพื้นที่ใดเกิดปัญหาผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอต้องรับผิดชอบซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนไม่ใช่ซ้ำเติมประชาชนปภ.รายงานน้ำท่วม26จังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่คลี่คลายสถานการณ์ต่อเนื่องนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่26จังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม162อำเภอ 1,254 ตำบล 9,219 หมู่บ้านและกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 3,244,091 คนปภ.เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำเปิดเส้นทางและลดระดับน้ำที่ท่วมขังพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางก่อนเป็นลำดับแรกทั้งการขนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยการนำอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่ที่น้ำลดลงปภ.จะเร่งสำรวจบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมา
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ส สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
8: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
9: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
10: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
11: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รับชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
10: มาพากย์ให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
12: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
13: ตื่นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันที่มันเค็มๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเกียโต้ครีนวันอ้อมเข้มรสชาติลงตัว
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดชรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
6: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
14: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
15: กนกพรออนแอร์
16: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ช่วงเวลาตรงนี้นะคะเบรกที่3ค่ะยังคงอยู่ดูแลแชร์ความสุขกันค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของกนกพรออนแอร์ค่ะยังคงนะคะแชร์เรื่องราวดีๆผ่านทางรายการนะคะใครบ้างที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่ากดยอมรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus นะคะมีเวลาจนถึง15ตุลาคมนี้อย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังว่าฉะนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้นุ่นใช้แล้วนะนุ่นกดรับสิทธิ์นะคะก็ได้มา 1,000 บาทเราจะใช้หมดภายในเดือนนี้หรือนะ2เดือนก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็สามารถจับจ่ายซื้อข้าวของอะไรต่างๆนะคะตามที่เราได้รับสิทธิ์มานั่นเองค่ะนะมีคนที่เขาพูดกันขำๆเล่นๆว่าเราอาจจะไม่มีสิทธิ์อยู่ในใจใครแต่เรามีสิทธิ์ในการได้รับคนละครึ่งนะคะเอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้ฟังเพลงเพราะๆกับการเดินทางและทำงานทุกคนค่ะ

ชอบประโยคนี้มากๆค่ะคุณผู้ฟังที่เขาบอกว่าการสนับสนุนความสำเร็จของคนอื่นอ่ะไม่เคยทำให้ความสำเร็จของเราน้อยลงนะคะยินดีกับผู้อื่นให้เป็นนิสัยโลกจะได้น่าอยู่ค่ะบางครั้งสังคมของเรานะคะเวลาเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการโหนะคะขี้อิจฉากันหรือการบูลลี่นะคะหรือการว่าร้ายนินทากันโหมันทำให้สังคมไม่น่าอยู่มากๆเลยค่ะเมามอยนะคะเอาคนนู้นไปเมาเอาคนนี้ไปพูดช่วง 2-3 วันนะคะที่ผ่านมาก็มีประเด็นเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรนะเท้าแชร์ทิปนะคะที่ตอนนี้มีผู้เสียหายเยอะเลยล่ะค่ะในการที่ถูกนะคะเอาเงินไปหมุนแล้วก็หายตัวเงียบไปเลยนะคะกับ2ก็คือมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมื่อมีความขัดแย้งกันก็แคปค่ะเอามาประจานว่าว่าคนนั้นบูลลี่คนนี้จนทำให้เกิดเรื่องราวนะคะในสังคมนะคะกระจายเป็นวงกว้างมากๆเพราะฉะนั้นนะคะเราเนี่ยจงยินดีกับใครก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาจะอยู่ในรูปแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงคุณคะนะคะจงยินดีกับผู้อื่นให้เป็นนิสัยเป็นเรื่องราวที่มันควรจะเป็นเช่นนั้นจริงๆก็อยากฝากเอาไว้นะคะทำหน้าที่ของเราและทำให้ดีที่สุดอย่าว่าใครลดการว่าลดการต่อว่าลดการบูลลี่ชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: กนกพรกนกพร
7: เพลงดีๆกับความรู้สึกดี

ช่วงนี้นะคะเรื่องของฟ้าฝนนะคะกรมอุตุก็ออกประกาศฉบับที่3นะคะรอบนี้ภาพรวมพื้นที่ที่ฝนตกหนักมากเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะจุดที่เปลี่ยนคือพื้นที่ที่ฝนตกหนักนะคะวันที่5ตุลาคมในภาคใต้เพิ่ม3จังหวัดด้วยกันก็จะมีประจวบสุราษฎร์นครศรีธรรมราชค่ะฝนหนักมากก็ยังอยู่ที่เดิมก็คือกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยานะคะนี่คือวันที่5และส่วนวันที่6ก็จะเป็นกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะส่วนกทมนะคะและปริมณฑลยังอยู่ในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักนะคะ 5-6 ตุลาคมเหมือนเดิมค่ะนะซึ่งในส่วนตรงนี้ก็เตรียมตัวเพราะว่ายังมีหลายพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ค่ะคุณผู้ฟังคะบางพื้นที่ก็ยังเคลียร์ไม่ได้ยังไม่แห้งเพราะว่าเป็นจุดที่ต่ำบ้างล่ะแล้วก็มีฝนตกสมทบเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นส่งความห่วงใยตรงนี้และระวังเรื่องของฟ้าผ่าด้วยนะคะนะก็เมื่อวานหวานซืนหวานเมื่อวานสิลูกเห็บตกที่กรุงเทพคุณฟังอากาศช่วงนี้แปรปรวนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็รุนแรงด้วยหลังๆเราจะเห็นว่าน้ำท่วมเนี่ยมีความรุนแรงฝนตกเยอะเหลือเกินตกแบบงงค่ะตกอะไรจะขนาดนั้นเม็ดฝนเนี่ยเม็ดใหญ่มากคุณผู้ฟังนะคะเพราะนั้นเนี่ยมีความแปรปรวนนะคะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปจริงๆเพราะนั้นฝากเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะ

ล้วค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมาแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่

ช่วงเวลาตรงนี้นะคะแบ่งปันเรื่องราวของความสุขนะคะในการใช้ชีวิตแล้วก็ยังคงอยู่ดูแลกันค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะร่างกายเราต้องแข็งแรงก่อนค่ะและแน่นอนนะคะการทานอาหารดีมีประโยชน์ก็คือหนึ่งในนั้นอยากจะบอกว่าไข่ไก่เนี่ยค่ะโปรตีนนะคะประมาณ 6-7 กรัมต่อฟองไข่ไก่เนี่ยเป็นอาหารพื้นฐานเลยที่มีติดบ้านเมื่อวานนุ่นซื้อไป2แผงนะคะเพราะว่าเห็นข่าวว่าเอ๊ะไข่ไก่จะขึ้นหลังจากที่มีน้ำท่วมแล้วมีไก่ตายนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเมื่อวานนุ่นไปซื้อในตลาดเนี่ยยังราคาเดิมนะก็คือนุ่นซื้อเบอร์1เนี่ย149บาทนะคะแต่ว่าที่ดูข่าวเนี่ยมันจะปรับขึ้นมาแผงละ20นะคะคุณฟังแต่ว่าณตอนนี้เมื่อวานนะที่ไปซื้อยังไม่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ตรงไหนที่ไหนอย่างไรขึ้นแล้วหรือยังไงก็แบ่งปันส่งข้อมูลกันมาได้ค่ะเพราะนั้นไข่ไก่ยังเป็นอาหารพื้นฐานต้มก็ได้ตุ๋นก็ได้ค่ะคุณฟังสำหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะนะใส่น้ำมันนะคะเราก็ต้มเน้นต้มเน้นตุ๋นค่ะซึ่งก็ได้รับโปรตีนนะคะเพราะฉะนั้นเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายมากๆเลยค่ะหรืออกไก่เนื้อไก่ไม่ติดหนังนะคะโปรตีนก็ประมาณ 22-25 กรัมนะคะแล้วเราก็ไปใช้ประโยชน์ด้วยการแบบออกกำลังกายนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าได้ทำให้ร่างกายของเราได้ใช้อย่างเต็มที่นั่นเองนะคะวันนั้นเราต้องบาลานซ์ชีวิตในทุกๆเรื่องค่ะฝากไว้ให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่ดีและมีความสุขขอบคุณนะคะสำหรับช่วงเวลาดีๆตรงนี้ที่คุณผู้ฟังติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันผ่านทางกนกพรออนแอร์อสมทชุมพรค่ะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็ติดตามรายการที่น่าสนใจจากสถานีนะคะวันนี้กนกพรราชโยธาดีเจพี่นุ่นลากันไปก่อนพบกันใหม่นะคะวันจันทร์8โมงครึ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ผ้ามาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินทุวรวรรณนายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเตรียมรับมือฝน 4-10 ตุลาคมเหตุพายุจากเวียดนามเจาะเข้าไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประชุมติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสถานการณ์มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งระดมการระบายน้ำสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลหรือจังหวัดที่มีสถานการณ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันตกสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมจากวันนี้เป็นต้นไปคือการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่4ตุลาคมไปตลอดสัปดาห์จนถึงวันที่10ตุลาคมเมื่อดูจากภาพถ่ายจากดาวเทียมจะเห็นว่ามีมวลน้ำก้อนใหญ่สีแดงอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาผ่านทางประเทศเวียดนามและเข้าสู่ประเทศแถบอินโดจีนทั้งหมดซึ่งน่าจะมาถึงไทยในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้ได้พูดคุยกับแม่ทัพภาคที่4แล้วให้เตรียมความพร้อมและรับมือประ

0: สานงานกันกับทุกภาคส่วนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้หลังการประชุมเสร็จจะลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการการระบายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงมาจนถึงจังหวัดภาคกลางเพื่อดูว่าปริมาณน้ำเป็นอย่างไรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้มุ่งมั่นในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปฟังหรือไปสนใจเรื่องของการบูลลี่กระทบกระทั่งตั้งคำถามในเชิงดูถูกดูแคลนและสร้างความปั่นป่วนพร้อมขอให้มั่นใจในสิ่งที่กำลังทำอยู่ยศชนันเผยเตรียมรับมือน้ำเหนือล่วงหน้า2เดือนตั้งวอร์รูมเฝ้าระวัง24ชั่วโมงนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออบ.กล่าวตอนหนึ่งในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่ามีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วตั้งแต่2เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องการเดินหน้าศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวหรือซิงเกิลคอมมานด์รวมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องข้อมูลทั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.กรมอุตุนิยมวิทยาและจิสดาที่จะบูรณาการข้อมูลและซักซ้อมร่วมกันขณะเดียวกันนายกชนันท์ยังยกตัวอย่างกรณีการเกิดเหตุในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดน่านซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะฝนตกชุกในพื้นที่สูงจึงมีการติดตั้งสถานีโทรมาตรบนพื้นที่สูงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหากมีปริมาณน้ำฝนตกเกินกว่า50 มิลลิเมตรจะมีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ชุมชนทำให้ประชาชนในพื้นที่อุ่นใจมากขึ้นโดยจะส่งคนในชุมชนหรือผู้นำชุมชนไปอบรมเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและอ่านค่าได้ด้วยตนเองซึ่งขณะนี้นอกจากพื้นที่จังหวัดน่านมีการขยายไปยังจุดต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ยังมีการทำดิจิทัลทวินหรือแบบจำลองดิจิทัลเสมือนจริงของพื้นที่คู่ขนานกันไปที่จะมีเซ็นเซอร์วัดระดับของน้ำว่าควรจะขุดลอกคลองเมื่อใดแม่น้ำใดผ่านการใช้เรือวัดระดับความลึกผ่านระบบโซนา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคเคียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
5: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
6: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
7: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 น. เป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
6: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้

0: นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
1: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
2: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโลกพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
3: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077544366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077545341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์ศาลจังหวัดหลังสวนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร077541068ทกส.สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนสอบถามโทร077541371และทกส.ชุมพรโทร077501051สหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิก077541139ร้านใจเอียดตลาดอ้วยชัย2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปโทรสั่งเลย0649294232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะจองโต๊ะ0909703895ลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิสซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพวังตะกออำเภอหลังสวนโทร0836926540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่ที่คุณสาหร่าย24ชั่วโมงแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินทร์ว่องไววานิชรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดี0815361153 Freshie Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณทัศพลทำพักดีสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ teabar.com
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน
6: รายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมาย

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมป่ะ

0: การตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
1: ตัดผมปะ
0: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
1: ตัดผมปะ
0: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
1: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
0: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสี่เวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
1: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์0775452844ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋ว

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077544621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2

0: ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสี่เวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์0775452284ร้านตัดผมปะรายการร่องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร่องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร่องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอ้ยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284 085-489-6493

0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
1: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
0: ตัดผมปะ
1: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
0: ตัดผมปะ
1: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
0: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
1: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสีเวทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
0: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077545284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077544621บริหารงานโดยเฮียก

0: คนิคหลังสวน
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินประสิทธิ์หรือคุณเตอร
1: ์หมายเลขโทรศัพท์077-545-284085-489-6493ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้วยชัย2ร้านตัดผมปะ
0: บริการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
1: ตัดผมปะ
0: บริการสระเซ็ตซอยยืดผมมาร์กหน้า
1: ตัดผมปะ
0: บริการแต่งหน้าทำผมสำหรับร่วมงานพิธีต่าง
1: ๆร้านตัดผมปะห้องแอร์เย็นสบาย
0: ร้านตัดผมปะอยู่ในร้านสีเบทเถาการเกษตรสาขาอวยชัย2
1: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077-545-284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพมาตรฐานสากล
0: ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช
0: ์ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวนโอเค3
1: ศูนย์บริการคุณภาพ
0: หมายเลขโทรศัพท์077-544-621บริหารงานโดยเฮียกู
1: ้ศูนย์ออโต้เทคนิคหลังสวน
0: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนโอเค2จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิด
1: ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนป่วยชัย2บริการให้คำแนะนำการใส่ปุ๋ยและการให้สารอาหารสำหรับพืชผลทุกชนิดบริหารงานโดยคุณนิรันดร์อินทรสิทธิ์หรือคุณเตอร
0: ์หมายเลข

โทรศัพท์077-545-284 085-489-6493 ร้านสีใบเถาการเกษตรหลังสวนอ้อยชัย2

0: อวยชัย2
1: บริหารโดยคุณปูหมายเลขโทรศัพท์077545284ร้านตัดผมปะรายการร้องเสียงดนตรีสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจสินค้าบันเทิงและกฎหมายสนับสนุนรายการร้องเสียงดนตรีโดยจ่าสิบตำรวจหญิงสิรินาถหัวสิริหรือทนายแจ๋วรายการร้องเสียงดนตรีโดยดีเจสุและคุณแอน

0: Energy Ono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New HondaNew Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
6: นายกประชุมรับมือฝน 4-10 ตุลาคมพายุจากเวียดนามจ่อเข้าไทยน้ำป่าซัดเสียชีวิต1รายขณะขึ้นไปหาปลาบริเวณเหนือน้ำตกไพรวันพบร่างติดอยู่กับเถาวัลย์บริเวณอ่างอ้ายหมีห่างจากน้ำตกประมาณ 1.5 กิโลเมตรจนใต้เปิดแผนซุ่มยิงถึงบ้านตำรวจรือสอตกเป็นเหยื่อขณะลาพักนั่งกินปิ้งย่างกับเมียและลูกสาววัย9เดือนเปิดฉากยิง2นัดซ้อนกระสุนเฉียวคางคอและไหล่เจ็บแต่รอดปลอดภัยทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
7: ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่3ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับโดยเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยครับนายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเตรียมรับมือฝนวันที่4ถึง10ตุลาคมเหตุพายุจากเวียดนามจ่อเข้าประเทศไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประชุมติดตามประเมินสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสถานการณ์มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งระดมการระบายน้ำสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลหรือจังหวัดที่มีสถานการณ์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาคตะวันตกสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมจากวันนี้เป็นต้นไปคือการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีมาน้ำเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ4ตุลาคมไปตลอดทั้งสัปดาห์จนถึงวันที่10ตุลาคมเมื่อดูภาพจากดาวเทียมจะเห็นว่ามีมวลก้อนใหญ่สีแดงอยู่

0: เวณทะเลจีนใต้ที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาผ่านทางประเทศเวียดนามแล้วก็เข้าสู่ประเทศในแถบอินโดจีนทั้งหมดซึ่งน่าจะมาถึงไทยในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำครับว่าช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้ได้พูดคุยกับแม่ทัพภาคที่4แล้วให้เตรียมความพร้อมและร่วมมือประสานงานกับทุกภาคส่วนวันนี้ครับหลังประชุมเสร็จนายกบอกว่าจะลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์เกี่ยวกับการผลัดจัดการน้ำนะครับการระบายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงมาจนถึงจังหวัดภาคกลางเพื่อดูว่าปริมาณน้ำนั้นเป็นอย่างไรขอให้มุ่งมั่นในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปฟังหรือว่าไปสนใจเรื่องของการบูลลี่กระทบกระทั่งตั้งคำถามในเชิงที่ดูถูกดูแคลนสร้างความปั่นป่วนพร้อมขอให้มั่นใจสิ่งที่กำลังทำอยู่ณขณะนี้ครับ
1: ขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าตามที่ปภ.กระทรวงมหาดไทยแจ้งเปิดลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีอาศัยอยู่ประจำที่เกิดเหตุในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีการเยียวยา2ช่องทางด้วยกันนะคะคือการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีแล้วก็สามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์กับอันที่2ค่ะยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าของสำนักงานเขตกทม.นะคะซึ่งทางกทม.ก็เปิดให้บริการผ่านทางออนไลน์ด้วยซึ่งใน2ส่วนนี้จะแยกออกจากกันค่ะประชาชนสามารถไปลงทะเบียนได้ทั้ง2แบบนะคะเพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาทั้ง2ทางส่วนที่มีการเผยแพร่ภาพชายอายุ66ปีน้อยใจค่ะที่ถูกเจ้าหน้าที่ดุว่าเล่นไลน์ได้แต่ทำไมไม่เรียนรู้แอปทางรัฐก็มีผู้ประสบภัยหลายคนนะคะก็เจอเหตุการณ์เดียวกันทางโฆษกค่ะก็ยอมรับว่าวิธีการลงทะเบียนค่อนข้างยากซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีสั่งการให้จังหวัดอำเภอเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นในที่น้ำท่วมอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางจะต้องเดินเข้าไปหาเพื่อให้ความช่วยเหลือไม่ให้ประชาชนมาร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยถ้าพื้นที่ไหนมีปัญหาผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอต้องรับผิดชอบซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยย้ำนะคะว่ามีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนไม่ซ้ำเติมประชาชนค่ะ
0: นายสนุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.ได้เปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพครับว่าขณะนี้กทม.ยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยคลองแสนแสบสถานการณ์ดีขึ้นสามารถระบายน้ำได้มากขึ้นขณะที่คลองประเวศบุรีรมย์โดยเฉพาะช่วงลาดกระบังระดับน้ำยังสูงครับแต่ว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆภารกิจสำคัญคือการเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเคหธานีนวธานีและก็พื้นที่ใกล้เคียงพร้อมพิจารณาจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำทางระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายและก็ไม่กระทบพื้นที่ข้างเคียงสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังล่มเกล้ากทม.เตรียมโยกย้ายเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วไปเสริมกำลังในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณเคหะร่มเกล้าซึ่งยังพบปัญหาน้ำย้อนบางจุดก็จะเร่งเสริมแนวกระสอบทรายและก็เพิ่มเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งลดระดับน้ำในพื้นที่ครับขณะเดียวกันกทม.เตรียมรับมือฝนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่5ตุลาคมโดยเร่งพร่องน้ำในพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงที่สามารถดำเนินการได้เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำฝนเพิ่มเติมครับ
1: ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมีประกาศอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบ 4-7 ตุลาคมนะคะในช่วง 4-7 ตุลาคมค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งกระทบไปตามภาคต่างๆค่ะโดยจะเริ่มต้นวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยับมาวันที่ 5-6 ตุลาคมค่ะจะอยู่ที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงนะคะถัดมาวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงค่ะเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนก็แผ่ลงมาปกคลุมทำให้ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะแรกขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่

0: ใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ในขณะที่ช่วง 8-12 ตุลาคมค่ะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: น้ำป่าซัดเสียชีวิต1รายครับขณะขึ้นไปหาปลาบริเวณเหนือน้ำตกไพรวันชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาข้ามคืนล่าสุดพบร่างติดอยู่กับเถาวัลย์บริเวณอ่างไอ้หมีห่างจากน้ำตกไพรวันประมาณ1.5 กิโลเมตรครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอกงหลาเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิมแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ระดมกำลังออกค้นหาร่างของนายสังคมจันนวลอายุ62 ปีหลังได้รับแจ้งสูญหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณเหนือน้ำตกไพรวันท้องที่หมู่13ตำบลคลองเฉลิมอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงเหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายของวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาครับนายสังคมพร้อมเพื่อนอีก2คนเป็นชาย1คนหญิง2คนเดินขึ้นไปหาปลาบริเวณพื้นที่เหนือน้ำตกไพรวันกระทั่งช่วงเย็นนายสังคมได้ลงไปวางอวนหาปลาบริเวณวังไอ้เขียวขณะเดียวกันได้เปิดน้ำเกิดน้ำป่าไหลลงมาอย่างรวดเร็วครับก่อนจะพัดร่างนายสังคมหายไปกับกระแสน้ำส่วนเพื่อนหญิงอีก2คนเมื่อเห็นว่าช่วงค่ำแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมืดจึงไม่สามารถติดตามหานายสังคมต่อได้จึงเดินทางออกจากพื้นที่พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ประสานชาวบ้านให้ช่วยกันค้นหาจากการค้นหาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่และชาวบ้านพบเพียงอุปกรณ์ตกปลารวมถึงเสื้อผ้าของนายสังคมบริเวณริมตลิ่งอ้ายวังไอ้เขียวจึงสันนิษฐานว่าอาจจะถูกกระแสน้ำป่าพัดพาร่างลงไปตามลำน้ำจึงระดมกันค้นหาต่อเนื่องแต่เนื่องจากเป็นช่วงกลางคืนสภาพพื้นที่ป่ารกแล้วก็กระแสน้ำเชี่ยวทำให้ต้องยุติการค้นหาช่วงตี2ครับจนกระทั่งเช้าที่ผ่านมาในอำเภอกงหลาพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ายปกครองตำรวจและชาวบ้านจัดแบ่งกำลังออกเป็น2ชุดเดินเท้าเข้าพื้นที่ค้นหาอีกครั้งหนึ่งครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ไปพบร่างในสังคมติดค้างอยู่กับเถาวัลย์บริเวณอ่างไอ้หมีซึ่งอยู่ในเส้นทางเหนือน้ำตกไพรวันห่างจากจุดที่ตกน้ำตกมาประมาณ1.5 กิโลโดยต้องใช้เวลาเดินเท้าไปยังจุดเกิดเหตุ40 นาทีขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร้อยเวรสภ.กงหลาและเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเดินเท้าเข้าไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อดำเนินการนำร่างของนายสังคมออกจากพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอนก่อนส่งมอบให้กับญาติดำเนินการตามประเพณีต่อไปครับ
0: นายกรจติกาวินิจรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้โพสต์เฟซบุ๊กข่วงน้ำลดแต่ปัญหานี่นอกระบบกำลังตามมานะคะซึ่งก็ระบุว่าตลอดสัปดาห์ที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยสิ่งที่พบคือความเสียหายไม่ได้หยุดอยู่ที่บ้านร้านค้าอุปกรณ์เสียหายรถที่ใช้ทำมาหากินต้องซ่อมรายได้ก็หายไปหลายวันค่ะเงินที่เก็บหอมรอมริบไว้ก็หมดไปกับค่าใช้จ่ายจะกลับมาเปิดร้านก็ต้องมีเงินทุนถ้ารอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลก็มองว่ามาช้าเข้าถึงยากกว่าเงินกู้นอกระบบประชาชนอาจจะไม่มีทางเลือกค่ะในการกู้ 200,000 บาทดอกเบี้ยนอกระบบ 5% ต่อเดือนต้องจ่ายดอกเดือนละ 10,000 บาทผ่านไป2ปีดอกก็เพิ่มไปเป็น 240,000 บาทเป็นหนี้ทั้งเงินต้นและเงินดอกค่ะทางทีมเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลเร่งดำเนินการผ่านธนาคารออมสินในการเปิดสินเชื่อฟื้นอาชีพวงเงิน 20,000 ถึง 200,000 บาทพร้อมกับช่วงปลอดดอกเบี้ย 3-6 เดือนแรกให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการตั้งตัวนำเงินหมุนกลับมาเปิดร้านช่วยเหลือต้องเร็วแล้วก็ง่ายค่ะใช้ฐานข้อมูลที่รัฐมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ลดขั้นตอนการซ้ำซ้อนและครอบคลุมเครื่องมือทำมาหากินทั้งอุปกรณ์ยานพาหนะและที่สำคัญผู้เช่าหรือว่าคนที่ไม่มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านที่เดือดร้อนจริงๆก็ต้องช่วยคนที่ได้รับผลกระทบไม่ปล่อยให้หลักฐานกรรมสิทธิ์กลายเป็นอุปสรรคต่อการเยียวยาและเงินทุนต้องถึงมือของประชาชนให้ทันก่อนที่ความเสียหายจากน้ำท่วมนั้นจะกลายเป็นภาระหนี้สินที่ติดตัวไปอีกหลายปีค่ะ
1: 12:11 นพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับยังมีเรื่องของกทม.เปิดรับคำขอเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมสำหรับผู้ประสบอุทกภัยครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: กทม.ครับเปิดรับคำขอเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมสำหรับผู้ประสบอุทกภัยครับคนกรุงเทพที่ประสบอุทกภัยสามารถขอเงินช่วยเหลือแบ่งเป็น2แหล่งที่มานะครับก็ได้แก่เงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นจากรัฐบาลซึ่งยื่นเรื่องผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาทำการนะครับและเงินช่วยเหลือค่าเสียหายค่าซ่อมแซมตามหลักเกณฑ์ของกทม.โดยพิจารณาตามความเสียหายจริงและเอกสารประกอบยื่นผ่านสำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาทำการครับยื่นคำขอได้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันเกิดภัยประสบสาธารณภัยสำหรับเงินช่วยเหลือค่าเสียหายค่าซ่อมแซมตามหลักเกณฑ์ของกทม.พิจารณาตามความเสียหายจริงและก็เอกสารประกอบก็คือต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมถึงพื้นที่พักอาศัยและก็อยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินหากเป็นบ้านเช่าหรือว่าพักอาศัยในบ้านที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านก็สามารถยื่นได้ตามเงื่อนไขและก็หลักฐานที่กำหนดค่าซ่อมแซมบ้านที่พักอาศัยตามความเสียหายจริงไม่เกิน 88,600 บาทต่อหลังอันนี้ไม่รวมบ้านเช่านะครับค่าที่พักชั่วคราวหรือว่าค่าเช่าบ้านไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนตามกรณีค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนไม่เกิน 13,500 บาทต่อครอบครัวค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายเงินปลอบขวัญกรณีได้รับบาดเจ็บ 2,300 บาทต่อรายค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและกรณีผู้เสียชีวิตเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวอาจได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีเสียหายทั้งหลัง 3,800 บาทเสียหายบางส่วน 1,900 บาทโดยต้องเตรียมเอกสารเบื้องต้นครับก็คือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหลักฐานความเสียหายและเอกสารเพิ่มเติมตามประเภทความช่วยเหลือโดยไม่ต้องไปแจ้งความหรือว่าลงบันทึกประจำวันครับการรับเงินใช้พร้อมเพย์นะครับที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัญชีธนาคารตามเงื่อนไขโดยกระบวนการจ่ายเงินใช้เวลาไม่ต่ำกว่า60วันจ่ายเงินข้างต้นเป็นอัตราสูงสุดไม่ได้จ่ายแบบเหมาจ่ายรายครัวเรือนนะครับเจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากประเภทและก็ความเสียหายจริงคุณสมบัติของผู้ประสบภัยและก็หลักฐานที่เกี่ยวข้องจึงอาจจะได้รับเงินต่ำกว่าอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ก็ได้ครับ
3: ขณะที่น้ำท่วมที่ผ่านมานะคะรถที่สัญจรไปมาค่ะก็ต้องเผชิญน้ำท่วมด้วยก็กลายเป็นว่าเจอทะเบียนรถหล่นตามถนนย่านนนทบุรีค่ะโดยทางสภ.ปากเกร็ดนะคะได้ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็พบว่าป้ายทะเบียนรถหลุดหายไประหว่างทางให้มาติดต่อขอคืนได้ที่สภ.ปากเกร็ดค่ะซึ่งมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะคะว่าด้านหน้าสภ.ปากเกร็ดก็มีแผ่นป้ายทะเบียนเพิ่มมาถึง 1,000 แผ่นหลังจากประชาชนไปเจอแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็เอามาส่งที่สภ.ปากเกร็ดค่ะมีคนมาขอคืนแล้วมากกว่า 1,000 คนนะคะแต่ว่าแผ่นป้ายทะเบียนก็ยังไม่หมดทยอยเก็บมาส่งมายังโรงพักอย่างต่อเนื่องแถมยังมีป้ายทะเบียนป้ายประมูลด้วยนะคะราคาตั้งแต่ 5,000 ไปถึงหลักแสนโดยทางสภ.ปากเกร็ดให้ข้อมูลว่าหลังจากประชาชนนำป้ายทะเบียนที่ตกหล่นตามท้องถนนมาส่งให้ก็รวบรวมป้ายลงในเว็บของทางโรงพักก็มีคนมารับคืนไปแล้วนับพันแผ่นแต่ก็ยังมีตกค้างอยู่จำนวนมากค่ะก็แจ้งประชาชนอีกครั้งนะคะว่าใครที่ขับรถผ่านถนนศรีสมานถนนแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีติวานนท์ตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสภ.ปากเกร็ดหรือว่าทางเพจหมู่เด้งศรีสมานหรือว่าค้นหาทางระบบอินเทอร์เน็ตด้วยคำว่าป้ายทะเบียนหายเจ้าหน้าที่จะคอยอัปเดตข้อมูลให้ทุกวันค่ะหรือว่าจะมาตรวจสอบที่สภ.ปากเกร็ดได้ตั้งแต่11โมงถึง6โมงครึ่งของทุกวันนะคะเจ้าของรถเองก็ต้องเตรียมเอกสารมาแสดงความเป็นเจ้าของด้วยค่ะในวัน

0: มารับป้ายทะเบียนนะคะขณะที่ชาวนนทบุรีหลายคนค่ะตื่นตระหนกเพราะว่ามีอาคารพาณิชย์3ชั้น5คูหาอยู่รอบๆ ร้าวนะคะก็มีบริเวณเสาผนังอาคารชิ้นส่วนปูนกระเทาะหล่นลงมาค่ะซึ่งล่าสุดทางวิศวกรเข้าตรวจสอบแล้วนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าดูจากสภาพแล้วไม่ถล่มอย่างแน่นอนตึกหลังนี้ค่ะอยู่ปากซอยเรวดี19ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีตำรวจและกู้ภัยก็ต้องเข้ากั้นพื้นที่พร้อมอพยพผู้อยู่อาศัยในอาคารออกไปค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้นำเครื่องอุปกรณ์ตรวจระบุพิกัดแล้วก็ประเมินความเสียหายเชิงโครงสร้างผู้อยู่อาศัยในอาคารเล่านะคะว่ากำลังทำงานอยู่ในบ้านจู่ๆได้ยินเสียงการกระเทาะของเศษปูนร่วงลงมาก่อนแล้วก็มีเสียงดังโป๊ะแล้วก็มีรอยร้าวขยายไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ต้องออกมาจากพื้นที่ค่ะอีกคนนึงก็เล่านะคะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีสัญญาณอะไรไม่มีรอยร้าวไม่มีอาการสั่นทุกอย่างปกติค่ะเพราะว่าดูอยู่ทุกวันอยู่ที่นี่มา28ปีแล้วแต่ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรไม่ทราบค่ะหลังจากเกิดเหตุก็ย้ายออกมาเพราะกลัวว่าเสาจะพังถล่มลงมาทับคนที่สัญจรไปมาด้วยซึ่งต่อมาค่ะผู้อำนวยการช่างเทศบาลนครนนทบุรีนางสาวจันจิราคันธสังก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบนะคะโดยพบว่าทางผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าโครงสร้างยังคงรับน้ำหนักได้ไม่สิ่งถล่มทันทีแต่ก็ยังจัดเจ้าหน้าที่คอยมอนิเตอร์อาการแตกร้าวทุก1ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงค่ะขณะที่ทางกรรมการสภาวิศวกรรมดร.ชูเลอร์จิตเจือจุนก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะพบว่าตัวเสาของอาคารคูหาที่หัวเสาปูนซีเมนต์แตกร้าวจนเห็นเหล็กด้านในตัวอาคารจุดอื่นยังไม่พบรอยแตกร้าวใหม่ค่ะและพบว่าอีกหลังหนึ่งนะคะมีอาการซุดตัวเล็กน้อยทำให้เสาประตูม้วนด้านหลังตั้งไม่ได้ซึ่งก็ประสานไปยังบริษัทรับเหมาก่อสร้างนำเสาเหล็กขนาด8นิ้วมาค้ำยันเอาไว้แนะนำเจ้าของค่ะตัดเสาต้นเดิมออกสร้างเสาต้นใหม่แทนที่อยู่ในระดับเดียวกันและชี้แจงว่าเสาต้นที่เกิดระเบิดนั้นไม่ใช่เสาค้ำยันหลักแต่เกิดจากการเอียงตัวและทำให้น้ำหนักนั้นถ่ายเทไปกดทับจนทำให้เกิดการระเบิดของตัวปูนค่ะก็ต้องซ่อมกลับมาให้แข็งแรงส่วนประเด็นที่ว่าจะถล่มหรือไม่นะคะถือว่าเปอร์เซ็นต์ต่ำมากค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
0: ไม่เสียงไม่ไหวเลยอ่ะ
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
0: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: น้ำลดขยะผุดเป็นจำนวนมากครับหลังจากผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมหนักบนถนนลาดพร้าวย่านบางกะปิเส้นทางขาออกก็พบว่าตั้งแต่บริเวณทางเข้าตลาดบางกะปิต่อเนื่องสี่แยกถนนนวมินทร์ตัดเสรีไทยมุ่งหน้าแยกนิด้าและก็บริเวณด้านหน้าทางเข้าชุมชนหน้าทางเข้าชุมชนแฟลตคลองจันทน์บางกะปิตลอดทั้งเส้นทางครับยังคงพบเห็นกองขยะเป็นจำนวนมากที่ชาวบ้านแล้วก็ประชาชนพ่อค้าแม่ค้านำมาวางทิ้งไว้บนฟุตบาทริมถนนเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะของสำนักงานเขตมาเก็บไปทิ้งที่บ่อขยะอ่อนนุชครับ
1: ขณะที่ไปดูที่เหตุการณ์ภาคใต้ค่ะเกิดเหตุโจรใต้นะคะเปิดแผนซุ่มยิงถึงหน้าบ้านตำรวจรือสอบตกเป็นเหยื่อขณะที่กำลังนั่งกินปิ้งย่างกับครอบครัวซึ่งมีลูกน้อยวัยเพียง9เดือนอยู่ด้วยค่ะโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดก็ไปตรวจสอบรือสอบจังหวัดนราธิวาสปอนอจุดเกิดเหตุรือสอบจังหวัดร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดซุ่มยิงดาบตำรวจธีรศักดิ์ตีรอดอายุ37ปีขณะที่ประจำจุดตรวจโต๊ะตาหยงและได้รับบาดเจ็บนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น3ทุ่มของเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาภายหลังจากการเกิดเหตุได้ปิดกั้นพื้นที่ประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในช่วงเช้าเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์ค่ะซึ่งดาบตำรวจธีรศักดิ์เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะหลังเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลมีบาดแผลถูกกระสุนไม่ทราบชนิดเฉี่ยวบริเวณคางด้านซ้าย1นัดมีร่องรอยคล้ายสะเก็ดของกระสุนปืนที่คอและหัวไหล่ขวาอีก1จุดล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วค่ะจากการไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นระเบียงยกพื้นชั้นเดียวด้านซ้ายมือของบ้านพักเจ้าหน้าที่ก็พบรอยเลือดจำนวน1ตกอยู่ที่บริเวณ

0: นั้นด้วยนะคะส่วนการตรวจสอบในจุดที่2ค่ะเป็นป่าสวนยางพาราฝั่งตรงข้ามมีคลองขั้นกลางแล้วก็อยู่ห่างจากระเบียงบ้านจุดเกิดเหตุ70เมตรเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนพกขนาด 5.56 มม. 2ปลอกด้วยกันพบรอยเท้าของคนร้ายเหยียบย่ำเป็นวงกว้างค่ะจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุดาบตำรวจธีรศักดิ์นั้นอยู่ในช่วงลาพักค่ะเป็นเวลา2วันก็ชวนภรรยามานั่งรับประทานอาหารปิ้งย่างกันที่ระเบียงบ้านพร้อมกันพ่อแม่กับลูกสาววัยเพียง9เดือนค่ะขณะที่ดาบตำรวจธีรศักดิ์กำลังอุ้มลูกสาววัย9เดือนอยู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดนะคะแล้วก็รู้สึกแสบที่ปลายคลางด้านซ้ายก่อนที่จะพบว่ามีเลือดออกค่ะแล้วก็พบว่ามีความผิดปกติที่คอกับหัวไหล่จึงได้พบว่าตัวเองถูกยิงขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงติดตามความเคลื่อนไหวสมาชิกกลุ่มก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ก็เชื่อว่าอาจจะเป็นแผนปฏิบัติการที่กลุ่มคนร้ายนำมาใช้ลอบสังหารเจ้าหน้าที่กองกำลังโดยมีลักษณะสำคัญคือการดักซุ่มยิงจากระยะไกลเจ้าหน้าที่ประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นรูปแบบการซุ่มยิงถูกนำมาใช้ในพื้นที่ภาคใต้แล้วระยะหนึ่งค่ะที่ผ่านมาก็เคยมีเจ้าหน้าที่ถูกลอบโจมตีจนเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บมาแล้วหลายรายค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลยกย่อง4ผู้โดยสารช่วยกันสยบนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุแทงนักบินบนเที่ยวบินของฟลายดูไบวันเกิดวินาศกรรมซ้ำรอยอาวิทเกิดวินาศกรรมซ้ำรอยครับเหตุการณ์นายวันกลางอากาศครับนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าการกระทำอันกล้าหาญของผู้โดยสาร4คนบนเที่ยวบิน FZ1073ของสายการบินฟลายดูไบสามารถยับยั้งเหตุวิทยากรรมทางอากาศครั้งใหญ่ที่เกือบซ้ำรอยเหตุวิทยากรรมกลุ่มสนัดอากาศจี้เครื่องบิน4ลำพุ่งชนหลายจุดในสหรัฐทั้งตึกแฟลตวอร์เทรดเซ็นเตอร์เมื่อปี2544เดือนกันยายนหรือว่าเหตุการณ์นายวันนั่นแหละครับหลังนักบินผู้ช่วยก่อเหตุใช้มีดแทงนักบินชาวอินเดียเพื่อพยายามทำให้เครื่องบินตกเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่30กันยายนครับบนเที่ยวบินของฟลายดูไบซึ่งเดินทางจากนครรัฐดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE มุ่งหน้าสู่กรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลโดยมีผู้อยู่บนเครื่อง174คนนายเนทันยาฮูบอกว่านักบินผู้ช่วยรายนี้ถูกฝังแนวคิดอิสลามสุดโต่งและตั้งใจจะทำให้ทุกคนบนเครื่องเสียชีวิตยกลำทั้งนี้จากข้อมูลของเว็บไซต์ข้อมูลเที่ยวบิน Flight Radar 24บอกว่าเครื่องบินครับได้ทิ้งดิ่งลดระดับลงมามากกว่า 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีขณะบินอยู่เหนือน่านฟ้าซาอุดิอาระเบียเหตุระทึกขวัญถูกปิดฉากเมื่อสมิธมัชชาเป็นนักบินชาวอินเดียครับซึ่งได้รับบาดเจ็บถูกแทงเลือดอาบทั้งตัวสามารถปลดล็อกประตูห้องนักบินได้ก็ทำให้ผู้โดยสาร4คนพุ่งเข้าชาร์จสยบตัวนักบินผู้ช่วยได้ทันท่วงทีจากนั้นลูกเรือสำรองบนเครื่องครับได้เข้าควบคุมการบินนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานเมืองตาบูกในซาอุดิอาระเบียได้อย่างปลอดภัยขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของอิสราเอลเปิดเผยว่านักบินผู้ช่วยรายนี้เป็นชาวโอมานและจากการประเมินเบื้องต้นคาดว่าเขาก่อเหตุโดยลำพังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสอบสวนเชิงลึกต่อไปด้านสมิธมัชชานักบินชาวอินเดียของสายการบินฟลายดูไบได้พูดคุยผ่านระบบวิดีโอกับนายนเรนทาโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียจากเตียงผู้ป่วยที่โรงพยาบาลใน UAE เขาเล่าทั้งน้ำตาครับว่าแม้จะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนล้มลงไปกองกับพื้นห้องนักบินแต่รับรู้ได้ทันทีว่าเครื่องบินกำลังทิ้งดิ่งลดระดับลงอย่างรวดเร็วจึงพยายามกัดฟันรวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายคลานไปปลดล็อกประตูห้องนักบินจนผู้โดยสารและลูกเรือสามารถเข้าไปสยบตัวผู้ก่อเหตุได้สำเร็จครับ
0: รัฐเทนเนสซีค่ะเดินยาพลาดนักโทษประหารชีวิตไม่เสียชีวิตตอนนี้อาการสาหัสนะคะคริสตัลไพร์วัย50ปีเป็นนักโทษประหารชีวิตคดีฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นเรียนเมื่อ31ปีก่อนค่ะตอนนี้อยู่ในภาวะหมดสติต้องใส่ท่อช่วยหายใจหลังจากที่รัฐเทนเนสซีประสบความล้มเหลวในการประหารชีวิตเธอด้วยการฉีดยาพิษชนิดเพนโทบาร์บิทอล2โดสเมื่อคืนวันพุธโดยทีมทนายได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้สั่งเก็บหลักฐานจากเหตุการณ์ประหารผิดพลาดครั้งนี้ทั้งหมดโดยระบุว่าเธอมีอาการอยู่ในขั้นวิกฤตและบาดเจ็บรุนแรงที่แขนทั้งสองข้างหลังทีมประหารแทงเข็มเดินยาผิดพลาดจนเส้นเลือดแตกยาพิษไหลเข้าสู่ร่างกายผิดวิธีทางด้านผู้ว่าการรัฐเทนเนสซีสั่งระงับการประหารชีวิตนักโทษตลอดปีนี้และให้การสอบสวนโดยด่วนค่ะหลังการประหารชีวิตนักโทษล้มเหลวเป็นคนที่2ของรัฐแล้วในปีนี้ค่ะ
1: เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธเมินรับผิดเหตุกับดักระเบิดครับกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยบอกว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไม่ทราบชนิดพุ่งตรงไปยังคาบสมุทรฝั่งตะวันออกท่ามกลางความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องการยิงขีปนาวุธเกิดขึ้น

0: เพียง1วันหลังจากคิมโจยองน้องสาวของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ต้องคัดให้ออกมารับผิดชอบและขอโทษต่อกรณีกับดักระเบิดเกิดระเบิดขึ้นในเขตปลอดทหารกั้นพรมแดนจนทหารเกาหลีใต้บาดเจ็บสาหัส2นายระหว่างการลาดตระเวนสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีตึงเครียดอย่างหนักหน่วงในช่วงไม่กี่ปีหลังมานี้ครับเมื่อเกาหลีเหนือปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศประกาศล้มเลิกเป้าหมายการรวมชาติและระบุให้เกาหลีใต้เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของประเทศครับ
1: แมวน้ำช้างโผล่หาดโซนใต้ของบราซิลค่ะแมวน้ำช้างเพศผู้ตัวหนึ่งว่ายน้ำมาเกยหาดกอนราโดทางโซนใต้ของนครริโอเดจาเนโรของบราซิลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็สร้างความตื่นตกใจให้กับบรรดานักท่องเที่ยวและประชาชนเป็นอย่างมากโดยไลฟ์การ์ดประจำชายหาดปักธงสีม่วงเตือนผู้ลงเล่นน้ำถึงการปรากฏตัวของสัตว์ทะเลหายากชนิดนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นำแผงกั้นปิดบริเวณชายหาดไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้จัดกำลังเฝ้าสังเกตการพฤติกรรมแมวน้ำช้างอย่างใกล้ชิดซึ่งทางท้องถิ่นเตือนประชาชนและผู้คนที่เดินทางไปดูให้เว้นระยะห่างเลี่ยงการสัมผัสตัวแมวน้ำช้างโดยตรงเพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่าว
1: รายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: มวลน้ำเริ่มลดสิ่งที่ทิ้งไว้กลับไม่ใช่แค่คราบโคลนแต่คือกองหนี้สินมหาศาลที่ผุดขึ้นมาแทรกซึมทุกระดับครัวเรือนพบกับรายการ CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดชุด GDP รวมวิเคราะห์มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจผ่าต้นทุนจริงหลังน้ำลดตั้งแต่หนี้สินระดับกระเป๋าเงินครัวเรือนแรงกระแทกภาคธุรกิจไปจนถึงงบประมาณประเทศและงบประมาณเงินเยียวยาที่ภาครัฐต้องหมุนเวียนจ่ายไม่จบสิ้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนจากการจ่ายหลังเกิดเหตุมาเป็นการลงทุนระบบบริหารจัดการน้ำและมาตรการป้องกันอย่างยั่งยืนเพื่อไม่ให้ GDP ประเทศต้องจมหายไปกับสายน้ำอีกต่อไป CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดชุด GDP เริ่ม5ตุลาคมนี้ที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง

0: ยในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
2: ปัทมาพรหานฉันชัยกรองแก้วชัยกฤต
1: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
2: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห์
3: วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M คอร์ดหมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์ 4:00 น.
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio
6: สหรัฐอเมริกาหลายคนก็บอกว่าทำเกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นเนี่ยนะครับถ้า AI หลุดจากแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมนุษย์จะต้องรู้ทัน AI เหล่านี้อย่างไรครับพี่วิกกิ้งครับ
7: นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราเนี่ยมักเวลาเข้าไปดูเว็บไซต์มักที่จะเจอ AI ที่ปลอมแปลงภาพบางอย่างนะครับอันนั้นก็เรียกว่าหนักหนาสาหัสแล้วนะครับแต่สิ่งที่พี่ณรงค์พูดเนี่ยโอ้โหยิ่งหนักนะครับแล้วก็น่าจะยิ่งผลกระทบกับกระบวนการสื่อสารของหน่วยงานต่างๆถ้าเจอปรากฏการณ์ในลักษณะอย่างนี้ครับ
6: แล้วสำคัญที่สุดก็คือว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาก็มีข่าวนะครับมีข่าวเรื่องที่ว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการบรรจุคนเหล็กหรือว่าโรบอทนะครับโรบอติกหรือว่านะครับฮิวแมนนอยด์เนี่ยเข้าไปอยู่ในกองทัพละนะมันก็ทำให้นึกถึงยิ่งทำให้นึกถึงหนังไซไฟของฮอลลีวูดอ่ะที่คนเหล็ก2029ปีนี้2500แต่ก็ปีนี้เนี่ยก็คือนะ2026ละแต่อีก3ปีละประมาณนี้พี่วิกกิ้งนะตกลงแล้วเนี่ยมนุษย์จะลบกับคนเหล็กจริงหรือเปล่าเลยผมว่านะครับ
7: เอาละครับวิทยากรในช่วงแรกของรายการนะครับดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และก็คอมพิวเตอร์แห่งชาติเข้ามาอยู่ในสายแล้วครับพี่ณรงค์ครับ
6: ครับนะก็เป็นพอนิกเทคนะครับของสปทช.นะครับตอนนี้นะครับอาจารย์ชัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
8: ครับสวัสดีครับ
6: ครับอาจารย์ครับวันนี้ขออนุญาตคุยเรื่องของ AI ที่หลุดออกมาจากแซนด์บ็อกซ์นะครับอาจารย์ครับว่าจริงๆแล้วอาการแบบนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าอย่าไปกังวลเลยพี่ณรงค์เพราะว่ามันก็แบบมันจากในห้องทดลองอ่ะแล้วก็เป็นโมเดลทดลองเท่านั้นเองอะไรประมาณนี้แต่ว่าไอ้โมเดลทดลองที่ว่าเนี่ยก็ไปไกลแล้วเนี่ยนะมันถึงขั้นแบบไปเอารูปใน GPT แล้วก็ไปโพสที่โน่นที่นี่ไปแฮ็กแล้วก็เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการในออสเตรเลียมีเรื่องแล้วแล้วก็พยายามที่จะไปเจาะนะครับหน่วยงานราชการของสหรัฐอเมริกาไอ้ตรงนี้นี่พัฒนาการวิวัฒนาการของ AI ณวันนี้เนี่ยมันไปถึงไหนแล้วครับอาจารย์ครับ
8: ครับผมครับครับขอบคุณมากที่เชิญมานะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมพอดีเพิ่งหมดวาระผู้อำนวยการ Nextech สวทช.เมื่อวานซืนนี้เองนะฮะ
6: ขอบคุณอาจารย์ครับครับ
8: ขออนุญาตใช้คำว่าอดีตนิดนึงนะ
6: ครับได้ครับ
8: แต่ว่าเป็นคนที่คุกคีอยู่กับ AI เยอะอยู่แล้วนะ
9: ก็คือทำชิโคลาดนะคะเป็นเจ้าแรกที่แบบเราทำ delivery ถึงบ้านนะคะแล้วก็ส่งผักออร์แกนิกให้เกษตรกรปลูกให้แล้วเราก็มาแพ็คนะคะแพ็คแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าค่ะพอต่อมาเนี่ยพี่เก๋ก็ทำเรื่องของการแปรรูปน้ำผลไม้นะคะก็คือเอาผลิตภัณฑ์ที่เรามีนะคะผลผลิตทางการเกษตรนะคะก็เอามาทำเป็นน้ำผลไม้นะคะก็

0: เข้าสู่ห้างสรรพสินค้านะคะแล้วทีนี้เมื่อประมาณสักปีสามปีที่แล้วอะค่ะก็มีเพื่อนนะคะก็คืออาจารย์บันดีนะคะซึ่งเป็นภรรยาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารักษ์ธีระอัมพลนะคะที่อยู่ที่มทส.นะคะมหาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ทำเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องไข่ผำอะค่ะตอนนั้นพี่ไก่ก็ไม่ได้รู้จักนะคะเพื่อนก็โทรมาบอกว่าเอ้ยสนใจมาทำตลาดไข่ผำไหมพี่ไก่ก็ไม่รู้จักเนาะพอไม่รู้จักเสร็จปุ๊บเราก็มันจะขายยังไงก็เลยไปฟังไปหมายว่าไปดูว่ามันมีคุณประโยชน์ยังไงมันจะทำตลาดได้ไหมอะไรเงี้ยก็ไปดูตอนนั้นก็ยังรู้สึกว่ายังตันๆนะคะว่าเอ๊ะมันจะทำตลาดได้ไหมเพราะมันเป็นเหมือนกับพืชน้ำที่เป็นพืชพื้นที่น่ะที่แบบชาวบ้านหากินได้อะไรเงี้ยเนาะก็หนึ่งประมาณสักเกือบปีอะค่ะที่ยังแบบว่ายังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็เลยเข้าไปศึกษาแต่ว่าศึกษาแล้วก็ไปเจอไปชวนเพื่อนญี่ปุ่นนะคะพอดีเราทำโครงการกันด้วยเนาะทำโครงการเกี่ยวกับช่วยเหลือชาวบ้านนะคะที่อำเภอพิมายเราก็เลยคุยกันว่าเอ้ยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องไข่ผำไหมปรากฏว่าทางญี่ปุ่นนะคะก็ไปฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อารักษ์ค่ะนำเสนอว่าไข่ผำมันดียังไงตอนนั้นมันเริ่มแบบตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้อะไรเงี้ยก็เลยสนใจแล้วก็ศึกษามาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ชวนเพื่อนญี่ปุ่นนะคะไปทำโรงเรือนต้นแบบของการเลี้ยงไข่ผำในปี67ค่ะประมาณ67นะคะค่ะนั่นแหละมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราเห็นงานวิจัยที่มันมีความเป็นไปได้ว่าผำมันคือซุปเปอร์ฟู้ดค่ะ
1: และพอเราได้เข้าไปศึกษาเข้าไปร่วมดูแลเรื่องของไข่ผำแล้วเนี่ยพี่ไก่มองไหมคะว่าอย่างที่บอกว่าอันเมื่อก่อนเราก็คิดแค่ว่าไข่ผำมันเป็นพืชท้องถิ่นแล้วมันปลูกมันขึ้นง่ายแต่ว่าพอเราเอามาทำเองเนี่ยค่ะพี่ไก่มองว่าความยากของผำมันคืออะไรคะ
0: การรักษาคุณภาพค่ะก็คือหมายถึงว่าความเสถียรเรื่องโปรตีนนะคะจริงๆแล้วผำอ่ะโปรตีนสูงใช่ไหมคะที่หลายๆคนบอกที่เขาทำงานวิจัยกันมาแต่ว่าสิ่งที่จะยากสำหรับการเลี้ยงเลยก็คือทำให้โปรตีนเสถียรสมมติเราต้องการโปรตีนจริงๆผำมาสามารถทำโปรตีนได้ถึง 50% นะคะถ้าเลี้ยงเป็นแล้วก็ให้อาหารเขาเป็นมันสูงถึงขนาดนั้นแต่ความยากของมันก็คือทำยังไงให้ผำในแต่ละหลอดนะคะมันสามารถที่จะมีโปรตีนที่สม่ำเสมอได้อันที่หนึ่งอันที่สองคือเรื่องของความสะอาดค่ะเนื่องจากว่าผำอ่ะเป็นตัวที่เขาเรียกนะเป็นพืชที่มีการดูดซับสิ่งต่างๆเข้าไปอยู่ในตัวเองได้ง่ายนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นโลหะหนักเชื้อก่อโรคเนี่ยเข้าไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงไม่ถูกหลักอนามัยหรือว่าไม่ถูกวิธีการนะคะโลหะหนักมันก็จะปนเปื้อนอยู่ในไข่ผำอันนี้คือความยากแล้วก็ฤดูกาลค่ะเช่นสมมติว่าหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนเนี่ยผำจะมีความเติบโตหรือการขยายพันธุ์ไม่เหมือนกันหรือบางทีผำมันมีความเครียดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ขยายพันธุ์หรือว่าให้โปรตีนที่ต่ำอะไรเงี้ยค่ะมันคือความยากตรงนี้ค่ะ
1: แสดงว่ามันก็ต้องเลี้ยงหรือว่าปลูกด้วยความแบบใส่ใจและเอาใจใส่มันจริงๆใช่ไหมคะ
0: ต้องรู้หลักการต้องเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าว่าเราถามว่ามันคือมันปลูกง่ายกว่าพืชชนิดอื่นแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีโรคไม่มีแมลงที่มาแบบก็เรียกมารบกวนผำมันนะคะแต่ว่ามันต้องรู้หลักการว่าปลูกยังไงหรือว่าเลี้ยงยังไงให้มันได้ความเสถียรนะคะ
1: แล้วว่าทำยังไงคะเรามีที่สำหรับมันโดยเฉพาะเลยไหมเราเข้าเอานวัตกรรมอะไรไปช่วยใช้ในการดูแล
0: อันนี้เป็นงานวิจัยโดยตรงของมทส.นะคะที่เขาพยายามวิจัยว่าเลี้ยงยังไงให้โปรตีนเสถียรเลี้ยงยังไงให้ไม่ปนเปื้อนโลหะหนักเลี้ยงยังไงให้เชื้อก่อโรคไม่เติบโตขึ้นนะคะนี่เป็นนวัตกรรมของมทส.เลยนะคะเขาทำวิจัยมาตั้งแต่ปี56เนาะไม่ใช่วิจัยเพียงแค่ว่ามีสารอาหารอะไรไม่ใช่เขาทำงานวิจัยด้านของการเลี้ยงแล้วเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมด้วยนะคะหมายความว่าจากเดิมทีเนี่ยเขาวิจัยว่าเลี้ยงยังไงให้มันได้โปรตีนสูงใช่ไหมคะทีนี้พอต่อมาเนี่ยเขาก็จะมาวิจัยเรื่องของว่าทำยังไงให้ปริมาณที่มันเพิ่มขึ้นเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมได้เพราะว่าในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยคือปริมาณต้องเยอะใช่ไหมคะต้องขยายได้เร็วปริมาณที่เยอะแล้วก็เลี้ยงในบ่อแบบไหนที่จะควบคุมได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นนวัตกรรมของมทส.เลยว่าทำยังไงให้สมมติเขามีการหมุนเวียนน้ำใช่ไหมคะเพื่อให้ผำอ่ะมีการเคลื่อนที่น้ำ20เซน30เซนต่างกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปุ๋ยที่ใช่ไหมคะใช้ยังไงที่จะให้โปรตีนที่สูงให้ธาตุเหล็กที่สูงให้ B12 หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเขาจะมีนวัตกรรมของเขาค่ะ
1: แสดงว่ามันสามารถไปปลูกได้ทุก

0: ังหวัดอย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่ค่ะใช่ยกเว้นนะคะยกเว้นที่มีอากาศคือผ่ามาจะไม่ชอบอากาศหนาวหรือว่าแบบอย่างเช่นยุโรปหรืออะไรเงี้ยที่มีหิมะมีอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือเขาจะชะลอการเติบโตเลยคือหมายถึงก็จะลงไปนอนใต้บ่อทำให้เราเก็บเขาไม่ได้ใช่ไหมคะหรือว่าช่วงหน้าหนาวของประเทศไทยอย่างเช่นภาคเหนืออย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติอากาศหนาวจัดใช่ไหมคะเขาก็จะมีการแบบไม่ขยายตัวแต่ไม่ตายนะคะผ่ามจะตายค่อนข้างยากนิดนึงถ้าเกิดสมมติเราแบบไม่ได้ไปใช้ยาฆ่าแมลงหรือไปปล่อยให้น้ำเน่าอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้ตายง่ายๆค่ะ
0: ทีนี้เราเอาตัวอย่างที่บอกมีตัววิจัยละมีเรื่องของผลวิจัยต่างๆแล้วเอาตัวผัมของเราเนี่ยมาใช้ในแบรนด์ที่เรามีอยู่ยังไงบ้างอะค
1: ่ะอย่างนี้ค่ะคือเนื่องจากพี่ไก่เป็นครีเอทีฟเนาะเวลาพี่ไก่ดีไซน์ว่าเอ๊ะผัมเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างก็จะต้องมาคิดก่อนว่าสมมติถ้าเราจะทำอาหารเป็นเบเกอรี่นะคะเป็นเบเกอรี่เราต้องออกแบบให้ผัมอ่ะมีเท็กเจอร์ยังไงมีกลิ่นอย่างไรมีความละเอียดแบบไหนแล้วก็สีมันจะต้องเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นอันนี้คือการออกแบบตั้งแต่ต้นทางเลยก็คือตั้งแต่ฟาร์มใช่ไหมคะว่าถ้าเราเลี้ยงให้คลอโรฟิลมันสูงมันจะมีสีที่สดเราจะอบด้วยกระบวนการแบบไหนที่ทำให้โครงสีที่มันสวยเหมือนมัทฉะนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการบดยังไงให้คุณค่าทางโภชนาการยังอยู่แล้วก็มีความหอมฟุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้เป็นการออกแบบตั้งแต่แรกเพราะนั้นอย่างของพี่ไก่เองอ่ะพี่ไก่ก็จะดีไซน์มีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบนะคะไอ้4รูปแบบนะคะรูปแบบที่1เลยคือพี่ไก่ขายสดเนี่ยคือพี่ไก่ขายเข้าสู่ห้างสรรพสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสบิ๊กซีวินล่าแล้วก็โกลเด้นเพลสนะคะร้านที่2ก็คือก็จะเป็นเกรดที่เป็นเค้าเรียกว่าเกรดเบเวอเรจก็คือพี่เอาไปอบเป็นผัมอบแห้งนะคะผัมอบแห้งแล้วก็เอามาบดให้ละเอียดเหมือนมัทฉะนะคะเขาเรียกว่าเกรดที่เป็นเกรดเบเวอเรจเลยคือดื่มไปแล้วเนี่ยจะไม่มีอาการแบบตากคอนะคะแล้วก็เกรดที่2ก็คือเกรดคูลิน่าของพี่ไก่นะคะของพี่ไก่อ่ะเกรดคูลิน่าไว้สำหรับทำพวกเบเกอรี่ขนมส่วนประกอบของอาหารไม่ว่าจะเป็นเส้นเป็นอะไรนะแผ่นสาหร่ายอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะไปเป็นเขาเรียกส่วนผสมของอาหารได้หมดเลยแล้วสุดท้ายเลยก็คือฟีจ้านะคะฟีจ้านี่ก็คือเราเอาไว้สำหรับเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งซึ่งเราอะค่ะทำการวิจัยเรื่องของอาหารสัตว์เลี้ยงที่ทำจากไข่ผำแล้วนะคะค่ะ
0: ทีนี้ตอนที่เอาไข่ผำมาทำคล้ายๆมัทฉะเนี่ยค่ะตัวผำเองเนี่ยมันมีกลิ่นไหมคะ
1: อย่างนี้ค่ะคือหลายๆคนต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่จะสัมผัสเรื่องของผัมเนี่ยว่ามันมีกลิ่นคาวใช่ไหมคะ
0: ม
1: ันมีกลิ่นคาวมันมีความเหม็นเขียวอะไรเงี้ยคืออันนี้เป็นอดีตไปแล้วในสมัยก่อนเนี่ยคือเทคโนโลยีของการเลี้ยงมันไม่ใช่มันคือเก็บจากธรรมชาติคือมันเกิดจากธรรมชาติใช่ไหมคะสมัยก่อนน้ำสะอาดมากเพราะนั้นผัมมันจะอยู่ในน้ำสะอาดเพราะนั้นเขาเก็บมาเนี่ยมันก็ยังมีความคาวเหตุผลเพราะว่ามันมีเรื่องของจุลินทรีย์ในน้ำที่ควบคุมไม่ได้หรือแม้กระทั่งโคลนที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความอันนี้แต่ว่าปัจจุบันพอเรามาเลี้ยงในนวัตกรรมของมทส.แล้วเนี่ยผัมแทบไม่มีกลิ่นเลยต้องเรียกว่าตั้งแต่สดนะคะไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นอะไรทั้งนั้นพอเราเอามาอบด้วยระบบที่ทำให้มันเกิดเขาเรียกอะไรนะอุณหภูมิที่พอเหมาะมันก็เลยเกิดความหอมฟุ้งขึ้นมาแล้วก็พอไปบดใช่ไหมคะมันรักษาคุณค่าของสีกลิ่นเอาไว้ได้เนี่ยก็ทำให้ผัมของเราอะค่ะผัมฉาของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมฟุ้งนะคะบางคนบอกว่าเหมือนพอเขาสัมผัสรสของมันแล้วเนี่ยเหมือนนัตตี้บางคนก็จะแบบว่าเอ้ยกลิ่นมันเหมือนแบบฟลอรอลหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ผัมไม่มีรสนะคะจะมีแค่ความนัวค่ะไม่มีกลิ่นคาวค่ะฉะนั้นอันนี้คือเป็นผัมยุคใหม่แล้วไม่ใช่ผัมสมัยก่อนค่ะ
0: และในส่วนของแบรนด์คลีนเองเนี่ยค่ะคือมีอะไรบ้างต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของตัวแบรนด์เองค่ะมีอะไรบ้างตอนนี้
1: คือตอนนี้ของพี่ไก่อาหารมีจริงๆพี่ไก่เน้นก็คือ B2B นะคะหมายถึงเน้นขายส่งนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่เขาเรียกอะไรนะพี่อ่ะมีกลยุทธ์ที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าถึงผัมได้พี่ก็เลยมาทำผัมฉะค่ะผัมฉะเป็นผัมฉะนะคะก็คือเป็นเครื่องดื่มนะคะที่อยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบันซึ่งคนปัจจุบันเนี่ยจะชอบทานชอบดื่มเช่นกาแฟมัทฉะชานมอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเขามากินผัมฉะเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้คือ1ไม่มีคาเฟอีน2คือได้โปรตีนนะคะ3ก็คือมี

0: ไฟเบอร์4ก็คือมีธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในตัวของเขาแต่เขาสามารถไปเป็นถามลาเต้ถามโคโค่ที่ฮิตหรือว่าถามผสมกับน้ำผลไม้หรือว่าจะไปแบบมีช้อปปิ้งที่เป็นไข่มุกหรืออะไรก็แล้วคือสามารถทำได้หมดเลยค่ะ
1: ค่ะเป็นเครื่องดื่มอะไรก็ได้เลยแล้วแต่เราจะทำ
0: ใช่ๆแล้วแต่เราจะแม้กระทั่งผสมโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตโยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ตหรือโยเกิร์ตเนี่ยค่ะมันก็ผสมได้หมดเลยค่ะทำเจลาโต้ก็ได้นะคะเจลาโต้เนี่ยเนียนเลยแล้วก็ไม่ขมมันไม่ขมไม่เฟื่อนเพราะนั้นเวลาเรากินเจลาโต้ที่แบบผสมจากผงนะคะมันจะมีความละมุนมีความอูมามิเข้ามานะคะ
1: อ๋อก็จะเป็นอีกหนึ่งรสชาติที่แบบน่าสนใจมันไม่ได้มีคาเฟอีนมันดีตรงนี้ค่ะเนาะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าไปกินพวกกาแฟชามันจะมีตัวคาเฟอีนที่มันแบบมันก็จะไปเข้าไปสะสมในตัวเองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่บางคนแพ้ค่ะบางคนตอนนี้คือปัจจุบันเท่าที่พี่ไก่ทราบอ่ะไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะคะพอเราอายุมากขึ้นอ่ะเราแพ้คาเฟอีนบางคนแบบกินไม่ได้เลยกินกาแฟไม่ได้เลยใจสั่นหรือว่าแบบมีอาการแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
1: แล้วตอนนี้เองมีการขยายจากทำเป็นผงขายคือทำเป็นผลิตภัณฑ์ขายตอนนี้มาเปิดคาเฟ่ด้วยเหรอคะพี่ไก
0: ่ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือว่าด้วยความที่เหมือนที่พี่ไก่บอกค่ะว่ามันต้องมีกลยุทธ์เนาะในการทำให้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้าถึงทำได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดพี่ไก่เริ่มจากการทำออกอีเวนต์ก่อนนะออกอีเวนต์แล้วก็ทดสอบตลาดว่าเอ้ยเขาเปิดใจได้มากขึ้นปรากฏว่าเปิดใจมากขึ้นทั้งวัยรุ่นผู้สูงอายุนะคะคนทำงานหรือแม้กระทั่งคอกาแฟนะคะเขาก็เปิดใจที่รับผัมมากขึ้นนะคะแต่ทีนี้ก็จะเกิดคำถามว่าแล้วจะหากินได้ที่ไหนเพราะบางคนไม่มีเวลาชงใช่ไหมคะพี่ไก่ก็เลยเอาอย่างนี้ละกันพี่ไก่ก็เลยขอเปิดสาขาแรกก่อนที่เอ็มดายรัชดาค่ะวันที่10เดือน10เนี่ยค่ะที่พี่ไก่กำลังจะเซตร้านนะคะเพื่อให้เครื่องดื่มพวกนี้ค่ะมีตั้งแต่ตอนเช้านะคะเครื่องดื่มอุ่นก็มีค่ะพี่ไก่มีสูตรที่เป็นนมโอ๊ตผสมข้าวโอ๊ตแล้วก็มีเมล็ดเจียเป็นอุ่นๆเวลาบางคนแบบอยากจะทานอะไรอุ่นๆใช่ไหมคะก็สามารถทานได้หรือสั่งน้องใส่น้ำเต้าหู้ได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเมนูประเภทแบบร้อนเย็นนะคะช้อปปิ้งมีหมดเลยมีเมนูค่อนข้างที่จะเข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อะค่ะ
1: อย่างที่บอกแหละว่าพอไปออกบูธแล้วมีผู้คนสนใจมากขึ้นนะ
0: คะ
1: แล้วมีใครเขาเข้ามาแบบถามไหมคะว่าถ้าเกิดเขาอยากจะทำเลี้ยงเองบ้างปลูกเองบ้างพี่ไก่มีคำแนะนำไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเยอะค่ะคือมีคนที่สนใจที่จะเลี้ยงอะเยอะนะคะแต่ว่าพี่ไก่ก็ต้องบอกต้องให้ข้อมูลจริงนะคะว่าการจะขายผักมหามันเป็นพืชชนิดใหม่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องมีตลาดในการที่จะขายไม่ใช่ว่าเอ้ยเลี้ยงตามกระแสเลี้ยงแล้วเสร็จแล้วยังไงต่อคือเขาไปขายที่ใครหรือแปรรูปเป็นอะไรเขาต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะพี่ไก่ก็จะให้ความรู้เรื่องนี้เป็นหลักเลยว่าเลี้ยงได้นะแต่ต้องถามตัวเองก่อนว่าขายใครแล้วหลังจากนั้นพี่ถึงจะแนะนำให้ไปอบรมกับมทส.เพราะว่าพี่พอดีเนื่องจากว่าความเชื่อมั่นเนาะแล้วก็การพิสูจน์เรื่องของนวัตกรรมการเลี้ยงเนี่ยคือที่คิดว่ามทส.นะตอนนี้เนี่ยคือเป็นหน่วยงานที่พี่ไว้ใจที่สุดในการที่จะถ่ายทอดนวัตกรรมอะค่ะ
1: ก็คือน่าจะไปเรียนให้แบบไปเรียนรู้ก่อนนะทำความเข้าใจทำความรู้จักผัมก่อนคือเราตัวเราเองเราต้องเข้าใจก่อนว่าผัมมันเป็นยังไงม
0: ัน
1: เหมาะอะไรแบบไหนยังไงแล้วเราถึงจะค่อยกลับมาปรับในส่วนของสิ่งที่เราอยากจะทำ
0: ใช่แล้วตัวเขาด้วยค่ะหมายถึงว่าเขาต้องอดทนมากพอเพราะว่าเอาตรงๆเนาะการทำสิ่งใหม่เนี่ยแผลข้างหลังมันจะเยอะกว่าคนที่ตามมาถูกไหมคะเพราะนั้นเขาอดทนได้ไหมที่จะทำให้สิ่งใหม่นี้ค่ะมันติดตลาดให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะไม่ใช่แค่เรื่องสายป่านแต่หมายถึงมันคือความอดทนในการทำให้คนรู้จักเหมือนที่พี่ไก่ทำเนี่ยคือพี่ไก่ทำมา3ปีมีรายได้จริงๆแค่ปีเดียวนะคะ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ2ปีก่อนหน้านั้นนะคะเราเป็นช่วงศึกษาทดลองเปิดตลาดทดสอบทุกอย่างคือแบบทั้งใช้เงินและไม่ใช้เงินใช้เวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปค่ะ
1: 2ปีที่แบบว่าอยู่กับการแบบเนี่ยทำแบบเนี้ยทำให้คนรู้จักกับปูพื้น
0: ค่ะ
1: เคยมีแบบบางช่วงเวลาบ้างไหมคะว่าโอ้มันยากขนาดนี้ฉันแบบไม่ทำแล้วไปทำอย่างอื่นง่ายด
0: ี
1: กว่า
0: มีช่วงแรกๆเนี่ยคือลังเลว่า มันจะไปได้จริงไหมวะอะไรเงี
1: ้
0: ยแต่ทีนี้สิ่งที่พี่ไก่คือด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่แบบจะมีทั้งคำถามในมุมลบ กับคำถามในมุม

0: วกเนาะว่าถ้าณวันนี้เนี่ยสมมติถ้ามันไม่สำเร็จเนี่ยมันไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะมันไม่ดีจริงหรือมันไม่ใช่แบบนั้นเราก็จะเอาคำถามเนี้ยค่ะไปคุยกับอาจารย์ว่าเอ้ยมีใครที่ทำวิจัยว่าเอ้ยมันมีแบบ B12 จริงหรือเปล่าหรือมีธาตุเหล็กเหมือนอย่างที่เราต้องการจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นสิ่งที่พี่ไก่ต้องหาคำตอบในคำถามที่เป็นเชิงลบพอเราได้คำตอบนั้นมามันทำให้เราตอกย้ำความมั่นใจว่ามันดีจริงพอมันดีจริงเนี่ยมันจะทำให้เราอะค่ะมีพลังในการที่จะขับเคลื่อนมันออกไปแม้นว่าใน2ปีที่แล้วเนี่ยเราอาจจะเมื่อ2ปีแรกเนี่ยเราไม่มีรายได้แต่พอมันพอเข้าประมาณเข้าปีที่2ใช่มั้ยคะเข้าจะเริ่มเข้าปีที่3อ่ะค่ะเราก็เริ่มมีรายได้จากการส่งห้างสรรพสินค้ามันเลยทําให้เรารู้ว่าการทําธุรกิจอะค่ะมันเหมือนกันทุกตัวเนาะเหมือนกับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นว่ามันต้องใช้ความอดทนใช้การรอคอยความสำเร็จให้ได้แล้วระหว่างที่รอคอยคุณก็ต้องหาคำตอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองว่าสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่เนี่ยมันมาถูกทางแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: วางต่อไปไหมคะว่าอะล่ะพอหลังจากที่เรามีการปลูกการเลี้ยงแล้วพี่ไก่ทำที่ไหนนะคะที่ตัวปลูกตัวเลี้ยงมัน
0: ที่โคราชค่ะ
1: ที่โคราชแล้วพอเรามาเปิดคาเฟ่ที่กรุงเทพเนี่ยวางอนาคตของตัวผับของเราต่อไปยังไงไหมคะ
0: วางค่ะก็คือพี่ไก่มี2ส่วนเนาะส่วนที่1ก็คือในประเทศก่อนในประเทศเนี่ยคือพี่ไก่กล่าวว่าถ้าเกิดสมมุติเราสามารถวางระบบได้เหมือนแบบเหมือนร้านคาเฟ่ที่เขามีระบบการวางที่แม่นนะคะหมายถึงว่า SOP ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็กล่าวว่าพี่อยากขยายประมาณสัก 3-4 สาขาแล้วเอาระบบนี้นะคะเข้าไปเปิดที่โตเกียวเนื่องจากว่าที่โตเกียวเนี่ยก็คือมันเรามีพาร์ทเนอร์เนาะเป็นคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นชอบมากเพราะว่าเขาอะบอกว่ามันกินแล้วมันเหมือนมัทฉะแต่มันดีตรงที่ไม่มีคาเฟอีนอันนี้คือสิ่งที่เขาชอบมากเขากินทุกเช้าเลยพี่ไก่ส่งตัวอย่างของผับมหาผับชาไปให้เขาเขากินทุกเช้าเลย
1: เขาเคยมากินที่ไหนอะเนี่ยเขาเคยมากินที่ไทย
0: เคยมากินที่ประเทศไทยใช่คือหมายว่าตอนที่เขามาหาพี่ไก่อะค่ะพี่ไก่ก็ชงให้เขาดื่มเน
1: า
0: ะเขาก็ชอบพอเขาชอบเสร็จปุ๊บเขาก็ดีจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วด้วยความที่เขาทำธุรกิจใช่ไหมคะเขาบอกว่าเอางี้ถ้าเกิดสมมติว่าสาขาที่ประเทศไทยอ่ะมันอยู่ตัวเข้าระบบเราไปเปิดที่โตเกียวกันเพราะว่าเขาเองเขาก็มีฐานลูกค้าหรือว่ามีออฟฟิศมีตึกอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่โตเกียวอยู่แล้วค่ะ
1: ดีจังเลยค่ะ
0: เราต้องการผัก
1: วางระยะเวลาไหมคะว่าหลังจากเราเปิดสาขาแรกแล้วเราจะประเมินอะไรแบบไหนยังไงแล้วต่อไปอีก 3-4 สาขาเนี่ยค่ะ
0: พี่ต้องบอกว่าไงพี่เป็นคนที่ตามสถานการณ์เนาะคือทำเต็มที่แต่ว่าจะไม่ได้คาดหวังว่าต้องภายใน1ปีหรือ2ปีคือมันมีแผนแหละแต่ว่าเราต้องขอดูสาขาแรกก่อนว่าการตอบรับของผู้บริโภคอะขนาดไหนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามพี่ไก่เนาะมันก็ต้องให้เรียนรู้กับผู้คนก่อนเนาะคนไทยเราเองเนี่ยก็คือต้องยอมรับว่ามันจะมีเขาเรียกมีแฟชั่นของเครื่องดื่มเนี่ยมาเรื่อยๆเนาะมีตูดนู้นตูดนี้มีชามีจากต่างประเทศอะไรต่างๆให้เลือกค่อนข้างเยอะแต่นี้ทำยังไงที่พี่ไก่อะจะเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาหรือว่าเพิ่มให้เขาอะมาดื่มผับชาเนี่ยให้เป็นแก้วแรกหรืออย่างน้อยแบบอาทิตย์นึงหรืออาทิตย์นึงประมาณสัก2แก้วหรือ3แก้วเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองอะมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ได้รับโปรตีนที่เป็นโปรตีนจากพืชนะคะอันนี้คือสิ่งที่พี่ไก่แบบคาดหวังว่าในประเทศเราจะทำแบบนี้แล้วก็พี่มีอีกเป้านึงค่ะของในประเทศเรานะคะก็คือว่าพี่ไก่อยากให้ร้านคาเฟ่ในประเทศไทยนะคะไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะพี่ไก่หวังไว้ว่าประมาณสักสมมติ 1,000 แห่งจิบผำฉ่าไปเป็นเมนูในร้านของเขาเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้านะคะอันนี้คือเป้าหมายที่พี่ไก่วางไว้ว่าพี่ไก่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้ณวันนี้นะคะเศรษฐกิจของประเทศไทยเราอะค่ะการส่งออกพืชผลผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะเจอปัญหาเรื่องของการกดราคาเรื่องของล้นเกินไปแข่งกับตลาดโลกใช่ไหมคะแต่ในวันนี้เนี่ยผับฉะของเราอะค่ะของประเทศไทยเราอะต้องบอกว่ามันต้องจากประเทศไทยแล้วไปประเทศคนอื่นเขาซึ่งตอนเนี้ยเราผลิตอยู่ที่ประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีเลยล่ะค่ะเขาเรียกว่าวูเฟียโกโบซาค่ะ
1: ทีนี้แผนเรื่องของการตลาดที่ทำให้

คนไทยเองได้รู้จักผับฉะของเราเพิ่มมากขึ้นเลยค่ะพี่ไก่วางการประชาสัมพันธ์การขยายตลาดยังไงผ่านช่องทางอย่างหลายคนก็จะมีโซเชียลมีเดียเนาะหรือแม้กระทั่งแบบทางแบบบางคนก็บอกปากต่อปากกันไปทั้งส่วนของพี่ไก่เองนี่

0: กันกับที่เวลาที่พี่ไปคุยกับลูกค้าค่ะลูกค้าเขาจะเข้าใจในสิ่งที่พี่พูดค่อนข้างเยอะหรือบางคนน่ะอินเลยนะอินอย่างคุณแม่เนี่ยบางทีซื้อผักพี่ไปใช่ไหมคะเอาไปให้ลูกทานดีใจมากว่าลูกทานผักได้คือหมายถึงทานผักได้ก็เท่ากับทานผักได้ใช่ไหมคะเขาก็จะโทรมาเล่าให้หมายถึงไลน์มาเล่าให้พี่ไก่ฟังว่าเนี่ยให้ลูกกินแล้วแบบรู้สึกดีมากเลยอะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่พี่ไก่แบบทั้งปากต่อปากทั้งการทำให้ได้สัมผัสจริงๆทั้งโซเชียลมีเดียนะคะทั้งแบบการออกอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยคือพี่ไก่ทำทุกช่องทางเพื่อทำให้ผัมฉะของไทยเราอะค่ะให้คนไทยได้กินให้แบบกว้างขวางขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่สุดท้ายค่ะพี่ไก่อยากให้ฝากนะกันว่าถ้าใครเขาอยากจะลองชิมดูบ้างสามารถติดต่อไปได้ที่ไหนยังไงไปแบบหาซื้อได้ที่ไหนยังไงอย่างเงี้ยค่ะพี่ไก
0: ่อ๋อพี่ไก่รบกวนว่าสั่งที่เพจได้เลยค่ะที่เพจชื่อว่า Green Woofia นะคะ KRWEN แล้วก็ Woofia WOL-FIA ค่ะ
1: ก็ Green Woofia ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามว่าหลังวันที่10ตุลาจะมีร้านคาเฟ่นะที่ไหนคะพี่ไก
0: ่M9 รัชดานะคะสี่แยกห้วยขวางค่ะสามารถที่จะหาในแมปได้เลยค่ะ M9 รัชดาค่ะ
1: ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะมีโอกาสของได้แวะไปทั้งคาเฟ่แล้วก็เดี๋ยวจะไปลองเข้าไปใน Facebook ของ Clean Book
0: Fair
1: เล
0: ย
1: ค่ะได้ขอบคุณพี่ไก่นะคะสวัสดีค่ะค่ะนี่ก็เป็นรายการ Thinking Connect ในวันเสาร์นี้ค่ะใครที่อยากลองชิมผัมฉะนะคะลองไปหาชิมกันได้เลยนะคะที่ Facebook ของ Clean Book Fair วันนี้อลิสราทีมงานไปละค่ะสวัสดีค่ะ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสราประดิษฐ์สุวรรณ
3: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

าวไทยโดยพจนาถธนะธนากุลจับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์คาสนามมวยอ้อมน้อยข้อหาฉ้อโกงประชาชนฟอกเงินลักลอบเล่นการพนันชกมวยตำรวจไซเบอร์นำหมายจับของศาลอาญาเข้าจับกุมนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมภายในสนามมวยอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครเบื้องต้นมีรายงานว่านายอัจฉริยะถูกศาลอาญาออกหมายจับในหลายข้อหาประกอบด้วยฉ้อโกงประชาชนฟอกเงินและลักลอบเล่นการพนันชกมวยนอกจากนี้ยังมีข้อหาความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โดยพฤติการของนายอัจฉริยะใช้ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมขอรับบริจาคเงินเรียรายเงินและหลังได้รับเงินบริจาคกลับนำเงินที่ได้ไปเล่นพนันมวยซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการนำเงินที่ได้จากการเรียรายจากประชาชนไปเล่นพนันมวยปีละกว่า100 ล้านบาทอย่างไรก็ตามหลังจับกุมตำรวจไซเบอร์ได้ควบคุมตัวนายอัจฉริยะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่สภ.กระทุ่มแบนก่อนควบคุมตัวเข้ากองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีศูนย์ราชการอาคารบีชัดชาติกราบขอโทษประชาชนแทนเจ้าหน้าที่หลังมีชาวบ้านถูกดูดลงทะเบียนออนไลน์ขอรับเงินเยียวยาไม่เป็นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงปัญหาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดุประชาชนที่มาลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจนร้องไห้ว่าได้มีการกำชับไปแล้วว่าไม่ให้เกิดขึ้นอีกและต้องขอกราบขอโทษประชาชนหากมีอะไรที่ทำไม่ดีเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของข้อมูลและพฤติกรรมพร้อมย้ำว่าได้กำชับไปแล้วว่าต้องช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดส่วนปัญหาเอกสารที่จะต้องมีการกรอกรายละเอียดที่ค่อนข้างมากต้องมีคนช่วยโดยจะใช้ประชาชนที่อยู่ในศูนย์พักพิงและเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือซึ่งแนวคิดจะทำเป็นออนไลน์ให้มากที่สุดแต่ยอมรับว่ามีผู้สูงอายุและประชาชนที่ไม่ถนัดออนไลน์จะต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยส่วนสถานการณ์น้ำในเขตลาดกระบังขณะนี้มีเครื่องสูบน้ำ16 เครื่องโดยเริ่มสูบเมื่อวานนี้และวันนี้ลดลงประมาณ10 เซนติเมตรส่วนปริมาณฝนที่จะลงมาเติมระหว่าง4 ถึง 10 ตุลาคมไม่มีผลเพราะฝนจะตกประมาณ30 มิลลิเมตรตกเป็นหย่อมๆไม่ใช่ทั้งวันขณะที่การถูกโจมตีเรื่องแก้มลิงนายชัชชาติกล่าวว่าต้องชี้แจงแก้มลิงมีการศึกษาชัดเจนมีข้อดีข้อเสียและความเหมาะสมต่างๆคิดว่าสามารถชี้แจงได้ตอนแรกยอมรับว่าไม่สบายใจเพราะนำไปโยงกับโครงการพระราช

0: ดำริซึ่งความจริงไม่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นโครงการที่กทม.คิดขึ้นมา6โครงการใหญ่หลังน้ำท่วมใหญ่แต่ตอนหลังยกเลิกไป4โครงการเพราะอาจคิดไม่ละเอียดแต่เมื่อพิจารณาแล้วอาจมีวิธีการอื่นที่อาจจะเหมาะสมมากกว่าในหลักวิชาการแต่ต้องไปอ่านในเนื้อหา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
7: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
8: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
9: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
8: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงทองไป4
10: ขึ้นขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
11: เอิ้นน่าจะฮอดหินกาแฟซอง3 in 1ที่มันแคมๆคมๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอดหินกาแฟซอง3 in 1ที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
12: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264
9: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวงตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร077-544-366หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร077-545-341ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
12: ์มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดจรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75

5คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาMCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการบอกข่าวเยาวรุ่นโดยอสมทสุราษฎร์ธานีเยาวรุ่นมาแล้วจ้าเรื่องฮิตติดเทรนด์เยาวรุ่นเขาคุยอะไรกันอยู่บ้างไม่อยากเอาไม่อยากตกกระแสมาฟังทางนี้พบกับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นรายการที่ฟังกันได้ทั้งครอบครัวทุกช่วงวัยฟังง่ายทั้งเรื่องเทคโนโลยีแฟชั่นไลฟ์สไตล์สุดคูลดูซิเขาฮิตเรื่องอะไรกันอยู่อัปเดตก่อนใครพูดคุยกันแบบสไตล์เป็นกันเองฟังเพลินจำเริญใจขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ก็ฟังรายการบอกข่าวเยาวรุ่นทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองทางสถานีวิทยุอสมท.ทั่วภาคใต้อย่าพลาดนะเยาวรุ่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆหนูๆเข้าสู่รายการ
1: บอกข่าวเยาวรุ่น
0: ค่ะวันนี้พบกันกับช่วงเวลาออกอากาศใหม่นะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทุกวันเสาร์เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังค่ะจุใจกันไปเลยตลอด1ชั่วโมงนะคะและสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นการออกอากาศในช่วงเวลาใหม่เทปแรกค่ะอยู่กับเรา2คนพี่กระเพราค่ะ
1: น้องสายหมอค่ะ
0: จากสถานีวิทยุอสมท.จังหวัดสุราษฎร์

0: ราชธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะออกอากาศส่งสัญญาณกระจายเสียงครอบคลุมทั่วภาคใต้ค่ะสำหรับรายการดีๆแบบนี้นะคะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ค่ะทักทายถึงคุณผู้ฟังนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆหนูๆด้วยนะคะน้องหมอกขาเอ๊ะตุลาคมเนี่ยถือว่าเป็นช่วงปิดเทอมเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: น้องๆหลายคน
1: ปิดเทอมเลย
0: ใช่นะคะเอ๊ะไม่รู้ว่ากำลังเล่นเกม หรือว่ากำลังไปเที่ยวอยู่หรือเปล่านะคะวันนี้พี่กระเพรากับน้องสายหมอกค่ะมีข่าวสารดีๆเรื่องราวดีๆแล้วก็เพลงเพราะๆนะคะมาฝากกันตลอดทั้ง1ชั่วโมงด้วยยังไงก็ฝากติดตามรายการกันด้วยนะคะช่วงแรกเราแนะนำกันก่อนดีกว่านะคะน้องหมอก
1: ได้เลยค่ะ
0: ค่ะสำหรับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นเราจะแบ่งออกเป็น3ช่วง
1: 3ช่วงด้วยกันค่ะ
0: ค่ะ
1: ช่วงแรกนะคะเรามาเจอกันในช่วง C update ค่ะ C update คือ C อะไรนะคะบางคนกำลังงงอยู่ C update ที่เราใช้คำในการเล่นคำก็คือเป็นน้องๆที่อยู่ใน Gen Z หรือว่าGeneration นะคะใน Gen 4นั่นเองค่ะ
0: ค่ะในช่วงที่1เราก็จะหยิบกิจกรรมต่างๆนะคะข่าวสารที่เกี่ยวกับน้องๆวัยรุ่นนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือน้องๆ Gen 4หรืออาจจะเป็นช่วงวัยเด็กก็ได้เนาะ
1: ค่ะ
0: มาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่ามีที่ไหนมีกิจกรรมอะไรดีๆกันบ้างก็จะมาบอกเล่าสู่กันฟังซึ่งเราจะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นเนา
1: ะ
0: ไม่ใช่เฉพาะแต่ข่าวสารในสุราษฎร์ธานีนะคะก
1: ็
0: จะเป็นข่าวสารของแต่ละจังหวัดเนี่ยมาอัปเดตให้ทราบกันว่ามีที่ไหนอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะส่วนช่วงที่2ของเรา
1: ช่วงที่2นะคะเป็นช่วงของ Listen to C ค่ะ Listen to C เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเสียงของวัยรุ่นนะคะที่อยากให้คุณผู้ฟังทุกคนได้ยินได้ฟังกันค่ะ
0: ค่ะก็อาจจะมีการสัมภาษณ์เด็กเก่งเยาวชนคนเก่งของแต่ละพื้นที่กันบ้างนะคะหรืออาจจะเป็นการหยิบเรื่องราวของเยาวชนคนเก่งที่ไปคว้ารางวัลหรือไปทำอะไรที่เป็นสิ่งสร้างสรรค์ดีๆมานำเสนอมาเล่าสู่กันฟังกันในช่วงที่2ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและช่วงสุดท้ายของเรานะคะช่วงนี้ต้องติดตามให้ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังช่วง C viral ค่ะช่วง C viral นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเทรนด์หรือว่าเป็นอะไรที่เป็นกระแสยอดฮิตตอนนี้เนี่ยเรานำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันในช่วงรายการนี้แน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์นะคะยอดฮิตตอนนี้หรือว่าเทรนด์ที่มาแรงใน Gen Z นะคะที่ทุกคนให้ความสนใจที่เป็นกระแสตอนนี้ค่ะ
0: ค่ะนอกจาก3ช่วงเวลาที่น่าสนใจแล้วนะคะก็เราจะหยิบเพลงอัปเดตใหม่ๆเนาะที่กำลังแบบเป็นที่ถูกใจวัยรุ่นนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องเป็นรุ่นไหนแล้วคะตอนนี
1: ้โอ้ตอนนี้ต้องเป็นรุ่นแบบ
0: 2026เลยไหม
1: ใช่
0: เอาอย่างนั้นเลย
1: รุ่น20มาร
0: ุ่นน้องเนเน
1: ่รุ่นน้องเนเน่17-18เลย
0: จะมาเปิดยุค90ชั่วโมงนี้ไม่ได้เลยใช่
1: ไ
0: หม
1: ค่ะรุ่นนี้ต้องอัปเดตนะคะ
0: เพราะฉะนั้นได้ฟังเพลงได้ติดตามข่าวสารได้ติดตามเรื่องราวของเยาวชนคนนะคะตลอดทั้ง1ชั่วโมงแน่นอนค่ะทั้งข่าวสารนะคะเทรนด์ฮิตนะอัปเดตข่าวสารต่างๆของน้องๆกลุ่ม Gen Z รวมถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงรายการของ Gen Z แต
1: ่
0: ถ้าหากว่ามีข่าวสารดีๆที่เกี่ยวกับเบบี
1: ้น้องเบบี
0: ้วัยแรกเกิดจนถึง2ขวบ5ขวบอย่างน
1: ี้
0: เราก็จะหยิบมาอัปเดตให้ทราบกันนะคะตลอดทั้ง1ชั่วโมงตรงนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรา2คนเราจะแบ่งกันเป็นพ
1: ี่
0: กะเพราขอช่วงแรกแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ได้เลย
0: อาจจะทางการนิดนึงนะคะ
1: เ
0: หมาะกับช่วงวัยพี่กะเพราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วง C อัปเดตช่วงที่1นะคะก็กะเพราจะมีข่าวสารกิจกรรมดีๆที่จะเชิญชวนน้องๆไปร่วมกิจกรรมกันในช่วงของปิดเทอมนี้ตลอดทั้งเดือนตุลาเลยค่ะมาฝากกันส่วนช่วงที่2กับช่วงที่3
1: Little C นะคะช่วงที่2เนี่ยก็เป็นข่าวเด็กเก่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราค่ะที่นำมาพูดคุยนะคะติดตามฟังให้ได้เลยค่ะน้องๆไปสร้างชื่อเสียงได้รับรางวัลได้ผลงานอะไรมาบ้างเนี่ยฝากติดตามด้วยและช่วงสุดท้ายค่ะ C viral ตอนนี้มีกระแสที่พูดถึงฮิตมากๆนะคะโดยเฉพาะไม่ได้แค่เจน C เท่านั้นนะคะคนวัยกลางคนคน20กว่าๆ30 40ก็ร่วมเทรนด์นี้กันด้วยฝากติดตามนะคะว่าเป็นเทรนด์อะไรค่ะ
0: และนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าติดตามตลอดทั้ง1ชั่วโมงนี้ของวันนี้นะคะงั้นช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่เดียวค่ะแล้วก็กลับมาช่วงหน้าติดตามช่วง C อัปเดตกันค่ะ

0: ต้องรู
1: ้มาเริ่มกันที่ช่วงแรกของเรากันเลยค่ะชื่อว่า Sea Update วันนี้พี่กระเพราค่ะได้รวบรวมนะคะกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะให้น้องๆนะคะได้ไปร่วมทำกิจกรรมกันในช่วงของปิดภาคเรียนนี้นะคะเพราะว่าเดือนตุลาคมปิดเทอมเนาะสบายสบายค่ะบางคนก็อาจจะขอเลือกพักผ่อนก่อนนะคะหรืออาจจะไปเที่ยวกับครอบครัวหรือไปหากิจกรรมดีๆสร้างสรรค์ทำกันในช่วงของวันหยุดปิดเทอมนะคะวันนี้ค่ะทั้งกิจกรรมพิเศษทั้งค่ายกิจกรรมแล้วก็งานนิทรรศการที่น่าสนใจที่จัดขึ้นมากมายเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตแล้วก็ความสนุกสนานมาฝากกันเยอะมากๆเลยเริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยนะคะงานนี้ใช้ชื่อว่า Into the Farm ค่ะวิถีชาวนาเกษตรอินทรีย์นี่เผื่อน้องๆคนไหนชอบเรื่องราวของเกษตรนะคะกิจกรรมต้อนรับปิดเทอมเป็นสไตล์ท้องทุ่งนาผืนใหญ่ๆ ให้เด็กได้สัมผัสวิถีบ้านนาป้อนอาหารสัตว์ชมน้องควายระดับแชมป์ช้อนปลาลุยโคลนจับปลาสไลไรเดอร์กองฟางแล้วก็มีเครื่องเล่นอย่างชิงช้าสวรรค์ด้วยค่ะโอ้โหแค่พูดแค่นี้ก็อยากจะไปแล้วนะคะไฮไลท์ของงานค่ะยังได้ร่วมพูดคุยนะคะกับคุณน้ำระพีพัฒน์ในหัวข้อเรื่องเล่าจากท้องทุ่งควายและคนด้วยนะคะที่จะมีขึ้นในวันที่4ตุลาคมนี้เวลาบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงค่ะน้องๆค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง4ตุลาคม2569เวลา10โมงถึง2ทุ่มค่ะกิจกรรมก็จัดที่ลานไนท์สแควร์นะคะหรือว่าศูนย์การค้าเดนไนท์เซ็นเตอร์พระราม9นี่เองนะคะเผื่อใครมีโอกาสเนาะไปกรุงเทพนะคะหรือว่าใครที่มีลูกมีหลานมีเพื่อนมีน้องนะคะอยู่ที่กรุงเทพจะได้โทรศัพท์บอกกล่าวกันเนาะเผื่อใครสน

0: จจะได้ไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กันค่ะส่วนกิจกรรมที่2นะคะค่ายวิทยาศาสตร์ใครที่มีความฝันอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะหรือนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย Walk Larry นะคะของ NSM ค่ะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันซึ่งก็จัดโดยอพวช.ค่ะจัดกิจกรรมวันหยุดสุดสร้างสรรค์รับปิดเทอมตลอดเดือนตุลาคมค่ะชวนน้องๆหนูๆ นะคะไปตะลุยค่ายวิทยาศาสตร์รวมทำเวิร์กช็อปสุดเข้มข้นค่ะลงมือปฏิบัติจริงรวมถึงกิจกรรม Big Bang Walk Larry นะคะสวมบทบาทเป็นนักสำรวจธรรมชาติตัวจริงสำหรับกิจกรรมนี้นะคะจัดตลอดเดือนตุลาคมเลยค่ะที่พิพิธภัณฑ์พระราม9นะคะแถวคลอง5จังหวัดปทุมธานีเผื่อใครมีโอกาสได้ไปกรุงเทพในช่วงนี้ก็จะได้แวะไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กันค่ะและ3อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะเป็นค่ายกิจกรรมมอนเตอร์ซอรี่ค่ะปิดเทอมตุลาคม69มันจะต้องมีอะไรทำนะคะสำหรับรายละเอียดของกิจกรรมนี้ก็คือจะเป็นแนวคลาสกิจกรรมส่งเสริมทักษะผ่านการเล่นสไตล์มอนเตอร์ซอรี่ค่ะจะเน้นกลุ่มเล็กๆนะคะเป็นคลาสละ 4-5 คนค่ะเพื่อให้น้องๆหนูๆเนี่ยได้ปิดจอคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือเนาะพักตรงนี้ไว้แล้วก็มาสัมผัสการเรียนรู้จริงอันนี้น่าสนใจมากคุณพ่อคุณแม่น่าจะประทับใจนะคะ 5-8 ตุลาคมค่ะค่ายศิลปะสร้างสรรค์ผ่านประสาทสัมผัสส่วนวันที่12 14ถึง16ตุลาคมจะเป็นค่ายศิลปะจากธรรมชาติและจินตนาการอิสระอันนี้น่าสนใจมากค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆนะคะผ่านทางเว็บไซต์ Happy School Break ได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลให้น้องๆกันได้นะคะมาถึงอีกหนึ่งโปรแกรมดีๆค่ะโปรแกรมสนุกคิดสนุกแคมป์นะคะสำหรับโปรแกรมนี้เป็นสำหรับน้องๆหนูๆเด็กเล็กๆค่ะโปรแกรมพิเศษช่วงปิดเทอมสำหรับน้องๆหนูๆในช่วงวัย2ถึง6ขวบเน้นการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานรวมทั้งหมด14วันเรียนด้วยกันนะคะก็คือเริ่มวันที่1ที่ผ่านมาจนถึง22ตุลาคม2569ค่ะแต่มีวันหยุด2วันนะ13แล้วก็16ตุลาคมนะคะสถานที่จัดกิจกรรมก็จะเป็นที่โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร์ค่ะต่อไปค่ะใครที่ชื่นชอบเรื่องของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครงานนี้เข้าฟรีเลยนะคะเป็นพิกัดยอดฮิตช่วงปิดเทอมของเด็กๆเลยค่ะมีโซนกิจกรรมหลากหลายทั้งศิลปะวิทยาศาสตร์แล้วก็ลานกิจกรรมกลางแจ้งให้น้องๆนะคะได้เข้าไปผจญภัยแล้วก็เรียนรู้ฟรีค่ะเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะปิดทุกวันจันทร์นะคะเปิดเวลา10โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะมี2แห่งก็คือแห่งที่1นะคะอยู่ที่จตุจักรค่ะแล้วก็แห่งที่2เนี่ยอยู่ที่ทุ่งครุนั่นเองเอาเป็นว่าใครสนใจกิจกรรมไหนนะคะปิดเทอมนี้ค่ะลองหาเวลาไปร่วมทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กันค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมดีๆนะคะในช่วงของปิดภาคเรียนนี้มาฝากน้องๆมาอัปเดตข่าวสารต่างๆให้ได้ทราบกันในช่วงของ C Update ค่ะช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันแล้วก็กลับมาเจอช่วงที่2กับน้องสายหมอกพี่สายหมอกกันนะคะในช่วงของ Little to C และ C Viral ค่ะยังมีอะไรดีๆมาฝากทุกคนกันอีกเยอะเลย
1: C Update เรื่องนี้เยาวรุ่นต้องรู้

มาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟัง Listen to C เสียงจากวัยรุ่นที่อยากให้คุณได้ยินวันนี้หยิบข่าวสารจากเยาวชนคนเก่งมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะต้องบอกเลยว่าน้องๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเก่งมากนะคะแล้วก็มีหลากหลายโรงเรียนเลยที่ไปแข่งขันนวัตกรรมต่างๆแล้วได้รางวัลมาโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาบอกต่อกันนะคะเป็นข้อมูลข่าวสารดีๆจากน้องๆโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาค่ะที่ได้ไปแข่งขันนะคะและได้รับรางวัลมาโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะไปแข่งขันโครงการเครื่องไล่ศัตรูพืชปรับความถี่อัตโนมัติด้วยคลื่นความถี่อัลตราโซนิกพาวเวอร์ผลงานนวัตกรรมของนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงผลงานณนครกวางโจวสาธารณประชาชนจีนได้รับรางวัลดังนี้ค่ะ 1. รางวัลพิเศษ Special Award จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ NRCT หรือ National Research Council of Thailand จากผลงานที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด124ทีมและ 2. รางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติ Gold Medal จากการประกวด IEI 2026หรือ InternationalExhibition of Inventions 2026และน้องๆนักเรียนผู้จัดทำโครงการนะคะจะประกอบไปด้วยคนที่1นายปฐมชนฤทัยผ่องนักเรียนชั้นม.6 ทับ7คนที่2นายวุฒิโชติสุขสมเป็นนักเรียนชั้นม.6 ทับ7และคนที่3นางสาวนภคมลสมเสถียรเป็นนักเรียนชั้นม.6 ทับ7เช่นเดียวกันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าน้องๆเนี่ยมีความสามารถมากๆที่ไปคว้ารางวัลระดับนานาชาติมาได้นะคะแต่เสียดายมากๆเลยค่ะที่จริงเนี่ยเราเชิญน้องๆ นะคะมาสัมภาษณ์ในรายการแล้วด้วยแต่น้องๆติดภารกิจอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะไม่ได้มาพูดคุยสดๆให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มีคลิปเสียงจากน้องๆค่ะที่ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะไปฟังคลิปเสียงของน้องๆกันค่ะว่าอะไรที่เป็นอินสปิเรชันแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่จัดทำโครงการในครั้งนี้และได้รางวัลการประกวดมานะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเสียงจากน้องๆกันในช่วงนี้ค่ะ

0: สวัสดีครับผมชื่อปฐมชนฤดัยพองชื่อเล่นชื่อเจมส์อายุ18ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของผมคือการได้พัฒนาตัวเองในทุกๆวันครับอยากทำในสิ่งที่ตัวเองชอบให้ประสบความสำเร็จและอยากนำความรู้ความสามารถที่มีไปสร้างประโยชน์ให้กับคนรอบข้างและสังคมผมเชื่อว่าทุกประสบการณ์จะทำให้เราเติบโตขึ้นครับสิ่งที่ผมอยากบอกกับเพื่อนๆและน้องๆทุกคนนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องรีบค้นหาตัวเองให้เจอในทันทีครับอยากให้ทุกคนค่อยๆเรียนรู้และลองทำสิ่งใหม่ๆเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอประสบการณ์ที่หลากหลายอย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะทุกความผิดพลาดเป็นบทเรียนที่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและค้นพบเส้นทางที่ใช้ได้มากขึ้นครับขอบคุณครับ
1: Listen to see เสียงของเยาวรุ่นเราอยากให้คุณได้ยิน

าวรุ่นมาแล้วจ้าเรื่องฮิตติดเทรนด์เยาวรุ่นเขาคุยอะไรกันอยู่บ้างไม่อยากเอาไม่อยากตกกระแสมาฟังทางนี้พบกับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นรายการที่ฟังกันได้ทั้งครอบครัวทุกช่วงวัยฟังง่ายทั้งเรื่องเทคโนโลยีแฟชั่นไลฟ์สไตล์สุดคูลดูซิเขาฮิตเรื่องอะไรกันอยู่อัปเดตก่อนใครพูดคุยกันแบบสไตล์เป็นกันเองฟังเพลินจำเริญใจขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ก็ฟังรายการบอกข่าวเยาวรุ่นทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองทางสถานีวิทยุอสมท. ทั่วภาคใต้อย่าพลาดนะเยาวรุ่น

0: รัลตามเทรนด์ยอดฮิตติดกระแส
1: ไวรัลในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังพาทุกคนมาพูดถึงเทรนด์กระแสยอดฮิตของวัยรุ่นในช่วงนี้กันค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยมีเทรนด์ที่ฮิตมากๆนะคะที่ทุกคนให้ความสนใจมากๆเลยมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของเทรนด์แล้วนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยตอนนี้คือฮิตมากๆนั่นก็คือเทรนด์ที่นำมาลัยรัดเกล้านะคะหรือว่ามาลัยร้อยผมนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังโอ้ต้องบอกว่าเป็นกระแสเป็นไวรัลมากๆเลยค่ะตอนนี้เป็นไวรัลในกลุ่มวัยรุ่นเจนซีมากๆเลยนะคะที่นำพวงมาลัยที่เป็นดอกไม้สดอย่างดอกพุธดอกรักมาประยุกต์เป็นรัดเกล้ามามวยผมประดับรอบศีรษะนะคะซึ่งกลายเป็นแฟชั่นสุดเก๋ในช่วงนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังถ้าไม่พูดถึงเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเทรนด์นี้มาแรงมากๆเลยค่ะพาคุณผู้ฟังทุกคนนะคะไปทำความรู้จักกับเทรนด์นี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังที่มาของกระแสวัยรุ่นเจนซีบนแอปติ๊กต็อกเฟซบุ๊กบนโซเชียลต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่นำมรดกวัฒนธรรมไทยมาตีความและผสมผสานใหม่ค่ะคล้ายกับกระแสพับกลีบดอกบัวที่มีก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังดอกบัวก่อนหน้านี้นะคะที่เราไปถ่ายรูปกันน่ะเป็นช่อดอกบัวถ่ายรูปกันบริเวณข้างสะพานบ้างอะไรบ้างแหละตอนนี้กลับมาอีกแล้วนะคะแต่เป็นเทรนด์ของพวงมาลัยเป็นรัดเกล้าสวยๆนะคะที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็นิยมกันมากในช่วงนี้เลยค่ะและถ้าพูดถึงเทรนด์ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังการเอาพวงมาลัยดอกไม้สดหรือว่างานมาลัยประยุกต์มาปรับโฉมใหม่ให้กลายเป็นแฟชั่นไอเทมร่วมสมัยต้องบอกเลยว่าสลัดภาพจำเดิมๆที่เราเคยจำนะคะว่ามันจะต้องเป็นในงานพิธีการงานวัดหรือว่าเอาพวงมาลัยไว้หน้ารถเท่านั้นแต่ในยุคนี้ไม่ใช่แล้วนะคะกลับกลายกันค่ะคุณผู้ฟังมันกลายมาเป็นความชิคสุดเก๋สไตล์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยของเราต้องบอกเลยว่าวัยรุ่นเจนซีเนี่ยทำได้ทุกอย่างจริงและพอเขานำมาประยุกต์แล้วนะคะเป็นไอเทมสุดเก๋ในการแต่งตัวแต่งกายและมันแมชค่ะมันแมชแล้วมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยของเราได้จริงๆค่ะคุณผู้ฟังกระแสพวงมาลัยของเด็กเจนซีในยุคปัจจุบันนะคะสามารถแบ่งแยกได้หลากหลายประเภทมากๆเป็นเทรนด์หลักๆเลยที่น่าสนใจค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็คือนำพวงมาลัยหรือว่ามาลัยรัดเกล้ามาลัยมาร้อยผมซึ่งเป็นเทรนด์ที่ฮิตมากๆฝั่งสาวๆฝั่งผู้หญิงสวยๆนะคะนำพวงมาลัยมาร้อยผมแต่ถ้ายิ่งใครที่แบบผมสวยๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเหมาะมากๆถ่ายรูปออกมาก็คือขึ้นกล้องมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังต่อไปนะคะมาเป็นมาลัยสะพายข้างกันบ้างค่ะหรือว่าเป็นมาลัยที่ใช้พาดบ่าแบบสตรีทนะคะเทรนด์ฝั่งฮิตที่เป็นฝั่งหนุ่มๆกันบ้างเป็นเทรนด์ฮิตฝั่งหนุ่มๆกันบ้างนะคะเมื่อสาวๆมีมาลัยร้อยผมแล้วฝั่งหนุ่มๆเนี่ยก็อยากจะมีเทรนด์ไม่อยากตกเทรนด์นะคะก็นำมาลัยเป็นสะพายข้างค่ะโดยใช้พวงมาลัยสดที่เป็นร้อยเป็นสายยาวลงมานะคะนำมาคล้องตัวพาดบ่าแบบเฉียงๆบ้างนะคะเป็นการถ่ายรูปหรือว่าเป็นการใช้แบบ crotch body ก็ได้นะคะซึ่งมันจะมาคู่กับเสื้อยืดสีขาวๆกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นลุคเป็นไอเทมที่ร่วมสมัยได้เก๋สุดๆเลยค่ะเปลี่ยนงานหัตถศิลป์ไทยให้กลายเป็นแฟชั่นสุดสตรีทและออกมาเท่มากๆค่ะคุณผู้ฟังและแบบที่สามที่ฮิตไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือพวงมาลัยห้อยกระเป๋าค่ะหรือว่าเป็นเกย์วัฒนธรรมหรือว่าเป็นวัยรุ่น Y2K นั่นเองค่ะเป็นอีกสไตล์นึงที่ฮิตมากๆนะคะในสถานศึกษาหรือว่าในกลุ่มวัยรุ่นก็คือการนำพวงมาลัยมาทำเป็นมาลัยผ้ามาลัยลูกปัดงานถักโคเซนะคะหรือว่าเป็นกระทั่งดอกไม้สดนำมาร้อยนำมาห้อยกระเป๋านักเรียนหรือว่ากระเป๋าเป้นะคะต้องบอกเลยว่าแทนพวงกุญแจตุ๊กตาต่างๆที่นำมาห้อยกระเป๋าเนี่ยสามารถนำพวงมาลัยมาห้อยแทนได้เลยค่ะคุณผู้ฟังถือว่าไม่เป็นการตกเทรนด์นะคะน้องๆหนูๆที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยสามารถนำมาห้อยได้แล้วออกมาแบบชิคมากๆมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครเลยค่ะกลับมาพูดของในมุมของเจนซีกันค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าเทรนด์นี้มีผลมากๆเลยนะคะมีผลอย่างไรบ้างทำไมเทรนด์นี้ถึงมาแรงในกลุ่มของเจนซีกันนะคะวันนี้มาพูดคุยตีข้อมูลตรงนี้ให้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าการตีความวัฒนธรรมใหม่หรือว่า cultural reinterpretation เจนซีมองว่าสิ่ง

0: เก่าแก่ไม่จำเป็นจะต้องน่าเบื่ออีกต่อไปค่ะนำมาเขย่าใหม่ให้เข้ากับสไตล์ตัวเองเนี่ยก็ฮิตได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังโอ้โหเป็นความคิดที่วัยรุ่นเจนใหม่สุดๆเลยค่ะซึ่งกระแสใน TikTok หรือว่าการเป็นคลิป Reels คลิปที่ Mass นะคะในโซเชียลต่างๆภาพความคอนทราสต์ระหว่างพวงมาลัยไทยดั้งเดิมกับเสื้อผ้าแฟชั่นยุคใหม่ถ่ายรูปออกมาแล้วขึ้นกล้องมากๆค่ะและดูแบบน่าดึงดูดสายตาเป็นอย่างมากเลยและที่สำคัญนะคะเทรนนี้ยังสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนได้ดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะเทรนด์นี้นะคะทำให้กลุ่มคนที่เป็นคุณตาคุณยายพ่อค้าแม่ขายพวงมาลัยเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นแบบมหาศาลเลยจากการปรับรูปแบบสินค้าที่ออกแบบมาได้ตอบโจทย์วัยรุ่นยุคใหม่ค่ะคุณผู้ฟังได้ยินแบบนี้แล้วนะคะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนไทยเหมือนกันแล้วก็เป็นวัยรุ่นเจนซีเหมือนกันค่ะดีใจมากๆที่วัยรุ่นหันมาสนใจวัฒนธรรมไทยและนำมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคปัจจุบันค่ะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีมากๆของประเทศไทยเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วอยากจะร่วมกันนะคะสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยไม่อยากเป็นคนที่ตกรุ่นนะคะคุณผู้ฟังอยากตามกระแสแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่เรื่อยๆนะคะก็สามารถฟังข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ค่ะคุณผู้ฟังผ่านทางรายการบอกข่าวเยาวรุ่นของเราค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะที่เป็นกระแสไวรัลอยู่ตอนนี้ที่นำมาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังกันในช่วง4ไวรัลค่ะ
1: 4ไวรัลตามเทรนด์ยอดฮิตติดกระแสเยาวรุ่นมาแล้วจ้าเรื่องฮิตติดเทรนด์เยาวรุ่นเขาคุยอะไรกันอยู่บ้างไม่อยากเอาไม่อยากตกกระแสมาฟังทางนี้พบกับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นรายการที่ฟังกันได้ทั้งครอบครัวทุกช่วงวัยฟังง่ายทั้งเรื่องเทคโนโลยีแฟชั่นไลฟ์สไตล์สุดคูลดูซิเขาฮิตเรื่องอะไรกันอยู่อัปเดตก่อนใครพูดคุยกันแบบสไตล์เป็นกันเองฟังเพลินจำเริญใจขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ก็ฟังรายการบอกข่าวเยาวรุ่นทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองทางสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้อย่าพลาดนะเยาวรุ่น
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะสำหรับ3ช่วงของเราที่หยิบมาฝากกันว้าวทุกช่วงเลย
0: ใช่ค่ะน่าติดตามทุกช่วงเลยแล้วก็เป็นรูปแบบรายการใหม่ด้วยนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
2: ค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทุกวันเสาร์นะคะส่วนสัปดาห์หน้าค่ะจะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะอะไรบ้างที่จะหยิบมาอัปเดตเรื่องราวของคนเจนซีจะเป็นจังหวัดไหนนะคะมาเป็นแม่ขายก็ฝากติดตามรายการด้วยนะคะส่วนสัปดาห์นี้ค่ะพี่กระเพรา
0: น้องสายหมอกค่ะ
2: จากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันโอกาสหน้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
1: เยาวรุ่นมาแล้วจ้าเรื่องฮิตติดเทรนด์เยาวรุ่นเขาคุยอะไรกันอยู่บ้างไม่อยากเอาไม่อยากตกกระแสมาฟังทางนี้พบกับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นรายการที่ฟังกันได้ทั้งครอบครัวทุกช่วงวัยฟังง่ายทั้งเรื่องเทคโนโลยีแฟชั่นไลฟ์สไตล์สุดคูลดูซิเขาฮิตเรื่องอะไรกันอยู่อัปเดตก่อนใครพูดคุยกันแบบสไตล์เป็นกันเองฟังเพลินจำเริญใจขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ก็ฟังรายการบอกข่าวเยาวรุ่นทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองทางสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้อย่าพลาดนะเยาวรุ่น

0: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลนายกย้ำเร่งระบายน้ำเดิมในกทม.รับมือฝนตกหนัก 4-10 ตุลาคมสั่งเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจดูแลเรื่องเยียวยาหลังมีชาวบ้านถูกดุจนร้องไห้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความกังวลต่อฝนที่เข้ามาในประเทศไทยในช่วงวันที่4-10ตุลาคมนี้โดยระบุว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์พร้อมเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนกรณีที่มีประชาชนยื่นเยียวยาจากการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ดุจะกำชับอย่างไรนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้กำชับแล้วให้ทำความเข้าใจกับประชาชนโดยให้เจ้าหน้าที่ต้องไปสัมผัสกับประชาชนและไปศึกษาข้อมูลให้เข้าใจเพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบกำชับว่าต้องไม่ดุจากนั้นนายกรัฐมนตรีหันไปหานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและสอบถามว่าลูกน้องไปดุใครซึ่งยืนอยู่ด้านหลังนายกรัฐมนตรีรีบตอบกลับทันทีว่าลูกน้องของผมครับได้กำชับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนห่วงทุกเรื่องห่วงที่สุดคือทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากสถานการณ์ปริมาณฝนที่เข้ามาตั้งแต่วันพรุ่งนี้สธนช.เฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีหลังน้ำล้นเขื่อนเสี่ยงฝนตกหนักผู้ว่าประสานเตรียมแผนเผชิญเหตุนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานมีความจุที่ 102% น้ำผ่านทางระบายน้ำล้นหรือสปิลเวย์อัตราการระบายน้ำอยู่ที่120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะมีฝนตกหนักเกินกว่า100มิลลิเมตรต่อวินาทีที่จังหวัดเพชรบุรีรัฐบาลประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีจะเตรียมฉากทัศน์กรณีฝนตกหนักเหนือเขื่อนแก่งกระจานและจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราสูงสุดวันละ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายืนยันยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อทำให้น้ำเหนือเขื่อนมีระดับต่ำลงซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครปริมณฑลและในช่วงที่ฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็น 4-7 ตุลาคมหรือ 11-14 ตุลาคมเกาหลีเหนือยิงจรวดในเขตปลอดทหารกั้นพรมแดนกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไม่ทราบชนิดพุ่งตรงไปยังคาบสมุทรทางฝั่งตะวันออกท่ามกลางความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องการยิงขีปนาวุธเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อเรียกร้องของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ต้องการให้ออกมารับผิดชอบและขอโทษต่อกรณีกับดักระเบิดเกิดระเบิดขึ้นในเขตปลอดทหารกั้นพรมแดนจนทหารเกาหลีใต้บาดเจ็บสาหัส2นายระหว่างลาดตระเวนสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีตึงเครียดอย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีหลังเมื่อเกาหลีเหนือปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศประกาศล้มเลิกเป้าหมายการรวมชาติและระบุให้เกาหลีใต้เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบล

0: กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอ
2: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
0: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันแคมๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่แคมและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมคคิอาโต้ทรีนวันหอมแคมรสชาติลงตัว
6: โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
7: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
8: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รับชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
7: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
9: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
10: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 ณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077-581-264มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คดชรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร081-895-5850
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์
13: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
14: MCOT Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat โดย DJ ช้าง

8นาทีนะครับสวัสดีแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับพบกันนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ครับดีเจช้างณัฐพรการิการนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันนะครับทางสถานีวิทยุอสมททั่วประเทศครับ9สถานี10คลื่นความถี่ด้วยกันนะครับออกอากาศพร้อมกันเป็นประจำในช่วงของวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับในช่วงเวลา14นาฬิกาครับไปจนถึงเวลา16นาฬิกา2ชั่วโมงด้วยกันนะครับที่เราอยู่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุอสมทนครศรีธรรมราช FM 104.5 MHz อสมทยะลา FM 102.5 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 MHz อสมทชุมพรFM 90.75 และ FM 104.75 MHz ครับอสมทจันทบุรีนะครับ FM 95.25 MHz อสมทสุโขทัย FM 99.25 MHz อสมทสกลนคร FM 107.0 MHz อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 MHz นะครับนั่นคือทางหน้าปัดวิทยุคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางหน้าปัดวิทยุติดต่อสื่อสารกับดีเจช้างได้ครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นการแนะนำถามถึงกันสำหรับเรื่องราวของงานเพลงนะหรือว่ามีข้อมูลต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ๋ยแบล็คแคทยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะครับหรือว่าเรื่องราวของการทำสวนเรื่องราวของการทำเกษตรนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เลยนะที่เบอร์โทรศัพท์นะครับในขณะที่รายการกำลังออกอากาศกันอยู่ตอนนี้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0754192225ครับ0754192225นะครับในช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดต่อกันมานะครับได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับแนะนำถามถึงงานเพลงก็ได้นะครับ0754192225ครับ0754192225นะครับนอกจากนั้นนะครับท่านที่กำลังติดตามรายการของเรานะผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์พูดคุยนะครับกันได้เช่นเดียวกันนะครับที่ DJ ช้างตกมันนะครับแล้วก็ปุ๋ย Black Catเพจหลักบริษัทนะครับอันนี้ก็ฝากกดติดตามกันได้นะครับแล้วก็เคาะจอเคาะใจให้ด้วยกันแล้วกันนะครับแน่นอนครับรายการของเรานะครับก็มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆนะที่เอามาแนะนำกันนะครับสำหรับในส่วนของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับนั่นก็คือปุ๋ย Black Cat นะครับท่านอาหารรองท่านอาหารเสริมครบจบในสูตรเดียวครับแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยแมลงนะครับได้ด้วยนะฮะโดยปุ๋ย Black Cat 1ชุดคุณจะได้ชนิดน้ำไป1ลิตรครับบวกกับชนิดผงไป1ขวดนะครับในราคาชุดละ 1,980 บาทครับคุณผู้ฟังนะก็ผสมน้ำได้ 1,000 ถึง 2,000 ลิตรนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat ครับในส่วนของยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับ1ขวด1ลิตรนะฮะก็ราคา 1,540 บาทผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะครับใครสนใจวันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามแล้วก็สั่งซื้อกันมาโดยตรงนะครับได้ที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับได้เลยนะที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับนั่นคือเรื่องราวดีๆนะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันละนะสำหรับเรื่องราวของภาคการเกษตรกันนะครับแล้วก็ตัวช่วยตัวจริงสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับอย่างปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นั่นเองฟังงานเพลงนะครับจากวงแอลกงอนะครับชื่อเพลงว่าไอ้ถุยครับ

0: ชื่อเพลงว่าไอ้ถุยนะครับเสียงร้องจากน้องปุ้ยนะครับวงเอากองอครับเอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับ14นาฬิกากับ26นาทีครับในช่วงเวลาของรายการนะครับช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันครับคุณผู้ฟังครับนะฮะอีกสักครู่นึงครับเราก็จะพูดคุยกันวันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตาครบนะฮะ2คนแน่นอนนะครับดีเจช้างนะครับแล้วก็คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันนะวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวแล้วครับที่จะได้เอามาฝากนะครับแล้วก็เอามาพูดคุยกันสำหรับแฟนรายการนะครับที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับส่วนท่านที่ติดตามผ่านทางออนไลน์นะก็ทักทายพูดคุยกันมานะครับพี่ธวัชชามทองนะสวัสดีครับน้องช้างนะครับแล้วก็สวัสดีป้าพึ่งนะครับนวลสีทองด้วยนะครับสวัสดีค่ะลูกดีเจคนที่น่ารักนะคะกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดให้แล้วนะครับแล้วก็สวัสดีณจ๋าสายวิจิตน้องเบสณัฐพลนะครับที่กำลังติดตามแล้วก็รับชมรายการกันอยู่ตอนนี้นะครับแนะนำบทเพลงกันมาได้นะครับทางหน้าไลฟ์สดนะครับพูดถึงในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับเราก็มีโปรโมชั่นนะครับซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ครับ1ลัง24ชุดนะครับในราคาลังละ 37,900 นะครับ20บาทนะครับ1ลังเนี่ยคุณผู้ฟังจะได้ไปทั้งหมด24ชุดนะครับคุณก็จะประหยัดนะครับไปถึง9,600 บาทนะครับต่อลังกันเลยทีเดียวนะสำหรับท่านที่ซื้อยกลังไปนะก็จะคุ้มมากๆนะครับสำหรับท่านที่ใช้ในปริมาณเยอะๆนะครับแล้วก็มีพื้นที่เยอะมีสวนเยอะนะฮะก็เอาไปใช้แบบเป็นปีได้เลยนะครับในส่วนของ1ลังยกลังเนี่ย 37,920 บาทนะก็ช่วยลดต้นทุนให้จริงๆแต่ว่าคุณภาพนี้ไม่ลดนะครับคุณผู้ฟังครับคับขวดเหมือนเดิมคับลังแน่นอนนะสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับหลายคนเอาไปใช้เนี่ยเราการันตีในคุณภาพนะของปุ๋ย Black Cat นะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเอาไปใช้นะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat ฉีดพ่นต่อเนื่องตามคำแนะนำของบริษัทแล้วนะครับไม่เห็นผลไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับหลังจากที่ใช้ไป 5-6 ครั้งแล้วนะครับอันนี้บริษัทเราการันตีเรายินดีคืนเงินนะครับแต่ที่ผ่านๆมาก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลายท่านที่มีโอกาสเปิดใจนะครับแล้วก็เอาปุ๋ย Black Cat เนี่ยนะไปใช้นะครับ2ครั้งแรกก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงกันแล้วนะครับแล้วก็3ครั้ง4ครั้งก็จะเห็นชัดยิ่งขึ้นนะครับอันนี้อยู่ที่ความใส่ใจของคุณด้วยนะว่าเราเนี่ยฉีดพ่นด้วยตัวเองหรือเปล่าถ้าคนที่ฉีดพ่นด้วยตนเองเนี่ยแค่สัก2ครั้ง3ครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับระหว่างก่อนใช้นะกับการที่เราได้มีโอกาสได้เอาปุ๋ย Black Cat เนี่ยไปฉีดพ่นแล้วก็ไปใช้กันนะครับหลายส่วนครับก็บอกว่าอ่ะนะฉีดพ่นไปแค่ 2-3 ครั้งก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าทำไมถึงเกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะฮะกันขนาดนี้นะนั่นแหละนะครับเราก็เลยอยากให้คุณนั้นมั่นใจแล้วก็ได้เปิดใจแล้วก็ได้ใช้นะครับด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะเหมือนที่คำโบราณเขาบอกเลยครับว่า10ปากว่าก็ไม่เท่ามือคลำนะฮะเพราะฉะนั้น10มือคลำก็ไม่เท่ากับคุณสะพายเป้แล้วก็ไปฉีดพ่นนะฮะด้วยตัวของคุณเองนะครับทั้งปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1แล้วคุณจะหลงรักครับและคุณจะลดในเรื่องราวของต้นทุนและผลผลิตของคุณก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นใครสนใจวันนี้ติดต่อได้เลยนะครับที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับเบอร์โทรศัพท์นะจดไว้เลย0634596939ครับ0634596939สวัสดีคุณเกียร์ด้วยครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยสวัสดีดีเจช้างนะสวัสดีดีเจช้างค่ะ
0: ครับผมนะฮะอ่ะพร้อมกันนะตอนนี้14นาฬิกากับ30นาทีชั่วโมงครึ่งโดยประมาณครับที่เรายังคงอยู่กันสำหรับวันเสาร์วันนี้นะก็มีหลากหลายเรื่องราวที่จะได้เอามาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันแล้วก็ย้ำว่าถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรนะครับอยากจะสอบถามกันนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะโทรมาได้เลยนะครับในขณะที่รายการกำลังออกอากาศนะก็จะเป็นเบอร์โทร0754192255ครับ0754192255นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากรายการออกอากาศไปแล้วต้องการติดต่อคุณเกียร์เพิ่งนึกได้ว่าอยากจะคุยด้วยนะฮะอยากจะปรึกษาด้วยอยากจะสั่งซื้อปุ๋ย Black Cat ซื้อยารา Black Cat 1นะหรือว่าซื้อไปแล้วกำลังจะฉีดพ่นเอ๊ะมันผสมยังไงนะใช้ยังไงผสมน้ำเท่าไหร่นะโทรมาหาได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939นะครับ0634596939 6939นะครับ
1: อันนี้โทรมาได้เลยนะคะเบอร์นี้ก็ทักมาที่แฟนเพจได้ด้วยเอ้ยโทรมาทักมาที่ไลน์เบอร์ไลน์ได้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเบอร์ที่สามารถติดต่อสอบถามพูดคุยกันในเรื่องภาคเกษตรได้ทุกชนิดพืช
0: ครับ
1: ทุกชนิดพืชนะคะทักทายกันมานะคะได้เลยนะคะเข้ามาแล้วก็อย่ามาแค่แบบสวัสดีค่ะแล้วก็ไม่พูดอะไรพูดมันเลยนะคะของเกียร์นี่คือไลน์วันนึงก็ประมาณสัก 3-4,000 ข้อความนะคะ
0: ครับ
1: ดังนั้นคุณติดต่อสอบถามแล้วเนี่ยคุณพูดมาเลยว่าคุณอยากทำอะไรสนใจเรื่องอะไรปลูกอะไรอยู่ตั้งคำถามมายาวๆได้เลยเกียร์ตอบได้ทุกข้อ
0: ครับ
1: ตอบได้ทุกข้อค่ะท่านผู้ฟังนะคะ
0: ถ้ามีคำถามมีประเด็นเนี่ยก็จะตอบไวหน่อยแต่ถ้าสวัสดีมาเฉยๆก็อาจจะไม่ได้ตอบ
1: ค่ะนะใช่
0: ไม่รู้จะตอบว่าอะไร
1: คือใช่ไม่รู้จะตอบว่าอะไรหนึ่งไม่รู้จักกัน
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ไม่รู้เอาสวัสดีค่ะแล้วก็บางคนทำแบบรูปสติกเกอร์แบบโบกมือทักทาย
0: คือมันจะเป็นแบบนี้ครับคือหลายคนเนี่ยก็มีความเกรงใจนะครับอาจจะเป็นทักก่อนรอเขาตอบกลับแล้วถึงจะเข้าเรื่อง นะครับอันนี้คุณสามารถใช้ได้ในกรณีทั่วๆไปแต่ถ้าติดต่อมาที่คุณเกียร์เนี่ยขอเข้าเรื่องเลย เราจะไม่บอกว่ามีมารยาทหรือไม่มีมารยาทคือมันจะมีการตอบรับกันตอบโต้กันได้ไวมากกว่าเดิมคือไม่ต้องสวัสดีแล้วรอให้คุณเกียร์สวัสดีกลับแล้วถึงค่อยเข้าประเด็นไง
1: ใช่
0: เอามาเลยว่าต้องการจะคุยเรื่องอะไร
1: ค่ะก็คือทิ้งข้อความเอาไว้เลยหนึ่งทำอะไรอยู่แล้วไม่ต้องใจร้อน
0: ครับ
1: แต่ตอบภายในวันแน่แต่เวลาไหนไม่อัดคือเกียร์เนี่ยไม่สามารถตอบทันทีที่คุณทัก
0: ครับ
1: นะคะอันเนี้ยไม่ใจร้อนนะคะหนึ่งไม่ใจร้อนฝากข้อความเอาไว้ทั้งหมดได้เลยเช่นปลูกปาล์มอยู่นะน้องเกียร์ตอนนี้อายุต้นเท่านี
0: ้
1: ปาล์มไม่ค่อยจะเดินรากเท่าไหร่ถ้ามีรูปประกอบคุณก็ส่งมาและถามมาเลยว่าปุ๋ยแบคแคทยาเชื้อราแบคแคทวันมาช่วยได้แบบไหนต้องฉีดยังไงคุณทำไปเลยแล้วเดี๋ยวเกียร์จะไปเป็นคลิปเลยค่ะนะเกียร์จะไปเป็นคลิปเลยแล้วก็อธิบายแต่ละคนแต่ละแปลงอธิบายไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าด่วนคือโทรถ้าด่วนคือโทรถ้าโทรแล้วยังไม่ได้รับสายก็ไม่ต้องร้อนใจเพราะทุกสายที่โทรเข้ามาโทรกลับอย่างแน่นอนค่ะ
0: ใช่นะคะครับย้ำให้อีกครั้งหนึ่งนะ063-459-6939นะครับ063-459-6939นะครับสวัสดีณจาสายวิจิตด้วยนะครับสวัสดีคุณสมยศนะครับคุณเบสณัฐพลนะป้าพึ่งนะครับบอกว่าอุณจ่าตัวจริงสวยมากค่ะ
1: อุ้ยเจอกันแล้วเมื่อวานใครนะน้าสีเหรอมีไหม
0: หมอสี
1: หมอสี
0: มากับป้าพึ่ง
1: เขาแล้วก็อีกท่านหนึ่งชื่อคุณป้าอะไรที่ผมบับผมๆหน่อยอะค่ะอุ้ยตายแล้วเกียร์ลืมชื่อเมื่อวานพวกป้าพึ่งนี่แหละ
0: ป้าพินเหร
1: อเขาก็บอกเนี่ยเห็นน้องเกียร์แล้วใช่ใส่แว่นเห็นน้องเกียร์แล้วแต่น้องเกียร์ไม่เห็นไงน้องเกียร์ไม่เห็นมาเห็นอีกทีคือตอนเดินทางจะกลับแล้วนะคะเมื่อวานหลายๆคนเนี่ยบอกถามพี่เกียร์หมดเลยแม้กระทั่งคนที่บ้าน
0: ว่า
1: ไปงานอะไรเหรอเมื่อวานบ้านดีเจช้างก็จัดงานนะเพื่อนฟัง
0: ครับ
1: แต่เขาไม่บอกว่างานอะไร
0: งานออกปากไปรำวง
1: เขาบอกว่าเขาใช้แค่คำพูดว่าออกปากไปรำวง
0: ครับ
1: แล้วเกียร์ก็ต้องบอกกับที่บ้านว่าดีเจช้างจัดงานเขาก็ถามว่างานอะไรเหร
0: อง
1: านออกปากไปรำวงเขาก็งงว่ามีไปอะไรกันเหรอแล้วต้องไปหรือยังไงการไปออกปากไปรำวงนี่คือเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องไปไหมอะไรประมาณนี
0: ้ก็ต้องไป
1: ก็ต้องไป
0: ก็เขาออกปาก
1: เขาออกปากว่าให้ไปรำวงกับเขาหน่อยเกียร์ก็ต้องไปกับท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: นะคะ
0: นะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าได้สนุกสนานกันนะครับได้พบกันเนาะ
1: ใช่
0: นะ
1: ก็เราก็ไปเจอแฟนรายการเนาะพี่ช้างเนี่ยพี่เกียร์ก็เจอแฟนรายการบ้างเพื่อนพี่ช้างก็เป็นเพื่อนของพี่เกียร์ไปแล้วนะคะแล้วก็เจอผู้ร่วมงานกันในแต่ละทริปแต่ละงานที่เราเจอกันอยู่ประจำแต่เราไม่เคยมาเจอแบบมาเพื่อสังสรรค
0: ์
1: ก็ถือว่าจัดงานได้ดีนะคะ
0: น้าจ๋าบอกว่าออกปากมากินเหล้าด้วย
1: ออกปากโอ้เมื่อวานลุงเจียมเสิร์ฟดีนะจ๋าเสิร์ฟจนยกมือขอร้องเลยอ่ะเสิร์ฟดีมากลุงเจียมแต่ว่าลุงเจียมนี่โดนน้าจ๋าเสิร์ฟนะ
0: ครับ
1: แต่พี่เกียร์นี่โดนลุงแจมเสิร์ฟเสิร์ฟแบบดีของดีมีคุณภาพ
0: ต้องถ่ายรูปขวดไว
1: ้แล้วเอาอย่างนี้ทีหลังเนี่ยต้องไป ต้องไปที่ขนมสันไร
0: อ่าตอนนี้บรรยากาศริมทะเล
1: เดี๋ยวไอ้ตรงนั้นนะเกียร์ไม่ต้องขับรถค่ะลุง
0: ครับ
1: นะ
0: แล้วก็นอนเลย
1: เกียร์ก็นอนเลยนะคะลุงเสิร์ฟได้เลยยาวๆเป็นลังก็ไหว
0: มีพอหรือเปล่า
1: ลุงมีพอไหมอย่าโวยแล้วกันนะลุงมีพอไหมแค่นั้นเองนะคะแล้วรับประกันได้ว่าเราไม่ทำให้ลุงผิดหวังเราจะไม่ทำให้ลุงผิดหวังนะคะ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณแหละ
0: คุณรักเดียวอยู่เถอะว่าโทรไปยืมตังค์นะฮะ
1: โทรยืมตังค์ไม่ได้ค่ะ คืออันนี้เป็นสิ่งที่ข้อห้ามโทรมาพูดคุยได้นะคะแต่อย่ามาแบบไร้สาระ
0: ยืมได้แต่ไม่มีจะให้
1: ยืมได้นะไม่มีจะให้
0: มันการยืมตังค์เนี่ยมันไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาชีวิตให้กับใครได้จริงๆนะนะครับคนที่บอกว่าอุ้ยลำบากจังเลยนะครับมีปัญหาโน่นนั่นในชีวิตอะไรเงี้ยครับพี่เกียร์แล้วก็ใช้วิธีการยืมตังค์เราซึ่งมันก็ได้แค่นั้นถามว่าปัญหาคุณจบไหมมันก็ไม่จบคุณยืมดีเจช้างเสร็จไปยืมคุณเกียร์เสร็จคุณยังต้องยืมคนอื่นอีกถ้าคุณไม่แก้ต้นเหตุการที่คุณไม่มีรายได้หรือว่ารายจ่ายคุณเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็จะแนะนำว่าถ้าเกิดใครมายืมตังค์อาปลูกพืชหรือเปล่าที่บ้านคุณมีอะไรบ้างคุณก็ปุ๋ยแพ็คไปใช้สิมันสามารถไปเพิ่มผลผลิตมันไปเพิ่มรายได้ให้คุณได
1: ้
0: มันไปลดต้นทุนไปลดค่าใช้จ่ายเนี่ยให้คุณได
1: ้
0: สุดท้ายอ่ะก็ปุ๋ยแพ็คไปขายได้ด้วย
1: ถูกเอาจริงๆ
0: อันนี้คือเป็นการเพิ่มรายได้มันต้องแนะนำให้คุณทำอาชีพไม่ใช่ว่าให้ยืมตังค์แล้วจะแก้ปัญหาได
1: ้ให้เบ็ดไม่ให้ปลาให้โอกาสแต่ว่าไม่ให้เงิน
0: ครับ
1: การให้เงินเป็นการมันเป็นเรื่องที่ง่ายเนาะพี่ช้างเนาะแต่ว่ามันเป็นการสร้างความเร้าฉาน
0: แล้วก็อาจจะทะเลาะกันผิดใจกัน
1: ใช่
0: เนี่ยเพราะว่ายืมต้องคืนไง
1: เงินเนี่ยมันคมนะท่านผู้ฟังเงินนี่คมมากเห็นไหมพี่น้องสายเลือดเดียวกันก็ยังตัดกันขาดตะบั้นหันแหลกเลยเพราะเรื่องของเงินนะคะเงินสามีภรรยาก็ยังขาดกันเงินลูกกับพ่อกับแม่ก็ขาดกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราอย่าเอามูลค่าความคมของเงินเนี่ยมาตัดสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแต่สิ่งที่เราอยากนำพาคือเหมือนเกียร์เนี่ยพี่เกียร์มันรู้สึกว่าพี่เกียร์นำพาคนได้อย่างเช่นให้คำปรึกษาให้แนวคิดให้โอกาสอันเนี้ยทำได้ค่ะท่านผู้ฟังนะให้คำปรึกษาให้แนวคิดให้โอกาสอันเนี้ยทำได้อย่างเต็มที่ทำได้แบบไม่กักด้วยทำได้แบบอย่างเต็มใจที่จะเห็นใครหลายๆคนประสบผลสำเร็จวันนี้คุณอาจจะมองว่าคุณเกียร์ดีเจช้างประสบผลสำเร็จเนาะ
0: ครับ
1: แต่จริงๆเนี่ยเส้นทางทุกวันมันมีขวากหนามในการเดินอยู่แล้วทุกวันปัญหาอุปสรรคมีมากกว่าที่คุณรู้ก็ได้หรือมากกว่าที่คุณสัมผัสอยู่ก็ได้นะคะ
0: เพราะเรามีปัญหาจะไม่บอกใคร
1: เราไม่บอกใคร เราจะยิ้มสู้กับปัญหานะคะ ซึ่งเกียร์มองว่าทุกเรื่องราวของทุกชีวิตของทุกคนที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ค่ะต้องเจออุปสรรคไม่มากก็น้อย
0: ครับ
1: ถามว่าหลายคนแบบเวลาโทรมายืมเงินพี่เกียร์แบบพักพวกเนาะพี่ช้างเนาะเพื่อนฝูงสมัยเรียนอย่างเงี้ยโทรมาแบบเนี่ยเกียร์แบบเพื่อนลำบากจังรบกวนหน่อยใช่ไห
0: ม
1: พี่เกียร์ถามก่อนเลยว่าทุกวันนี้อยู่ยังไงเป็นอยู่แบบไหนกินข้าวยังไงนอนกี่โมงตื่นกี่โมงกลางวันทำอะไรสรุปถ้าคุณยังนอนมากกว่าดิฉันเนี่ยคุณหมดสิทธิ์ได้เงินดิฉันแม้แต่บาทเดียว
0: ครับ
1: เพราะดิฉันนอนไม่ถึง4ชั่วโมง5ชั่วโมงต่อวันต่อคืนดังนั้นเนี่ยถ้าคุณยังนอน12ชั่วโมงกลางวันเล่นแข่งบ้างอะไรบ้างนี่คือไปห่างเกียร์ได้เลยนะคะห่างเกียร์ได้เลยแต่ถ้าคุณทำงานสุดแล้วปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นคุณอาจจะมีโอกาส
0: ครับ
1: นะคะขุดอะไรปลูกอะไรแล้วก็ไม่ดีเลยชีวิตแบบลำบากลำบนเหลือเกินนอนวันนึงก็ไม่เท่าไรเพราะต้องตื่นแต่เช้าไปทำมาหากินไปเข็นรถอยู่บ้างกว่าจะเข็นผักทรงค่ะคืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราพอจะเข้าใจและหาโอกาสใหม่ที่มันดูแล้วขยับขยายตัวเองได้มากกว่าเดิมได้คนเราถ้าขยันนะคะเกียร์มองว่าไม่นานค่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: เราจะลืมตาอ้าปากได้ขยันอดทนนะคะแล้วก็มัธยัสถ์มันจะทำให้เราลืมตาอ้าปากได้เพราะเกียร์เองก็ไม่ได้คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วจะเหมือนอุ้งอิงอ่ะที่เขารวยคาบช้อนเงินช้อนทองมาเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เราไม่ได้เหมือนแบบนั้นดังนั้นเรามาจากปากกัดตีนถีบทั้งหมดเลยเกียร์ก็ไม่ต่างจากทุกคนแต่ว่า มุมมองโอกาสที่เข้ามาในชีวิตมากกว่าที่ทำให้เราได้ลืมตาอ้าปากได้เร็วขึ้นได้ตั้งตัวเร็วขึ้นได้เดินได้อีกช่วงโอกาสหนึ่งที่คนอื่นอาจจะเจอแต่ว่าไม่รับโอกาสนั้นไงพี่ช้าง
0: ครับ
1: นะฮะการที่มีโอกาสอะไรเข้ามาในชีวิตเราสักเรื่องหนึ่งสักครั้งหนึ่งอ่ะเราควรจะรีบแล้วลงมือทำแล้วตัดสินใจทำให้เร็วทันทีส่วนจะสำเร็จหรือไม่อ่ะทั้งหมดเนี้ยอย่าไปคิดว่าขาดทุนหรือกำไรเพราะทุกโอกาสที่เข้ามาทุกการตัดสินใจที่เราลงมือทำมันจะทำให้เรามีการเรียนรู้มันทำให้เรามีประสบการณ์แล้วสามารถพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตใจไปได้อีกขั้นหนึ่งไม่มีคำว่าขาดทุนแน่นะคะแค่ได้มากหรือได้น้อยหรือไม่ได้เลยแต่ท้ายที่สุดถึงแม้ว่าจะไม่สำเร็จเป็นผลเป็นกำไรแต่สิ่งที่ได้คือเราได้ประสบการณ์ค่ะ
0: ครับแล้วเราก็เชื่อครับว่าเรื่องของความจนความรวยเนี่ยมันไม่ได้เป็น DNA นะ
1: น
0: ะที่จะตกกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับหลายคนครับอาจจะเกิดมาแล้วฐานะร่ำรวยพ่อแม่มีตังค์แต่สุดท้ายก็หมดไปได้นะในรุ่นเราเหมือนกันหลายคนเกิดมาพ่อแม่อาจจะลำบากยากจนนะแต่ลูกสามารถที่จะทำมาหาชีพทำอาชีพนะทำมาหากินจนกลับกลายมาร่ำรวยนะฮะก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความจนความรวยไม่ได้เป็น DNA ที่มันจะมาพร้อมกับการเกิดมาจากเราอ่ะม
1: ัน
0: อยู่ที่การกระทำของเราเลือกเอง
1: มันไม่ได้มาจากสายเลือดอ
0: ัน
1: ที
0: ่
1: 1อันที่2มันก็ไม่สามารถอยู่แบบยั่งยืนคงทนได้ถ้าเราไม่มีนิสัยในการที่จะต่อยอดพัฒนาแล้วก็เก็บออมมันก็จะอยู่กับเราไม่นานอย่างเช่นเห็นไหมคนบางคนโชคดีจะตายถูกลอตเตอรี่เป็น20กว่าล้านแต่เงินก็หมดภายใน3เดือนได
0: ้อันนี้ล่าสุดก็ยินดีด้วยนะนครศรีธรรมราชเป็นคนอำเภอสีชนนะครับคุณแอร์นะเมื่อวานมึงนะฮะเขาก็มามอบตังค์อะไรกันเรียบร้อยละ12ล้านได้2ใบ
1: โอ้ยินดีด้วยนะคะ
0: ใกล
1: ้
0: แล้วจากสีชนแล้วเดี๋ยวก็ใกล้ในเมืองแล้ว
1: แล้วแสดงว่าเรามีความหวังต
0: ่อลอตเตอรี่พลัสเริ่มขับรถตู้มาเวียนๆหน้าบ้านบ้างหรือเปล่าวันน
1: ี้ไม่เวลาไปเปิดดวงที่ไหนหรือว่าไปเจอใครเขาก็บอกโอ้เนี่ยดวงชะตาเนี่ยต้องมีเหงื่อไหลใครย้อยนะถึงจะแบบ
0: จะได้
1: ดังนั้นก็อย่าไปเสียเงินเลยวันเนี่ยพี่เกียรติงวดล่าสุดเนี่ยด้วยความว่ารถมันเสียพี่ช้าง
0: ครับ
1: แล้วไอ้น้องโอ
0: ้
1: มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถซื้อทะเบียนรถ
0: เพราะรถเสีย
1: รถเสีย
0: ครับ
1: เขาบอกมีอยู่ครั้งนึงอ่ะคือเราอ่ะไปมีรถเสียแบบเนี้ยที่อยุธยาตอนนั้นแบตเตอรี่หมด
0: ครับ
1: นะฮะก็กำลังเดินทางไปศรีสะเกษแล้วก็นอนที่อยุธยาก่อนพอตอนเช้าตื่นมาสตาร์ทรถไม่ติดแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะก็มันตรงกับวันที่16หรือวันที่1นี่แหละท่านผู้ฟังมันออกตัวเลขนั้นตรงเป๊ะแต่เราไม่ได้ซื้อพอคราวนี้เกิดอาการแบบนั้นอีกมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถน้องโอบอก
0: ครับ
1: เกือบเจ๊งเลยพี่เกียร์เกือบเจ๊งเลยเราก็เลยซ
0: ื้อเกือบได้ไปอยู่วัดเพราะขายบ้านขายรถหมด
1: เกือบได้อยู่วัดค่ะท่านผู้ฟังนะคะก็ถือว่าแต่ว่าเกียร์ไม่ได้แบบหนีทุกงวดอ่ะไม่ทำอ่ะแต่ว่ามีไว้หน่อยติดปลายนวมอะไรประมาณน
0: ี้แล้วก็จะมีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นกุศโลบายเวลาที่เราแบบสูญเสียอะไรไปเขาจะให้เราอย่าได้ไม่ต้องเป็นนึกถึงเรื่องนั้นก็ให้นึกถึงดีๆให้มีความหวังไง
1: เป็นทุกขลาภ
0: ถูกไหมขับรถไปชนเงี้ยซื้อท้ายทะเบียนรถสิไม่งั้นเราอาจจะทุกข์อยู่กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นถูกไหม
1: แต่ว่าพอทุกซ้ำไงพอตอนนี้ไม่ถูกมันก็ซ้ำเดิมเจ็บเข้าไปอีกนะคะ
0: ครับก็ว่ากันไปเนาะเรื่องราวของโชคลาภวาสนานี่มันก็แข่งกันไม่ได้อ่ะ
1: น
0: ะครับ
1: แ
0: ล้ว
1: แต่เรื่องจริงนะแข่งโชคแข่งลาภแข่งวาสนามันแข่งกันไม่ได้แข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งวาสนาแข่งไม่ได้บางคนเนาะเห็นไหมอยู่แบบว่าตกระกำลำบากมาก
0: ครับ
1: นู่นสุดท้ายเห็นน้องเนเน่ไหม
0: น้องเนเน่รอยัล
1: น้องเนเน่รอยัลจากจังหวัด
0: กระบี่ภูเก็ตคุณพ่อนี่เป็นคนตรังคุณแม่เป็นคนนคร
1: ใช่
0: ครับ
1: แต่ทีนี้เนี่ยน้องตอนที่น้องไปเปิดหมวกร้องเพลงในแต่ละวันไม่มีใครเห็นวันหนึ่งที่น้องเนเน่ไปอยู่ในรายการที่อเมริกาก ลายเป็นว่าน้องชนะทุกคนก็คือมันกลายเป็นสปอตไลท์ส่องที่น้องอย่างเดียวเลยคนนั้นก็อยากสนับสนุนคนนี้ก็อยากสนับสนุนนะแต่น้องเก่งจริง
0: แต่เราก็จะไปสนับสนุนคนในวันที่เขามีแสงอยู่แล้ว
1: ใช่
0: วันที่เขายังไม่มีอะไรอ่ะเราก็มักจะไม่เห็นคุณค่าไม่ให้การช่วยเหลือเขาเหมือนกัน
1: เพราะเราก็จะเอาแสงเขาแม้ล่ะที่ไปสนับสนุนทุกคนก็อยากได้แสงของเขาด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปอาศัยแสงของใครอย่างปุยแบ็คแคทเนี่ยพี่ช้าง
0: ครับ
1: ในวันที่เราล้มลุกคลุกคลานนะคะ ในวันที่เราจะขายให้ได้สัก100ลิตรต่อเดือนนะคะมันโคตรที่จะยากแม้กระทั่งให้ฟรีคนยังเอาไปทิ้งเลยพี่ชา
0: ครับ
1: ตอนที่เราตั้งใจทำท่านผู้ฟังเกียร์ก็ให้ฟรีนะแจกฟรีค่ะแจกไปเยอะเลยค่ะท่านผู้ฟังนะคะถือว่ามันเป็นงบโฆษณาอย่างหนึ่ง
0: ครับ
1: เพื่อหวังว่าเขาจะได้ตัดสินใจใช้แล้วเขาจะเห็นผลเพราะเรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีขอแค่คุณใช้เห็นผลอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายอะค่ะบางคนเนี่ยพอ2ปีผ่านไปไปหาเขาที่บ้านเอ้าปุ๋ยฉันยังอยู่ข้างหลังประตูอยู่เขาเรียกบ้านภาษาใต้เขาเรียกซองตัวค่ะท่านผู้ฟัง
0: ก็วางไว้เฉย
1: ๆวางไว้เฉย
0: ๆครับ
1: ไม่ได้รับเขาไม่รู้เลยว่ามูลค่าของเราเนี่ยมันเม็ดเงินมันเป็นมูลค่าก็จริงแต่ที่เราตั้งใจให้อ่ะเพราะเราอยากให้คุณได้ประโยชน์มันจริงๆ
0: ครับคือชุดหนึ่งนี่มันวางอยู่ 1,980 บาทถ้าเป็นปุ๋ยแบคแคทนะ
1: ค่ะ
0: คือถ้าคุณได้เอาไปใช้คือถ้าวางไว้เฉยๆมันก็จะไม่มีมูลค่า 1,980 มันก็ไม่มีนะ
1: มันก็แค่เป็นน้ำชนิดหนึ่งที่กั้นประตูไม่ให้ลมพัดได
0: ้แต่มันสามารถถ้าคุณเอาไปใช้มันสามารถเพิ่มให้คุณเป็นหมื่นเป็นแสน
1: อุ้ยได้แน
0: ่ได
1: ้จริงๆวันนี้พี่เกียร์มีนัดกับพ่อ
0: ครับ
1: พ่ออะไรที่
0: ไม่ใช่พ่อเราใช่ไหม
1: ที่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่พ่อเกียร์แต่ว่า
0: ไม่ใช่พ่อฟังรายการอยู่คุณพ่อกลายฟังรายการอยู่นัดกับเกียร์เหรอวันนี
1: ้เป็นคุณพ่อที่เป็นลูกค้าแต่ว่าลูกค้าที่แบบพอมีอายุหน่อยเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเราก็เรียกแม่ยังเห็นแม่ใครแม่โซอะไรงี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่พอเป็นผู้ชายเราก็เรียกพ่อไงคะ อย่างเช่นพ่อใหญ่อ้อยเป็นอะไรเงี้ยเราจะเรียกพ่อแทนคำพูดอย่าง
0: น
1: ั้น
0: แล้วเกียร์เดียวกัน
1: ใช่แล้วเกียร์ก็มีนัดจริงๆด้วยนัดกับคุณพ่อพ่อเสวียน
0: ครับ
1: ทีเนี้ยมันเลยเวลาไปแล
0: ้
1: วเป็นชั่วโมงหน้าแล้วกันชั่วโมงหน้าจะคุยกับคุณพ่อเสวียน
0: ครับ
1: ใครที่ทำนาข้าวอยู่เดี๋ยวมาฟังพ่อเสวียนว่าเขาใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วเป็นยังไงบ้างเกียร์อยากให้เป็นเสียงของพ่อเสวียนส่งไปถึงกับพี่น้องที่เป็นชาวนาออกไปแบบทั่วทั้งประเทศไทยนี้ที่ทำนาข้าวแล้วพ่อเสวียนได้อะไรจากการใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันต้องเป็นชั่วโมงหน้าเพราะว่าชั่วโมงนี้มันมา40กว่านาทีแล
0: ้
1: วเหล
0: ือ
1: เวลานิดเดียว
0: ยังไม่จบไม่รู้เรื่อง
1: นะยังไม่รู้เรื่องวันนี้ต้องเกียร์เข้าสายด้วยล่ะค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เดินทางไปพัทลุงมานะคะไปพัทลุงก็เลยก็พยายามเหยียบมาเต็มที่แล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้แค่นี
0: ้ครับ
1: นะคะ
0: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องราวของฝนตกน้ำท่วมขังกันไปนะครับทีนี้ถามว่าพอน้ำลดแล้วนะครับปุ๋ยแบคแคทยาเชื้อราแบคแคทวันเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถเอาไปใช้แล้วก็ไปช่วยอะไรคุณผู้ฟังได้บ้าง
1: นี่แหละคือสิ่งที่อยากจะบอกอยากที่จะส่งข่าวนะเพราะว่าเกียร์เห็นจากโซเชียลเนาะตอนนี้เห็นภาพจากโซเชียลว่าพี่น้องภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นระยองชลบุรีปราจีนสระแก้วนะคะจันทบุรีตราดนะกลุ่มแถวเนี้ยที่ทำสวนทุเรียนที่เราเห็นทางสื่อโซเชียลนะปัจจุบันเนี่ยเห็นต้นเหลืองต้นโทร
0: ม
1: เป็นโรคเพราะบางแปลงนี่น้ำท่วมขังเป็นอาทิตย์เลยนะคะหลายหลายแปลงอาจจะน้ำไหลผ่านหลายแปลงอาจจะน้ำท่วมขังหลายหลายแปลงที่เป็นที่ดินซับน้ำอยู่แล้วพอเจอฝนเข้าไปต่อเนื่องฟ้าปิดต่อเนื่องค่ะพี่ช้างโอกาสโรคมันจะกระจายได้เร็วมากๆแล้วก็แบบคือมันจะไปไวมากๆสิ่งที่ Black Cat One ของเราช่วยได้เลยนะท่านผู้ฟังคือตอนนี้มันเป็นอยู่สองกรณีเนาะสำหรับภาคตะวันออกก็คือเขาฉบสารกันไปแล้วลงสารแล้วแล้วก็รอแต่ถ้าสภาพต้นเราไม่ดีนะตอนนี้มันจำเป็นที่ต้องทำชุดใบใหม่เนาะพี่ช้างเนาะการทำชุดใบใหม่พร้อมกับการฟื้นฟูรักษาโรคยับยั้งการเกิดเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นไฟทับเทอราฟิลซาเรียมนะคะหรือว่าราอื่นทุกชนิดเลยที่เกิดขึ้นกับสวนทุเรียนของพี่น้องหรือว่าสวนอื่นที
0: ่
1: ผ่านการน้ำขังน้ำแช่น้ำท่วมมาเนี่ยค่ะก็แนะนำเลยนะคะถัง 1,000 ลิตรหรือถัง200ลิตรก่อนแล้วกันนะคะถัง200ลิตรแนะนำใช้ปุ๋ย Black Cat เนี่ย 200cc ชนิดผง4ช้อนและยาเชื้อรา Black Cat 1 400cc ค่ะฉีดคลุมไปเลยค่ะทั้งต้นทั้งกิ่งทั้งใบและฉีดดินให้ชุ่มเลยท่านผู้ฟังฉีดดินให้ชุ่มเลยนะทำแบบนี้4วัน5วันฉีดครั้งนึง4วัน5วันฉีดครั้งนึงให้ได้3รอบในอัตรานี้นะคะ3รอบหลังจากนั้นก็ ลดปริมาณยาเชื้อราเหลือ200ซีซีต่อถัง200ลิตรแล้วก็ฉีดไปทุก 7-10 วันครั้งมันจำเป็นต้องทำชุดใบใหม่ค่ะนะคะบางคนถ้าใช้ปุ๋ยแบคแคทมันทำแค่ชุดใบเดียวค่ะพี่ช้างมันก็เต็มต้นแหละพอขึ้นใบชุดที่2คุณก็ต้องฉบสารกันใหม่อีกทีนึงนะคะเข้าสู่กระบวนการทำดอกกันใหม่อีกรอบนึงนะคะแต่ถ้าสำหรับแปลงไหนที่มันไม่เหลืองไม่โทรมมากใบยังสมบูรณ์ดีมีโรคเดินบ้างเล็กน้อยลงสารไปแล้วการฉีดพ่นแนะนำว่ายาเชื้อราแบล็คแคทวันนะคะฉีดคลุมทั้งต้นและฉีดดินเลยค่ะ1ลิตรนะต่อน้ํา500ลิตรหรือ 1,000 ลิตรเนี่ยน้ํา 1,000 ลิตรเราใส่ยาเชื้อราแบล็คแคทวัน2ลิตรทำแบบเนี้ย3รอบเองค่ะเพื่อหยุดการกระจายของโรคแล้วหลังจากนั้นก็ฉีดทุก10วันครั้งในอัตรา1ลิตรต่อน้ํา 1,000 ลิตรเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใครที่มันมีรายละเอียดเนาะเรื่องนี้มันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยดังนั้นท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่แล้วเจอปัญหาเจอวิกฤตนี้นะคะทักเข้ามาอินบ็อกซ์คุยกับเกียร์นิดนึงส่งภาพส่งบรรยากาศมาเรามองว่าเราช่วยเหลือได้นะคะเรามองว่าเราช่วยเหลือได้แบบ 99% ขึ้นอยู่กับว่ารากเปื่อยหรือไม่เปื่อยถ้าระบบรากเปื่อยแล้วขออนุญาตแต่ถ้าระบบรากยังไม่เปื่อยไม่ว่าต้นอายุเท่าไหร่นะคะคนใช้วิธีนี้ค่ะรับประกันว่าฟื้นเร็วมากๆค่ะ
0: ครับนะครับแล้วก็หลายส่วนครับนะฮะใช้ปุ๋ยแบล็คแคทของเรากันอย่างต่อเนื่องใช้กันแบบยาวนานกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังครับใช้เป็น10ปีอ่ะนะอย่างส่วนพี่สายันที่กรุงชิง
1: 14ปี
0: ใช้กันมานะครับใช้แบบเงียบ
1: ๆคือเมื่อก่อนน่ะเขาก็บอกคนนั้นคนนี้นะแต่คนไม่เชื่ออ ื
0: ม
1: พอคนไม่เชื่อเสร็จก็จำใช้เองดีกว่าบอกไปก็เหนื่อย
0: ครับ
1: คือบอกไปก็อันนี้เกียร์เข้าใจนะพี่เกียร์เข้าใจมากเพราะว่าหลายคนมันเชื่อยากอ
0: ่
1: ะว่าปุ๋ยแบคแคทแค่1ขวดผง1ขวดน้ํา1ขวดอ่ะมันจะช่วยทุกอย่างได้จริงๆเนี่ยมันเชื่อยาก
0: แต่พี่สายันคือเขาก็ไม่ได้หวังว่าก็จะขายปุ๋ยแบคแคทไง
1: โอ้ยเขาทำทุเรียนปีนึงเขาก็20กว่ากิโลแล้วค่ะคุณ20กว่ากิโลเงินนะ
0: ครับ
1: เขาได้ของเขาทุกปีแล้วเขาไม่เคยแพ้แล้วก็การทำงานของพี่สายันนี่คือพี่สายันบอกว่าใช้มา14ปีปีเนี้ยเป็นปีที่14พี่ช้างได้อะไรไหมสิ่งที่เขาได้เลย1

0: ดอกมาง่าย
1: ครับ
0: อันที่สองทรงลูกสวยหนามสวยน้ำหนักดี
1: ครับ
0: อันที่สามต้นเขาสมบูรณ
1: ์อืม
0: นี่คือสิ่งที่เขาได้จากการใช้ปุ๋ย Black Cat มาต่อเนื่องยาวนาน
1: ครับ
0: ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวล
1: อ
0: ่ะขอแค่คุณลงมือใช้ที่สวนคุณก่อนแล้วคุณดูหน้างานเป็นหลักเกียร์พยายามบอกให้ทุกคนน่ะดูที่แปลงของตัวเองเป็นหลักว่าหลังจากใช้แล้วมันดีหรือไม่ดีถ้ามันดีไปต่อ
1: ครับ
0: นะคะไม่ต้องจบอยู่แค่ที่ทำใบเอาไปที่กระทุ้งเนี่ยตอนนี้กรุงชิงสิ่งที่เป็นมากๆเลยพี่ช้างเอาปุ๋ยแบ็คแคทไปเปิดตาดอก
1: อย่างเดียว
0: อย่างเดียว
1: พอ
0: เปิดตาดอกได้ปุ๊บกลับไปใช้เคมี
1: ครับ
0: แล้วก็ย้อนกลับไปฟื้นฟูต้นมันก็หนักไงพี่ช้างเข้าใจไหมคือหนักในต้นทุนคือเราทำกันเองทั้งหมดเลยเปลืองต้นทุนเปลืองงบประมาณเพราะใจเราไม่เคยพอใจเราฟังคนนั้นใจเราฟังคนนี้ถ้าวันนี้วันนี้ฤดูกาลนี้คุณตัดสินใจยี่ห้ออะไรไปแล้วคุณไปให้จบเลยจะเกิดอะไรขึ้นต้องรับผิดชอบกับการตัดสินใจของตัวเองแต่สิ่งที่ปุ๋ยแบ็คแคทร่วมรับผิดชอบกับคุณถ้าคุณตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบ็คแคทนะพี่ช้างเนาะเราร่วมรับผิดชอบว่าถ้า7รอบคุณฉีดพ่นไปสวนคุณไม่ดีขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมเลยไม่สวยขึ้นไม่อะไรเลยสักอย่างเดียวเรารับผิดชอบค่าปุ๋ยแบ็คแคททั้งหมดที่คุณจ่ายเราคืนให้คุณเต็มจำนวนค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่จะร่วมรับผิดชอบแต่ยี่ห้ออื่นเกียร์ไม่ทรา
1: บ
0: แต่ถ้าคุณตัดสินใจแล้วคุณไปทั้งฤดูกาลแล้วคุณจะรู้ว่าผลลัพธ์ที่มันได้มาเนี่ยมันเกินคุ้มค่าจริงๆเมื่อวานพี่เก็บไปเจอพี่คลีมา
1: ครับ
0: เมื่อวานไปสวนส้มโอพี่ใครสอนปานแก้วที่อำเภอสีชนมานะคะพี่คลีก็บอกว่าเนี่ยคุณเกียร์ที่ผมไม่ค่อยบอกคุณเกียร์ว่าตัดเก็บผลผลิตอ่ะเพราะคุณเกียร์ชอบแบบพูดไงว่าเนี่ยพี่คลีทำงานแบบนี้แบบนี้แบบนี
1: ้
0: แล้วมันมีความรู้สึกเหมือนไปขิงคนอื่นแต่เกียร์บอกว่าเจตนาของเกียร์เนี่ยเกียร์หวังแค่ให้ทุกคนเนี่ยได้ทำงาน
1: ได้ประสบความสำเร็จเหมือนพี่ครี
0: ใช่
1: ถ
0: ้
1: าอยากประสบความเหมือนพี่ครีก็ทำแบบนี้ไงก
0: ็
1: จะได้ประสบความสำเร็จ
0: ใช่นั่นคือสิ่งที่พี่เกียร์อยากให้ทุกคนเข้าใจเกียร์ไม่ได้มาโม้เพื่อไปขิงเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: ว่าพี่ขิงแบบเหนือกว่าคนอื่นเขาอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้น
0: ไม่แล้วพี่ขิงเขาบอกว่าอย่าบอกเขานะแล้วเมื่อวานเนี่ยมันก็มีทริคมีเคล็ดลับเนาะสำหรับคนที่ใช้ยาหนอนยามันแรงยาเคมีนะคะพี่ขีเขาใช้ไม่เขาใช้ค่ะพี่ช้างเพราะเขาทำส้มส่งออก
1: ครับ
0: พอทำส่งออกเนี่ยมันหนีไม่ได้แต่จะใช้แบบไหนให้มันตรงกับหลัก GAP นะคะทำแบบไหนให้มันอยู่ในขอบเขตของ GAP คำว่าข่าวคนที่ได้รับเครื่องหมาย GAP ไม่มีใครไม่ใช้เคมีค่ะ
1: ครับ
0: นะคะGAP เนี่ยเขาบอกว่าตอนที่คุณใช้เคมีมาเนี่ยคุณต้องหยุดใช้เนี่ยกี่วันก่อนตัดเก็บผลผลิตซึ่งตัวยาหนอนยาแมลงอ่ะท่านผู้ฟังมันจะมีสลากของมันจะมีสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองคุณจะเห็นอยู่แล้วที่กล่องเขาก็จะออกอยู่แล้วว่าสีน้ำเงินเนี่ย7วันนะก่อนตัดเก็บผลผลิตคุณควรหยุดการฉีดพ่นกลุ่มนี้ก่อนอย่างน้อยคือ7วัน
1: ครับ
0: ถ้าพอเป็นสีเหลืองอย่างน้อย15วันถ้าเป็นแถบสีแดงอย่างน้อยต้องมี20วัน
1: ครับ
0: แต่พี่ขลีบอกว่ากฎของพี่ขลีมารยาทของพี่ขลีจรรยาบรรณของพี่ขลีในการทำสวนก็คือ1เดือนก่อนตัดเก็บผลผลิตไม่ฉีดสารเคมีเลยนะคะสารเคมีอันตรายใดๆทั้งสิ้นเขาไม่ฉีดเลยเขาใช้วิธีการใช้กาวมันล่อ
1: ครับ
0: เต็มต้นไปหมดเลยเหมือนเราแขวนตามต้นโพอ่ะพี่ช้างเห็นไหมอ
1: ันนี้คือเป็นการรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
0: เป็นการรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
1: แต่เราต้อง
0: ความสบายใจ
1: ฟังกับต้นชั่วโมงครับจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อในชั่วโมงที่2เนาะ

0: 100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตำบลบ้านแก่งนครสวรรค์เยี่ยมชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมยืนยันรัฐบาลดูแลเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จุดแรกนายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่วัดบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พบปะประชาชนมอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบภัยกลุ่มเปราะบางตำบลบ้านแก่งและตำบลบ้านไซจำนวน500ชุดโดยมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม500หลังคาเรือนนายกรัฐมนตรีกล่าวให้กำลังใจชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยว่ารัฐบาลพยายามแก้ไขอย่างเต็มที่ให้สถานการณ์กลับคืนสู่ปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายน้ำการจัดการน้ำให้พ้นจากบริเวณบ้านเรือนแต่บางครั้งเกิดน้ำทะเลหนุนสูงกรุงเทพมหานครต่ำกว่าระดับน้ำทะเลจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีตนได้แบ่งภารกิจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวมถึงกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอนายกเทศมนตรีนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลประชาชนอย่างเต็มที่เรื่องของการซ่อมแซมบ้านจะต้องมีการสำรวจความเสียหายไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนซึ่งจะต้องมีกรมโยธาธิการและผังเมืองมาช่วยประเมินความเสียหายร่วมกับบริษัทประกันภัยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดพิพัฒน์อัปเดตคมนาคมช่วยน้ำท่วมเดินหน้าช่วยเหลือบรรเทาฟื้นฟูเปิดที่จอดรถฟรีลดค่าซ่อมรถนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงข้อมูลการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินพบว่าโครงข่ายกระทรวงคมนาคมได้รับผลกระทบ319แห่งผ่านไม่ได้119แห่งแบ่งเป็นทางหลวงได้รับผลกระทบ168แห่งผ่านไม่ได้41แห่งและทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ151แห่งผ่านไม่ได้78แห่งโดยกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทยังระดมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและเครื่องจักรเข้าดูแลจุดเสี่ยงเปิดทางและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วนอกจากนี้ยังรักษาโครงข่ายคมนาคมโดยนายพิพัฒน์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งออกมาตรการลดภาระประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายชำรุดสามารถขอรับใบทดแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศและไม่จำเป็นต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงสามารถใช้สำเนาแทนได้จนถึง30พฤศจิกายน2569เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาลดขั้นตอนการดำเนินการสำหรับประชาชนที่รถได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมกรมการขนส่งทางบกผนึกกำลังกับค่ายรถยนต์และศูนย์บริการรวม29รายจัดมาตรการช่วยเหลือทั้งส่วนลดค่าอะไหล่ประมาณ 30% ค่าแรงสูงสุด 40% และตรวจเช็คสภาพรถฟรีรวมถึงบริการเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการบางรายไต้หวันลุยทดสอบเรือดำน้ำผลิตเองลำแรกนาวาน CSPC Corporation ไต้หวันบริษัทต่อเรือรายใหญ่ของไต้หวันเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่านาวานเรือดำน้ำลำแรกที่ไต้หวันผลิตเองอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการทดสอบเฉินเจิ้งหงประธาน CSPC เปิดเผยว่าขณะนี้เหลือการทดสอบไม่กี่รายการตัวเรือไม่พบปัญหาทางเทคนิคร้ายแรงแต่ยังมีอุปกรณ์บางส่วนที่ต้องปรับปรุงให้สมบูรณ์โดยไม่ได้ระบุ กรอบเวลาส่งมอบเรือดำน้ำที่แน่ชัดนาวานเป็นลำแรกในโครงการต่อเรือดำน้ำ8ลำที่ไต้หวันตั้งเป้าไว้มีกำหนดส่งมอบในปี2567แต่เผชิญปัญหาล่าช้าท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จีนอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนซึ่งไต้หวันปฏิเสธมาโดยตลอด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: หรือสถาบันค
3: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
7: อัพลุคแฟชั่นจะโมเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
8: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
6: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Heart New Honda
9: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
10: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มั่นเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
11: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
12: Hilux TravelGreater together
13: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
14: เอาละครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
15: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
16: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รับชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
15: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
17: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
13: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581 2564
16: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร0775443666หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร0775453416ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
3: ์ Mcot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: Mcot Radio Network ช่วงช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทโดยดีเจช้าง

0: ละหมาดอารมณ์ครับงานเพลงจากมาริวันน่านะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2ครับ15นาฬิกากับ17นาทียังคงอยู่ด้วยกันกับดีเจช้างและคุณเกียร์ Black Cat นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับประจำวันเสาร์ที่3เดือนตุลาคม2569นะไวมากเลยนะครับเหลือกัน3เดือนก็จะสิ้นปีกันอีกแล้ว
1: 3เดือนนี้ก็คือถือว่า
0: ครับ
1: ต้องดูแลตัวเองดี
0: ๆ
1: 3เดือนนี้กว่าจะสิ้นปีก็ต้องเป็น3เดือนที่เรายังคงต้องดูแลตัวเองดีๆ
0: อย่าให้สิ้นใจซะก่อน
1: อย่าให้สิ้นใจซะก่อนจริงๆนะคะก
0: ็
1: ถือว่ามันคือทุกคนต้องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดนะคะดูแลตัวเองให้ดีดูแลกำลังใจให้ตัวเองมีกำลังใจเยอะๆนะคะมันมีโอกาสได้นะคะกับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อย่างเนี้ยอ่ะเราดูแลต้นมาดีมากเลยพี่ช้าง
0: ครับ
1: มาเจอวิกฤตน้ำท่วมเจอวิกฤตน้ำท่วมนี่คือทุกคนก็เป็นเนาะพี่น้องทางภาคเหนือก็เป็นไปแล้ว
0: ครับ
1: นะภาคตะวันออกเป็นเดียวก็มาทางใต้นะมันเป็นแบบนี้จริงๆว่าสภาวะอากาศมันแปรปรวนไปกว่าเดิมเยอะมากนะเวลามันท่วมก็ท่วมหนักเวลาแล้งก็แล้งจัดจริงๆนะดังนั้นวันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วนะตั้งสติให้ดีวันนี้เราบอกว่าตัวปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันสามารถ1ฟื้นฟูต้นได้เร็วมาก
0: ครับ
1: อันเนี้ยเร็วนี่คือเร็วจริงกล้าการันตีว่าเร็วจริงขอแค่ระบบรากคุณไม่เปื่อยคุณไปต่อกับแบคแคทได้เลยนะคะใครที่ผ่านมากับสถานการณ์แบบนี้คือจัดการตัวเองให้เร็วที่สุดนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปจัดการเรื่องนี้เดี๋ยวเรามีแขกเข้ามาแล้วพี่ช้าง
0: ใช่ครับไปที่คุณพ่อเสวียน
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: รายงานตัวนิดนึงค่ะพ่อคะ
2: ผมชื่อเสวียนเจียงเพ็งบ้านครูสิเจตำบลประสาทเจออำเภอไผ่เบิงจังหวัดศรีสะเกษครับผม
0: ครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะฮะ
1: ที่บ้านคุณพ่อเนี่ยทำเกษตรนาข้าวใช่ไหมคะพ่อ
2: ครับ
1: พ่อที่ทำนาข้าวอย่างเดียวหรอคะ
2: ก็ทำสวนยางบ้างครับ
1: ทำนาข้าวกับทำสวนยางนะคะ
2: ครับ
1: พ่อมีโอกาสรู้จักปุ๋ย Black Cat จากทางไหนคะพ่อ
2: ผมทำไปฟังวิทยุปสมทจังหวัดศรีสะเกษอยู่ครับ
1: อ๋อฟังรายการวิทยุช่วงบ่ายโมงอย่างนั้นเหรอคะคุณพ่อ
2: ครับครับ
1: กับดีเจน้องโมโน
2: ่ครับครับ
1: แล้วก็มาเจอว่ามีปุ๋ย Black Cat
2: ได้ยินเขาไอ้โฆษกโมโน่อะไรก็พูดอยู่เขาผมก็เลยทำงานด้วยก็ฟังไปด้วยเรื่อยๆก็เลยอยากจะลองดูปีที่แล้วนะ
1: ปีที่แล้วเริ่มต้นใช้ปุ๋ย Black Cat กับนาข้าวอย่างเดียวหรือว่าใช้กับยางพาราด้วยคะ
2: ใช้แต่นาข้าวอย่างเดียวครับผม
1: ใช้แต่นาข้าวอย่างเดียวเมื่อก่อนทำนาเนี่ยพื้นที่กี่ไร่ครับพ่อ
2: เมื่อก่อนก็ทำนา20ไร่มันมีอยู่2ทุ่งครับ
0: ครับ
1: ทำนา20ไร่รวมทั้ง2ทุ่งแล้วก็คือ20ไร่ใช่ไหมคะ
2: ครับครับผม
1: 20ไร่เนี่ยพ่อเคยได้ข้าวอยู่ที่กี่เกวียนหรือกี่ตันคะ
2: ไอ้ทุ่งหนึ่งที่หนึ่งผมขายสดไปเลยครับมันก็ได้4ตันกว่าเนี่ย
0: ขายสดได้4ตันกว่า
1: ค่ะ
0: ครับอีกทุ่งนึงแล้วครับ
2: แต่ว่าทุ่งนี้ผมจงเผื่อไว้กินนะตากแห้งไว้กินนะ
0: ครับ
1: ทุ่งนี้ได้กี่ตันคะ
2: ก็ไม่ได้
0: ช่าง
2: ไอ้ตวงทั้งตัน
0: เพราะว่าเก็บไว้กินเอง
2: เกี่ยวเสร็จแล้วก็คือเกี่ยวรถอุ้มเนี่ย
0: ครับ
1: แล้ว
2: เทใส่ก็ตากไว้กินแห้งเนี่ยใส่จุ้งไว
1: ้อ๋อแล้วไอ้ที่สี่ตันกว่าเนี่ยพ่อพื้นที่กี่ไร่คะ
2: ไอ้8ไร่ครับผม
0: แปดไร่
1: ได้สี่ตันทำข้าวอะไรคะถ่ายพันธุ์อะไรคะ
2: ข้าวไอ้มะลิ105 105 105เขาเรียก
1: ข้าวมะลิ105เขาเรียกว่าข้าวหอมมะลิไม่พ่อไม่ใช่
2: ข้าวหอมมะลิ105
1: ข้าวหอมมะลิ 1,105 นะคะอายุต้นกี่วันถึงจะเก็บเกี่ยวคะเนี่ย
2: มันเป็นหน้าปีเนาะบางทีก็เกือบไอ้6เดือนแหละ
1: 6เดือนทำนาปีอย่างเดียวนะพ่อนะ
2: ครับผม
1: พอมาใช้ปุ๋ย Black Cat ปีที่แล้วก็ได้มีโอกาสใช้ปุ๋ย Black Cat
2: ตั้งใจฟังในรายการวิทยุดูก็เลยลองมาใช้ดู
1: ลองใช้ดูแล้วเป็นยังไงบ้างพ
2: ่
1: อ
2: ก็ดีครับผมดีเพราะว่าดีปีนี้ใช้เต็มที่เลย
1: ปีนี้ดียังไงใช้ปุ๋ย Black Cat ดียังไงพ่อบอกเขาหน่อยสิ
2: เพราะว่าปีที่แล้วใช้แล้ว ดูต้นข้าวมันแข็งแรงดีนะ
0: ต้นแข็งแรง
2: ใหญ่ดี
0: ใหญ่ครับ
2: ข้าวเขียวเขียวใบตั้งเขียวใบไม่อ่อนนะ
0: อืมคร
1: ับเขียวใบตั้งต้นแข็งแรงแล้วข้าวได้เยอะไหมครับพ่อฉีดกี่รอบปีที่แล้วพ่อฉีดไปกี่รอบ
2: ปีที่แล้วพ่อใช้อยู่แปลงเดียวเลยฉีดสี่รอบครับ
0: สี่รอบ
1: ใช้แปลงเดียวคือแปลงไหนแปลงที่ทำขายหรือแปลงที่ทำกิน
2: แปลงทำกินครับผม
0: อ๋อใช่แปลงทำก
1: ินเหรอ
2: ข้าวครับ
1: แล้วข้าวเป็นไงบ้างพอทำมาแล้วแตกต่างไหมข้าว
2: ข้าวสวยดีเม็ดก็ใหญ่ดี
1: ข้าวสวยเม็ดใหญ
2: ่เมล็ดข้าวใหญ่กินแล้วก็นิ่มดี
0: อืมทานนิ่ม
1: หอมกว่าเดิมไหมพ่อ
2: ข้าวหอมกว่าเดิมมันทานนิ่มเลย
1: แล้วได้ข้าวเยอะไหม
2: เยอะเท่าปีที่แล้วก็สมาชิกที่กินมันมีอยู่2คนเนาะตายายนี่แหละตอนนี้ปีนี้มีสมาชิกมากินเพิ่มอีก3คนยังกินไม่หมดยังได้ขายอีกอยู
0: ่
1: อ๋อคือข้าวเหลือกินเหลือขาย
2: ข้าว
1: โดยปกติเนี่ยแปลงที่ไว้ทำกินเองเนี่ยข้าวมีพอกินไหมหรือว่ามีแบ่งคนอื่นไหม
2: ก็แบ่งบ้านลูกอยู่ต่างจังหวัดก็สีแบ่งไปให้เขากินบ้าง
1: ค่ะ

0: ปีนี้แสดงว่าปีที่แล้วที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทเนี่ยมีข้าวเหลือปีเลยเหรอคะ
1: เหลือครับเหลือเพราะว่าไอ้เกี่ยวแล้วมันเยอะมันมีที่ตากเลยผมไปขายสดอยู่2ตันกว่า
2: อ๋อไปขาย2ตัน
1: ครับขาย2ตัน6หมดเลยตัวที่ไปขายสดมันมีที่ตากที่ตากเต็มหัวข้าวได้เยอะปีนี
0: ้ข้าวได้เยอะข้าวได้เยอะ
2: เดิมอ่ะก็คือ 1ปีนี่คือคุณพ่อได้ข้าวมาแล้วก็ทานกันที่บ้าน2คน
1: ครับอ
2: ันนี้คือพอดีไหมคุณพ่อ
1: เพิ่มมาอีก3คนก็เป็น5คน
2: ตอนนี้ทานกัน5คน
0: แล้วข้าวยังเหลือ
2: ข้าวก็เหลืออีก2ตันกว่าได้ขายอีก
1: ครับผม
2: อันนี้คือทุ่งที่แบบทำไว้กินนะไม่ได้เป็นทุ่งที่ทำขายใช่ไหมครับคือ
1: ไม่เฉพาะทุ่งนี้ไว้กินน
0: ี่เดี๋ยวปีที่แล้วทำไมถึงตัดสินใจทำเฉพาะทุ่งที่ไว้กินทำไมไม่ทำทุ่งที่ขาย
1: ก็เพิ่งลองดูลองคิดนะ
2: ที
1: ่แรกนะปีแรกลองฉีดไอ้ปุ๋ยแบคแคทเนี่ยนะแต่ข้าวก็ทำเหมือนเดิมแหละทุ่งโน้นเหรอแต่ใส่ปุ๋ยเม็ดน่ะนะ
0: ค่ะข้าวแตกต่างไหมพ่อคือข้าวทุ่งที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทกับทุ่งที่ใช้ปุ๋ยแบบเดิมที่เคยใช้อยู่มีความแตกต่างอะไรบ้าง
1: แตกต่างต้นมันแข็งแรงกว่ากันนะครับผม
2: ครับ
0: จำนวนข้าวที่ได้มีเยอะกว่าไหมหรือยังไงคะ
1: เยอะกว่าครับผมดูแล้วเยอะกว่า
0: ข้าวได้เยอะกว่าเม็ดข้าวรวงข้าว
1: เพราะว่าไอ้เม็ดรีบมันไม่ค่อยมีนะ
2: ไม่ค่อยมีเม็ดรีบ
1: ข้าวครับ
2: ทุ่งที่ทำกินนี่กี่ไร่ครับพ่อ
1: ทุ่งทำกินใน10ไร่ครับผม
2: 10ไร่
0: เมื่อก่อน10ไร่นี้มันทาน2คนเนี่ยมีพอทั้งปีหรือว่าไว้ขายบ้างไหมขายสดบ้างไหมคะ10ไร่เนี่ย
1: ตอนนั้นมันได้ขายสดแล้วแต่ว่าเหลือกินในปลายปีจึงได้เหลือกินแล้วถ้าใครเอาไปขายก็มันไม่ถึงตันแล้ว
0: อ๋อนี่คือความแตกต่างพอหลังจากใช้ปุ๋ยแบคแคทแล้วเนี่ยข้าวมันเกินยุ้งข้าวที่เหลือกินก็เลยไปขายสดซะ2ตันกว่าแล้วก
2: ็แต่คนกินก็เพิ่มมาเป็น5นะจาก2อ่ะ
1: ครับ
2: ๆๆเดิมอ่ะกินกันอยู่2คนได้ทั้งปี
1: ไอ้ข้าวแห้งนี่ก็ยังเหลือไปขายอีกอยู่ดิ
0: อ๋อนี่ข้าวแห้งมีเหลือขายอีกเหรอคะ
1: ครับๆคํานวณเวลาจะกินก็ไม่หมดก็ไปขายไอ้ไม่อาทิตย์ก่อนนี่เอง
0: ครับเพิ่งขายไปเท่าไหร่อีกคะข้าวแห้งนั่นน่ะ
1: ได้500กว่าโล
0: อ๋อข้าวแห้งไปขายอีก500กว่ากิโลแล้วยังมีเหลือเก็บไว้กินจนถึงสิ้นปีใช่มั้ยคะ
1: ครับก็กอกตวงไว้แล้วในกระสอบปุ๋ยเนี่ย10กว่ากระสอบมันก็กินไปหมดแล้วคำนวณไปแล้ว
2: อืม
0: อ่าโอ้โหข้าวอร่อยขึ้นเม็ดข้าวใหญ่ขึ้น
1: ครับ
0: ข้าวหอมกว่าเดิม
1: ครับ
0: นะคะปีนี้เลยแล้วเอาปีนี้เนี่ยมาใช้ทุกแปลงเลย
1: ใช้ทุกแปลงซึ่งว่าหลายชุดแล้ว
2: หลายชุดละ
1: ฉีดชุดยางอีกทุกวันก็ฉีดชุดยางอีก
2: ทำ
0: ยางพาราแล้วด้วย
1: ครับฉีดยางพาราสองรอบสามรอบแล้ว
0: ฉีดไปสามรอบเป็นยังไงบ้างครับพ่อ
1: ก็ถามไอ้ลูกเขาปีคนนิ่มดีน้ำยางไหลดีอยู
0: ่น้ำยางนิ่มน้ำยางไหลขายก้อนหรือว่าขายแผ่นหรือว่าขายน้ำคะ
1: ขายก้อนครับ
0: ขายก้อน
1: ก้อนครับผม
0: ค่ะแล้วพอเอาไปใช้กับยางพารารู้สึกว่าเราได้น้ำหนักยางเพิ่มขึ้นแล้วหรือยังสามรอบเนี่ยค่ะ
1: มันก็ผลมันตกกรีดไปเต็มที
0: ่กรีดไม่เต็มที่
1: ตกเป็นเดือนกว่าเลยไม่ใช่ได้กรีดวันหนึ่งตกมา
0: แล้วมีความแตกต่าง
1: ออกดีอยู่เขาออกดี
0: อ๋อน้ำยางออกดี
1: ครับ
0: ความแตกต่างได้ถามไหมคะว่าตั้งแต่ฉีดพ่นแบคแคทมามีอะไรแตกต่างในสวนยางพาราบ้าง
1: ก็เขาก็ว่ากรีดนิ่มกว่าค่ะนิ่มกว่าเดิม
0: ค่ะ
2: จะได้แค่สองรอบไง
0: สามรอบแล้ว
2: พอสามรอบแล้ว
0: เราการันตีที่7รอบนะพ่อนะว่าน้ำหนักยางจะได้มากขึ้นกว่าเดิม
1: ครับ
0: ลองคอยดูว่าหลังจากไปขายก้อนสักฉีดพ่นไปครบ7รอบแล้วเป็นยังไงเนี่ยพอ3รอบปุ๊บสิ่งที่ได้มาก็คือหน้ายางนิ่มแล้วก็น้ำยางไหลเยอะกว่าเดิม
1: คร
0: ับ ค่ะแล้วปีนี้ตั้งใจใช้นาข้าวเต็มที่แล้วใช่ไหมคะ
1: ครับก็สั่งมาอีกนี่สั่งกับโมโนมาอีก3ชุดอยู่นี่
0: ใช้ทั้งปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคทวันด้วยไหมคะพ่อ
1: ยาเชื้อราไม่ได้ใช้แต่แบคแคท
0: พ่อใช้เฉพาะปุ๋ยอย่างเดียวนะคะฉีดพ่นไปตอนนี้นาข้าวของพ่อทำมากี่วันแล้วปลูกแล้วหรือยังคะฤดูกาลใหม
1: ่ตอนนี้มันจะเริ่มตั้งท้องแล้วนี
0: ่โอ้ยจะตั้งท้องแล้วหรอแล้วข้าวเป็นไงบ้างพ่อ
1: สวยดี
2: ครับ
0: ที่เขาบอกเป็นราล้านหลุมหรืออะไรอย่างเงี้ยที่พ่อเป็นไหม
1: เป็นอะไรเป็นราบ
0: เป็นราน่ะค่ะเป็นไหมที่สวนที
1: ่ไม่เป็นนะครับผม
0: ไม่เป็นนะคะแล้วก็ของพ่อนี่ทำนาดำหรือนาหวานคะ
1: นาหวานครับ
0: นาหวาน
2: ได้แช่เมล็ดพันธุ์ก่อนไหม
0: เออพ่อได้แช่เมล็ดพันธุ์ไหมปีนี
1: ้ไม่ได้ไม่แช่ปีนี้ไม่ได้แช่
2: ไม่ได้แช่
0: ปีนี้ไม่ได้แช่โอโน่ไม่ได้บอกพ่อเปล่าเนี่ย
1: ไม่ผมมันไม่ต้องแช่ก็ได้ผมว่า
2: พ่อไม่ต้องแช่
0: ก็ได้
2: อันนี้คือมั่นใจว่าไม่แช่ก็เห็นผลได้เยอะอยู่แล้วเห็นมาแล้ว
1: ผมไปซื้อข้าวพันธุ์มาจากที่อื่นมาเปิดดูเม็ดมันเล็กปีนี้โอ้ยผมก็เลยไม่เอาเข้าจะคลองเลย
0: เดี๋ยว
2: ครับ
0: เมื่อก่อนน่ะซื้อพันธุ์ข้าวจากที่อื่นมา
1: ข้าวครับ
0: แล้วปีที่แล้วเนี่ยพันธุ์ข้าวก็จากที่อื่นเช่นกัน
1: ครับปีนี้ผมก็ไปซื้อมาว่าจะเอาพันธุ์ข้าวที่อื่นมาเปิดดูมาเทียบดูกับข้าวผมเองว่าเม็ดมันเล็กกว่าก็ผมก็เลยไม่เอา
0: พี่ช้างเข้าใจไหมท่านผู้ฟังเข้าใจไหมพ่อเสวียนพูดเนี่ยหมายถึงว่าปีที่แล้วนู้นทุกครั้งก็ซื้อพันธุ์ข้าวจากที่เดิมมาใช่ไหมพ่อ
2: ครับ
1: ครับออกดีซะด้วยมันข้าวมันใหญ่ออกดีซะด้วยขนาดวันมันทุกปีข้าวไปนี่ทีเรียแรงด้วย
0: พี่ช้างปีที่แล้วพ่อใช้ปุ๋ยแบคแคทกับแปลงข้าวที่ทำกิน
2: ครับ
0: แล้วเม็ดข้าวใหญ่เม็ดข้าวสวยก็กินไว้เฉยๆกินแล้วพอปีนี้จะปลูกข้าวใหม่พ่อก็ซื้อพันมาอีกเหมือนเดิมแต่พอมาเปิดกระสอบเอ้าของฉันเม็ดใหญ่กว่าใช่ไหมพ่อ
1: ข้าวไปเปิดของที่ซื้อมาเม็ดมันเล็กมาเทียบกันดูแล้วผมเลยไม่เอา
2: ก็เลยไม่เอา
1: ผมเลยเอาข้าวผมเองหวาน
2: อ๋อแล้วเป็นไงทำเป็นพันแทน
0: ใช่ตอนนี้เอาข้าวของตัวเองเป็นพัน
2: ครับ
0: แล้วต้นพันของเม็ดข้าวตัวเองเป็นไง
1: ข้าวพันไว้เหมือนกันแต่เก็บมาเพื่อหวานนะครับว่าลมไม่มั่นใจก็เลยไปเอาซื้อจากที่เขาคัดมาเปรียบเทียบดูแล้วว่าม ันเล็กกว่าเป็นข้าวเราเราก็เลยเอาเป็นข้าวเราเอง
2: แต่เมื่อก่อนนี่ก็ซื้อมาใช้ปกติ
0: ก็เม็ดข้าวของปีนี้คือปีที่ผ่านมานั้นเป็นปีที่พ่อใช้แบ็คแคทไงได้รวงที่บอกว่าเม็ดข้าวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ยังไม่มั่นใจก็ยังต้องซื้อเม็ดข้าวจากคนอื่นมาเหมือนเดิมจากเจ้าเดิมแต่พอมาเปิดกระสอบเอ้าเม็ดข้าวฉันที่ใช้แบ็คแคทมันใหญ่กว่า
2: ไม่เอาแล้วพันข้าวนวด
0: ไม่เอาพันข้าวแล้วพ่อก็เลยเอาของตัวเองเป็นพันข้าวพอเอาเม็ดข้าวตัวเองไปเป็นพันข้าวข้อดีคืออะไรพ่อ
1: ก็มันก็ออกดีขนาดวันเท่าเดิมแต่มันทีแรงเอาดีปีนี้ทีแรงมันเกิดดีเลยนะ
2: ครับ
0: ข้าวมันงอกดีกว่าเดิ
2: ม
1: ข้าวแต่ว่าฉีดไปแค่ไปต้นมันก็ใหญ่ดีเลยนะถือว่าทีแล้วก็ใหญ
2: ่ครับ
0: เออแล้วเดี๋ยวมันจะแน่นไปไหมพ่อ
1: ก็แต่ว่ามันก็ไม่แน่นแต่มันต้นมันใหญ่ดีอยู
0: ่
1: ถ
0: ้
1: าด
0: ู
1: แต่มันจะออกรวงตอนนี้กำลังตั้งคันอยู่นี
0: ่กำลังตั้งคันเดี๋ยวมันจะมีรอบรอบนี้พ่อฉีดพ่นได้ใช่ไหมคะอีกหนึ่งรอบแล้วก็ตอนที่รวงข้าวมันงอกออกมาแล้วเป็นรวงแล้วอ่ะที่มันตรงมานะคะระยะนั้นพ่อไม่ต้องฉีดพ่นแบล็คแคทนะคะพ่อค่อยไปฉีดอีกทีตอนรวงข้าวมันก้มคอหรือว่าตอนมันสลัดเกสรแล้ว
1: ครับปีที่แล้วพ่อก็ฉีดอย่างนั้นให้โมโนเอาโดรนมาบินให
0: ้อ๋อ
2: ไ
0: ม่โอ้โน่พกโดรนไปบินให้ด้วย ดีไหมพ่อพอเจอปุ๋ยแบคแคทมาแล้วเป็นไงช่วยบอกคนที่ทำนาหน่อยสิคะว่าเป็นยังไงบ้าง
1: เออก็ดีครับเพื่อนข้างๆเขาก็ถามว่าใส่ปุ๋ยอะไรใส่ปุ๋ยอะไรเขาก็ว่าฉีดปุ๋ยแบคแคทอยู
2: ่ครับ
0: ต้นยาง
2: ตอนที่พ่อซื้อที่คนอื่นเขาจะบอกว่าปุ๋ยแบคแคทแพงพ่อไม่คิดว่ามันแพงบ้างเหรอครับ
1: เพราะว่ามันไม่แพงมันไอชุดหนึ่งมันฉีดได้ตั้ง40ไร่เลยเน
2: า
1: ะ
0: ใช้เยอะมาก
1: มันจะแพงอะไรขนาดนั้นมันจะแตกต่างดีกว่ากัน
0: แตกต่างดีกว่ากันด้วยแต่คราวนี้ปีนี้มาลุ้นกันนะพ่อเพราะตอนนี้พ่อใช้ทั้ง2ทุ่งแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: แล้วก็
2: มาดูว่าทุ่งโน้นจาก4ตันเนี่ยจะได้เพิ่มเป็นเท่าไหร
1: ่ครับ
0: พ่อเห็นเป็นแบบนี้พ่อตั้งความหวังหรือยังคะว่าไอ้ที่8ไร่หนูน่ะจากเคยได้4ตันน่ะพ่อจะได้ขึ้นมาสักกี่ตัน
1: ก็ยังไม่รู้รอดูก่อนรอลุ้นดู
0: รอลุ้นนะอีกกี่เดือนคะพ่อถึงจะได้เกี่ยว
1: ก็ไอ้เดือนพฤศจิกายนนี่แหละ
0: อ๋อพฤศจิกายนต้องได้เก็บเราจะติดตามนาข้าวของพ่อเสวียน
1: ข้าวพ่อ
0: จะไปติดตามนะอยู่อำเภออะไรนะพ่ออ
1: ำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกษ
0: อำเภอไผ่บึงอู้เขาไกลอยู่นะไผ่บึงเนี่ยไผ่บึงนี่เขาทำนาข้าวเยอะนะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: พอเสร็จ
1: เยอะ
0: พอเสร็จจากนาข้าวไผ่บึงนี่เขาปลูกหอมด้วยไหมคะ
1: ไม่มีใครปลูก
0: ทำนาข้าวอย่างเดียวเหรอคะพื้นที่อำเภอไผ่บึง
1: ทำนาข้าวแล้วก็มีสวนยาง
2: ที
1: ่สูงๆก็ปลูกยางหน่อย
0: อ๋อค่ะก็เดี๋ยวเรารอติดตามนาข้าวแปลงนี้นะคะทั้งสองทุ่งว่าใช้ปุ๋ยแบคแคทแบบเต็มที่แล้วพ่อจะได้ข้าวขายกี่ตันนะคะพ่อ
1: ครับผม
0: แล้วก็อันที่สองก็คือติดตามสวนยางที่พ่อยังใช้ต่อเนื่องอยู่นี่ครั้งที่สามแล้วพ่อฉีดพ่นต่อเนื่องไปครบ7รอบดูนะคะว่ามีอะไรแตกต่างไหม
1: ครับผม
0: ที่สวนยางของพ่อมีปัญหาเรื่องของยางตายนึ่งไหมคะยางหน้าตาย
1: มีอยู่ครับมีอยู
0: ่แล้วก็ได้ฉีดพ่นอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะตอนนี
1: ้ครับครับ
0: พอฉีดไป3รอบแล้วลูกลองเปิดกรีดดูแล้วหรือยังคะ
1: ยังเลยครับเขาก็ยังไม่กล้าเปิดดูนะไอ
0: ้ยังไม่กล้าเปิด
1: นานนี่ยังตาย
0: ก็หนูขอประมาณ 4-5 รอบแล้วเขาลองเปิดกรีดดูนะเพราะนั้นแล้วเดี๋ยวหนูค่อยโทรมาสอบถามอีกทีนึงว่าหลังจากฉีดครบไป5รอบ7รอบยางที่หน้าตายนะคะมันจะกลับออกมาให้น้ำยางได้ปกติไหม
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วส่วนยางที่ปกติเนี่ยน้ำหนักเอ่ยหน้ายางฟูขึ้นไหมน้ำหนักดีขึ้นไหมเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นไหมอันนี้เดี๋ยวหนูก็จะติดต่อสอบถามอีกรอบนึงนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็ไปอีกเรื่องนึงวันนี้สำหรับปุ๋ยแบล็คแคทสำหรับพ่อตั้งแต่เปิดใจใช้มาปีนี้เป็นปีที่2แล้วเนี่ยคิดว่ายังไงกับปุ๋ยแบล็คแคทบ้างคะ
1: คิดว่าใช้ไปเรื่อยๆนะ
2: ครับใช้เรื่อย
0: ๆแล้วนาเวลาเราเกี่ยวข้าวเสร็จเราทำอย่างอื่นต่อไหมคะพ
1: ่
0: อ
1: ไม่หน้าแรงคือปล่อยไว้เฮ็ดหน้าไอ้ทำนาอย่างเดียวเลยตรงนี
2: ้แต่ก็ไปทำยางเอา
1: ข้าวครับเพราะว่าไอ้ทุ่งตรงนี้เขาไม่ได้ทำแต่นาอย่างเดียว
2: ครับ
0: ก็ฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะคะทำนานะคะอย่าลืมมาใช้ปุ๋ยแบคแคท
1: ครับผมก็พยายามบอกอยู่เขาก็ถามผมว่าไอ้ตอนที่ว่าข้าวมันออกรวงแล้วมันสูงเนาะข้าวนาปีมันก็ฉีดลำบากเขาก็แนะนำว่าไอ้โมโนเขามีโรนบินให้อยู
2: ่ครับ
1: เขาก็คิดแค่ใจบ้างเลยเนาะเขาโอ้ก็ดีบางคนเขาก็ดีพอข้าวมันสูงเนาะเขาเดินฉีดพ่นคนมันไปไม่ได้แล้ว
2: ครับก็ใช้โดนบินเอา
1: ใช้โดนอย่างเดียวจะฉีดได้พอข้าวมันออกร่วงเลยนะมันสูง
2: ครับ
0: แล้วตั้งแต่ใช้มานี่ตอนนี้พอใจกับปุ๋ยแบคแคทมากน้อยแค่ไหนครับพ่อ
1: ผมก็หมดเป็นหลายชุดแล้วนี่ทั้งยางทั้งอะไรด้วยนี
0: ่คุ้มไหม
1: คุ้ม
0: นะเดี๋ยวปีนี้เกี่ยวข้าวมาเนี่ยต้องอุดหนุนข้าวหอมมะลิของพ่อด้วย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ได้ขอบพระคุณนะคะพ่อขาช่วยฝากเบอร์โทรศัพท์แต่ว่าถ้าฝากเบอร์โทรศัพท์มีคนโทรไปพ่อต้องรับสายเขาเด้อ
1: ครับผม
0: พ่อเบอร์โทรศัพท์พ่อยังเจ้า
1: เบอร์ผมเองวะ
2: ครับ
0: แม่น
1: 087
2: ครับ
1: 2522
2: 382นะครับ
0: 0872522382เป็นเบอร์ของพ่อเสวียนนะคะทำนาข้าวกับยางพาราถ้าใครอยากรู้ผลว่าปุ๋ยแบคแคทของเราใช้กับนาข้าวแล้วเป็นยังไงบ้างใช้กับยางพาราเป็นยังไงบ้างพ่อรับสายของแขกที่ฟังพ่ออยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ขอบพระคุณพ่อเสวียนมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณครับผม
0: ครับสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
2: นี่นะครับวันนี้ไม่ดังเฉพาะในศรีสะเกษวันนี้ดังทั่วประเทศเลย
0: ใช่นะคะ
2: ออกอากาศกับเรานะฮะ9สถานี10คลื่นความถี่ครับ
0: นะ
2: ม
0: ี
2: พ่อเสวียนอยู่ที่อำเภอ
0: ไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกษนะคะก็เริ่มต้นฟังรายการกับเรานี่แหละค่ะ
2: ครับคือฟังดีเจโอโน
0: ่
2: เด
0: ี๋
2: ยวเปลี่ยนชื่อโอโน่ใหม่แล้วนะลุงคุณพ่อเรียกอะไรนะดีเจโมโน่
0: โมโน่ดีเจโมโน่
2: ดีเจโมโน
0: ่
2: ก็น่ารักดีนะโอโน่เปลี่ยนก็ได้ดีเจโมโน่
0: เขาฟังรายการน้องโอโน่จัดรายการอยู่ที่ศรีสะเกษที
2: ่
0: อุดรนะมีอุดรอุบลศรีสะเกษนะได้มาฟังก็พ่อเขาก็ฟังรายการก็ฟังมานานเนาะว่าแบล็คแคทมันเป็นยังไงก็ตัดสินใจใช
2: ้
0: ก็เดี๋ยวเล่าใหม่แล้วกันสรุปเนาะพ่อเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยแบล็คแคทใช้กับนาข้าว
2: ครับ
0: แต่ไม่ได้ใช้แปลงที่ทำนาข้าวขาย
2: คือนาข้าวของคุณพ่อนี่มี2ทุ่งนะทุ่งนึงเนี่ยทำไว้ขาย8ไร
0: ่ค่ะ
2: นะครับอีกทุ่งนึงเนี่ยคือทำไว้สำหรับ
0: ก
2: ินเอง
0: เก็
2: บไว
0: ้
2: กินในครอบครัว
0: ปกติเนี่ยกินกันอยู่
2: 2คนก็จะได้ปีนึงเนี่ยคือ
0: พอ
2: แล้วก็เหลือขายได้นิดหน่อยนะแต่ว่ามาใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วกับแปลงที่ทำไว้กินเนี่ย
0: ค่ะ
2: ปรากฏว่า กินกัน5คน
0: กิน5คนอ่ะเพิ่มคนกินมาอีก3
2: เออ
0: แล้วข้าวเหลือขายสดความหมายคือมันเกินยุ้งต่างไม่

0: ได้แล้ว
1: ครับ
0: เกินยุ้ง
1: ไม่มีที่ตาก
0: ไม่มีที่ตากไม่มีที่เก็บมันเกินยุ้งก็ได้ขายสดความหมายคือเกี่ยววันนั้นปุ๊บเกินยุ้ง
1: แล้ว
0: ขายเลย2ตันกว่า
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็กินมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ5คน
1: ตากแห้งไว้
0: ปรากฏว่าขายต่ออีก
1: ยังเหลืออีก
0: ยังเหลือแล้วเอาไปขายต่ออีก500กิโล
1: ครับ
0: แล้วคิดดูว่ายังมีอีกคิดว่าเกินปีนี้แน่นอนอันที่1เกินแล้วไม่พอ
1: ครับ
0: พอต้องทำข้าวฤดูกาลถัดไป
1: ครับ
0: พ่อก็ไปซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากสถานที่เดิมที่เคยซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเมื่อปีกนู้นมา
1: ครับ
0: ก็ไปซื้ออีกพอจะเริ่มหว่านเริ่มแช่ก็มาเปิดดูเอ้าเม็ดข้าวมันเล็กรู้สึกเม็ดข้าวเล็กแล้วกับ
1: กว่าของตัวเอง
0: ของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยคือปกติเม็ดข้าวมันก็เท่าเดิมแหละที่พ่อเคยซื้อมา
1: ครับ
0: แต่พอปีที่ใช้แบ็คแคทอ่ะเม็ดข้าวมันได้ข้าวที่ใหญ่ขึ้น
1: ครับ
0: สมบูรณ์ขึ้นพอมาเปิดปุ๊บอ้าวเม็ดข้าวที่เราซื้อมาเป็นพันเนี่ยเล็กกว่าของตัวเองก็เลยไม่เป็นพันแล้วก็เอาเมล็ดข้าวของตัวเองมาเป็นต้นพันแทน
1: ครับ
0: แล้วก็กลายเป็นว่าพอหว่านไปปุ๊บมันแตกดีงอกดีนะคะแล้วมันแตกเต็มไปหมดทีไปหมดตอนนี้ได้ข้าวที่สวยข้าวเขียวใบตั้งต้นโตต้นใหญ
1: ่ครับ
0: อันนี้ก็รอลุ้นอีกประมาณเดือนพฤศจิกายนประมาณ2เดือน
1: ครับ
0: นะคะว่าเก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยทั้ง2ทุ่งของพ่อเนี่ยกับพื้นที่ประมาณ18ไร่มั้ยพี่ช้าง
1: ครับ
0: พ่อพูดเราว่า20แต่ว่าแปลงนู้นแค่8ไร
1: ่แปลงอีกแปลงนึง10
0: ก็18ไร่โดยประมาณเนาะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: ก็ให้มาดูว่าเขาจะได้ข้าวสัก10กว่าตันไหม18ตันไหมเพราะเราคาดหวังว่าพ่อเนี่ยคนที่ทำนาแล้วใช้ปุ๋ยแบ็คแคทเนี่ยจะต้องได้ข้าวเนี่ยไร่ละ1ตันเป็นอย่างน้อยแต่ของพ่อนี่เขาไร่นึงเท่าไหร่อ่ะเธอ500กิโลเองอ่ะ
1: ใช่
0: ที่เขาใช้
1: 8ไร่ได้4ตันกว่า
0: 8ไร่ได้4ตันกว่าก็ถือว่าโอ้ไร่นึง5ไม่ถึงอ่ะนะคะ
1: ครับ
0: ไร่นึงมันไม่ถึงอ่ะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยเราก็ลองดูค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังรายการอยู่แล้วก็ทำนานะคะก็ลองเอาปุ๋ยแบคแคทไปฉีดพ่นดูถ้าสำหรับวันนี้ข้าวคุณกำลังตั้งท้องถามว่าฉีดพ่นแบคแคททันไหมทันนะคะ
1: ครับ
0: ไปเพิ่มน้ำหนักได้แต่เพิ่มจำนวนต้นหรือขยายกอข้าวให้มากกว่าเดิมไม่ได้แล
1: ้
0: วแต่น้ำหนักข้าวจะสามารถเพิ่มได้ขึ้นมานิดหน่อย
1: ครับ
0: เพื่อให้คุณเห็นความแตกต่างเทียบเคียงปีที่แล้วแต่ถ้าจะให้เต็มที่จริงๆเนี่ยต้องมาตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์ได้เนี่ยยิ่งดีมาก
1: ๆครับ
0: นะเหมือนน้องจุรีตอนนี้เห็นความดีงามของการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ว
1: คือถ้าแช่เมล็ดพันธุ์นี่ผมว่าคือเนี่ยขนาดคุณพ่อนะของคุณพ่อเสวียนเมื่อกี้ที่เราไปฟังครับคือขนาดคุณพ่อไม่ได้แช่เมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับแต่คุณพ่อว่ามันแน่นอ่ะ
0: มันแน่น
1: ต้นมันนั่นมันงอกหมดแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ใช้เมล็ดพันธุ์ว่าครั้งที
0: ่
1: ปริมาณของไอพันธุ์ที่เราจะใช้พี่กิ๊กอาจจะลดลงได
0: ้ลดปริมาณพันธุ์ข้าวลง
1: เราลดลงได้
0: สมมติเราเมื่อก่อนเคยใช้ไร่ละ1ถัง
1: ครับ
0: ก็จะลดลงมาเหลือครึ่งถังได้เลยเพราะการแตกกอมันดีมาก
1: แตกทุกเม็ดอะ
0: แตกทุกเม็ด แล้วก็ขยาย1คือเหมือนเราไปดูของพ่อใหญ่อ๋อยเวลาตอนเขาดำนาเนี่ยไม่เกิน3ต้นตอน1หลุมแต่มันแตกมาได้17ถึง20กว่ากอ20กว่าต้นนั่นคือของพ่อใหญ่อ๋อยที่อุบล นะคะท่านผู้ฟังแล้วก็แม้กระทั่งสวนของพี่เกียร์เองไง
1: ครับ
0: 1กอเนี่ยลุงตุ้ยใส่ไว้5เม็ด8เม็ดมันแน่นไปหมดพี่ช้างมันแน่นแบบแน่นยังบอกว่าลุงตุ้ยเดี๋ยวรอบต่อไปถ้าทำนี่คือหลุมหนึ่งสองเม็ดพอนะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องมากกว่านั้นหลุมหนึ่งสองเม็ดแตกมาเป็น10 20แน่นะคะเรามั่นใจว่าเราทำมาแบบนั้นตลอดอยู่แล้วนะคะก็ถือว่ามันเป็นความประสบผลสำเร็จที่เกียร์อยากให้พี่น้องชาวนานะไม่ว่าคุณทำนาอยู่ที่ไหนทุ่งเป็นแบบไหนนาปีนาปลังได้หมดนะคะขอแค่คุณฉีดพ่นของพ่อเสวียนฉีดไปแค่4รอบพี่ช้าง
1: ครับ
0: 4รอบ1ฤดูกาลนะก็ถือว่าคุ้มค่ากับข้าวที่ได้กับคุณภาพข้าวเช่นข้าวหอมขึ้นอร่อยขึ้นนะคะแล้วก็เม็ดข้าวใหญ่ขึ้นหุงข้าวขึ้นหม้อดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะคนที่เอาไปทำกินเอาไปทำขายรับประกันในเรื่องของน้ำหนักข้าวได้มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะ
1: ใช่ครับใครสนใจก็ติดต่อกันมานะครับสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันครับติดต่อได้ที่คุณเกียร์แบล็คแคทนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939ครับ0634596939นะครับแล้วก็คุณพ่อเสวียนยังเอาไปใช้กับยางพาราด้วย
0: ใช่
1: อันนี้ฉีดไปแค่3รอบนะฮะ
0: รอบ
1: กรีดง่าย
0: กรีดง่าย
1: น้ำยางไหลดี
0: ใช่ น้ำยางไหลดีแล้วกรีดง่ายแล้วส่วนน้ำหนักยังไม่รู
1: ้ร
0: นะเพราะว่ายังไม่ได้เก็บก้อนไปขายก็ไม่รู้ว่าน้ำหนักมากขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าติดตามแน่นอนนะคะใครที่ได้เอาไปใช้กับยางพาราส่งข่าวด้วยแล้วกันนะคะที่ฟังกันอยู่สกลนครเอ้ยที่สั่งไปใช้แล้วอะค่ะก็ส่งข่าวมานิดนึงว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนี่คุณโกศลนะคะสถิตภูมิคุณโกศลสถิตภูมิบอกว่าจะใช้กับสวนปาล์มอายุต้น5ปีฉีดพ่นแบบไหนลงดินรอบโคนต้นหรือฉีดแบบไหนครับสำหรับยางสำหรับปาล์มน้ำมันนะคะ1ลิตรจะใช้กับปาล์มได้พื้นที่10ไร่ต่อรอบนะคะประมาณ200ถึง220ต้นค่ะท่านเวลาฉีดพ่นคือฉีดเข้าไป
1: พอคุณเกียร์บอกว่าได้ปาล์มท่านพอเรียกคุณผู้ฟังว่าท่านนึกถึงใครรู้มั้ย
0: คะ
1: นึกถึงลีน่าจัง
0: ทำไมอ่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านเวลาขายของไง
0: จริง
1: สวัสดีค่ะท่านเวลาเรียกลูกค้าเรียกท่าน
0: จริงเหรอ
1: แต่คนไหนก็ด่าก็ด่าแต่คนไหนซื้อของนี่ท่าน
0: ท่านผู้ฟังไงไปไม่จบท่านผู้ฟังมันลิ้นมันไปเร็วกว่าความคิดอะค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
1: ครับต่อค่ะ
0: คุณท่านคุณท่านเลยคุณท่านนะก็การฉีดพ่นในปาล์มนะคะเราฉีดเข้าไปในทลายได้เลยค่ะทลายฉีดเข้าไปเลยทลายที่มีอยู่ในต้นเนี่ยค่ะมันจะเพิ่มน้ำหนักเลยใน3ครั้งแรกที่ฉีดพ่น
1: ครับ
0: นะคะแล้วฉีดทลายปุ๊บก็ฉีดกาบที่เราเคยแทงทิ้งแล้วกาบที่ติดกับดินเนี่ยพี่ช้าง
1: ครับ
0: ตรงนั้นมันมีรากอากาศอยู
1: ่
0: คุณก็ฉีดเข้าไปในกาบนั้นนะคะต้นนึงให้ได้ประมาณ 4-5 ลิตรต่อต้นก็ฉีดแช่ๆไปเลยให้ชุ่มๆเพราะปาล์มเป็นพืชที่ทานอาหารเยอะ
1: ครับ
0: นะคะสิ่งที่จะส่งผลกับปาล์มก่อน 2-3 ครั้งแรกคุณจะเห็นในเรื่องของใบยอดทางจะเขียวขึ้นนะคะแล้วก็ทางจะแบะลงทางที่มันลู่ๆขึ้นฟ้าอันนี้ไม่มีทลายแน่นอน
1: ครับ
0: คุณสังเกตถ้าคุณทำปาล์มแล้วทางปาล์มขึ้นลู่หาแสงไม่มีทางจะมีทลายจะเกิดแต่ทลายผู
1: ้
0: แต่ถ้าเมื่อไหร่ทางปาล์มของคุณกางออกมาเป็นแสงพระอาทิตย์แบบนี้ค่ะพี่ช้างนะคะอันนี้แหละเตรียมตัวรับทรัพย์เอาไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าตานกออกมาแล้วมันจะเป็นทลายปาล์มที่ขนเม่นจะน้อย
1: ครับ
0: ขนเม่นจะน้อยถ้าขนเม่นน้อยก็แสดงว่ามันไปเต่งเป็นลูกมากขึ้น
1: ครับ
0: นะคะลูกปาล์มจะใหญ่ขึ้นนี่คือการฉีดพ่นในปาล์มเวลาเราฉีดไปปาล์มจะเห็นผลจากการฉีดพ่นในเรื่องของนกใหม่ที่เกิดขึ้นรอบคอก็คือ7รอบค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: 6เดือนค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: นะคะ6เดือนคือ7รอบแต่เห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รอบที่2ที่3ในเรื่องของต้นโครงสร้างต้นเปลี่ยนแปลงไปแต่น้ำหนักทลายที่ค้างอยู่บนต้นรอบถัดไปน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราการันตีว่าคุณใช้ปุ๋ยแบคแคทจะได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นจากเดิม 30% ขั้นต่ำ
1: ครับ
0: นะคะ
1: ปุ๋ยทั้งดินก็ใส่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าลดปริมาณลงได้เลยนะคร
0: ับ ครึ่งนึงเลย
1: แล้วก็พวกมูลคือมันก็จะไม่ยุ่งยากอ่ะแค่คุณเอาปุ๋ยแบคแคทไปเพิ่มอ่ะนะจะไปหามูลโน่นมูลนี่มาเพิ่มเนี่ยคือไม่ต้องเอาแค่ปุ๋ยเคมีแล้วลดปริมาณลงมาครึ่งนึงแล้วก็ฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทแค่นั้นเลยนะครับอ
0: ัน
1: นี้ก็จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไปแล้วกับผลที่คุณจะได้กลับมาเนาะสำหรับในส่วนของปาล์มน้ำมันนะครับ
0: 7รอบไม่ดีไม่เห็นผลไม่มีทางที่แบะลงทางไม่เขียวขึ้นนกใหม่ไม่ขึ้นน้ำหนักเดิมไม่เพิ่มนะคะไม่แตกต่างจากเดิมเลยคุณโกศลขาคืนเงินเต็มจำนวน
1: จริงๆแล้วตั้ง2รอบนี่ก็เริ่มเห็นแล้วแหละว่าทางจะเริ่มแบะ
0: คือยอดมันจะสูงขึ้นยอดมันดีขึ้นแล้วทางมันเริ่มกางลง
1: ใช่จะเริ่มเห็นแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นปาล์มเพิ่งปลูกอันนี้ดียังไงสำหรับปาล์มเพิ่งปลูก
0: 1ต้นโตเร็ว
1: ครับ
0: สะโพกมันคอมันจะกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นกว่าเดิมม
1: ัน
0: ขยายสะโพกปาล์มให้มันใหญ่ขึ้น
1: เ
0: วลาคอปาล์มใหญ่สะโพกใหญ่เนี่ยพี่ช้างมันจะบ่งบอกถึงเรื่องของการตั้งทลายปาล์มได้ดีขึ้นเยอะขึ้นเวลามันรอบคอถ้าสะโพกเล็กรอบคอมีแค่3ทลายแต่ถ้าสะโพกใหญ่มันมี5มี8แล้วมันจะถ้าเราเติมอาหารให้เขาดีๆมันจะขึ้น3ชั้น
1: ก
0: ็คือความหมาย1 2 3เป็นทลายต่อเนื่องคุณก็จะเห็นว่าคุณสามารถเก็บเกี่ยวถ้าสมมติ3ชั้นเนี่ยคุณก็เก็บเกี่ยวกี่เดือนแล้วล่ะพี่ช้างเก็บเกี่ยวได้มากขึ้นนะคะก็ถึงบอกว่าสิ่งที่เราการันตีคือปาล์มไม่ขัดคออันนี้แน่นอนที่สุด
1: ครับ
0: ไม่ขัดคอแน่นอนที่สุดนะคะ
1: มันก็ใช้ได้กันตั้งแต่เริ่ม ปลูกเลยปาล์มเล็กเพิ่งปลูกนี่ก็เอาไปใช้ได้
0: ปาล์มตะเขียวตาลตะเขียวเหมือนของคุณพี่อาคม
1: สมนึก
0: นะคะเขาใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกเลยแล้วก็ใช้ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี
1: ้
0: นะคะในปาล์มหลังจาก7รอบไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเดือนละครั้งเองพี่ช้างไม่ได้เยอะ
1: ครับ
0: เดือนละ1ครั้งไปเติมให้เขาเถอะค่ะสิ่งที่จะได้กลับมาคือมูลค่าน้ำหนักปาล์มจะได้มากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
0: แต่ที่ผ่านมาจากประสบการณ์ทุกคนได้น้ำหนักมากขึ้นกว่าเดิมเท่าตัวนะพี่ช้าง
1: ใช่
0: เท่าตัวแต่บริษัทการันตีที่30% เท่านั้นค่ะ
1: ครับไม่ต้องไปเพิ่มปริมาณต้นไม่ต้องไปสร้างส่วนปาล์มเพิ่ม
0: เอาเท่าที่
1: เอาแค่ปุ๋ยแบคแคทเราไปฉีดพ่นเท่านั้นเองนะ
0: คุณได้เพิ่มขึ้นจริงๆนะคะ
1: ไปดูภาพส่วนป้าจิตกับลุงเจี๊ยบหน่อยที่อำเภอท่าชนะนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีฮะหลังจากที่เรามาเล่าในรายการกันแล้วนะครับแต่วันก่อนเนี่ยก็ยังไม่มีภาพให้ได้ดูกันพี่เกียร์ก็ไปที่สวนมานะพอไปที่สวนเนี่ยก็ตอนที่เขารีวิวมาให้เราด้วยความตื่นเต้นก็คือฉีดพ่นไปแค่2ครั้ง
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแต่ก็เห็นผลและเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วนะพี่เกียร์ไปมานี่เป็นการฉีดพ่นครั้งที่3ไปแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: นะภาพก็จะเป็นแบบนี
0: ้โอ้โหครั้งที่3ที่ฉีดพ่นไปไม่ได้กี่วันเนาะหลังจากที่วันเดียวว
1: ันเดียว
0: หลังจากฉีดพ่นไปครั้งที่3วันเดียว
1: ครับ
0: คือ1ป้าจิตพูดนี่น่าได้เอ็นดูนะพี่ช้าง
1: เดิมๆนี่ต้นเขาก็มันก็ป่วยเหมือนกันนะ
0: ป่วยมาก
1: ก็เห็นมันมีถากโคนขึ้นไปสูงเหมือนกัน
0: ป่วยมากค่ะ
1: ครับ
0: คือป่วยมากแล้วก็ดินนี่คือถ้าดูจากสภาพหญ้าที่อยู่ใต้โคนนี่คือดินเป็นกรดทั้งแปลง
1: ครับ
0: นะคะคือถึงขั้นแบบคนสวนกับป้าแล้วอ่ะไม่อยู่แล้วอ่ะป้าจิตจ๋า
1: ครับ
0: ไปแล้วนะพ่อคนสวนบอกลาแล้วเท่าแก่แต่พอเท่าแก่ฉีดพ่นไป3รอบส่งรูปไปให้ดูยั่วยั่ว
1: ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาเขายกม
1: ือ
0: กลับมาทำต่อป้าจิตบอกเห็นหน้าเอ็นดูหน้าเอ็นดูอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมใครใครที่รับมาเพื่อจะมาทำสวนป้าจิตอ่ะพอมาเห็นสภาพสวน
1: ก็ไม่เอา
0: ไม่เอาหลังกลับทีเนี้ยตัวเองก็ทำเอาไว้เยอะสองคนตายายไหนจะไหวในการที่จะดูแลนะคะมันยากมากในการที่จะดูแลเพราะมันหนึ่งต้นมันอายุมากอันที่สองเนี่ยจำนวนต้นที่ประจิตมีอะค่ะ
1: เยอะ
0: มันเยอะนะดูแลกันสองตายายไม่ได้แบ่งไหม
1: เออก็แบ่งให้เราซะ
0: พี่ช้างจะไป
1: เราจะช่วยดูแลสวนให้ด้วย
0: เออนะคะเนี่ยสภาพต้นสวยยอดเดินหมดต้นที่คิดว่าจะไม่รอดก็รอดค่ะพี่ช้างนะคะคิดว่าไม่น่าจะเกินกลางเดือนนี้ทีมงานน่าจะกลับมาใช่ไหมคะประจิตนะคะนี่ต้องดูจริงๆอยากคุยนะเวลาเราน้อยเหลือเกิน
1: ใช่
0: อยากให้ประจิต
1: สองชั่วโมง
0: นั่งคุยกับประจิตต้องคุยนานมากเพื่อนผู้ฟัง
1: เออ
0: แล้วก็
1: ต้องแยกไหมต้องแยกไหมถ้าเราสัมภาษณ์ป้าจิตก็แยกลุงเจี๊ยบออกไปไกลๆก่อน
0: ต้องแยก
1: เนี่ยเราจะแยกกันฟังไม่ทัน
0: เพราะแย่งกันพูดถึงความงามดีความดีงามของปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันท่านผู้ฟังมันแตกยอดแบบสะพรึงมากนี่ใครที่เจอสภาพสวนต้นโทรมอยู่นะตอนนี
1: ้ครับ
0: คุณต้องฉีดแบล็คแคทกับแบล็คแคทวันฉีดลำต้นฉีดใบฉีดกิ่งและฉีดดินให้ชุ่มไม่ต้องใส่ปรับสภาพดินใดๆเลยคุณใช้แค่นี้พอไม่เกิน3ครั้งสะพรึงของประจิต2รอบเองพี่ช้าง
1: ใช่
0: จากสภาพที่ไม่คิดว่ามันจะมาแล้วดูใบเตี้ยพอเพสลัดแล้วเป็น
1: เขาฉีดแค่2รอบแล้วเขาก็เชื่อเราเลยอ่ะเห็นด้วยตัวเองอ่ะ
0: เพิ่มแล้ว
1: คือฟังมาหลายปีนะ
0: ฟังเยอะ
1: รู้มาตั้งหลายปีเลยนะว่าเรามีปุ๋ยแบ็คแคทอยู
0: ่แต่ที่ป้าไม่ตัดสินใจเพราะป้ามีปุ๋ยเดิมและเกียร์ก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่ฟังก็คือมีปุ๋ยเดิมอยู่เยอะก็รอหมดก่อนจริงๆป้าจิตก็แอบพูดว่าไม่น่ารอวันนั้น
1: เออจริงคือบางทีระหว่างปุ๋ยเดิมหมดกับต้นทุเรียนหมดไม่รู้อะไรมันจะหมดก่อนกัน
0: ไม่น่าเลยอ่ะป้าจิตบอกไม่น่ารอเลยไม่น่าคิดเสียดายเนี่ยเหมือนสวนสุพนุชอ่ะ
1: ครับ
0: เขาทิ้งเลยเป็น2ล้านน่ะตั้งกองอยู่โกดังพอวันหลังบอกว่าหรือว่าจะไปเอาของเดิมมาใช้ต่อดีคุณเกียร์พอใช้ไปปุ๊บโอ้สู้ไม่ได้เอาเก็บกลับเหมือนเดิมไม่เอาละผมไม่เอาแล้วจบข่าวนะดูใบสวยมากอภิช้างดีใจไหมเขาตามคุณช้างนะเนี่ยเขาตามฟังรายการคุณช้างอยู่แล้วได้แบบเนี้ยคุณช้างว่าดีใจไหม
1: ก็ดีใจด้วย
0: เออแล้วเมื่อวานก็มีอีกสายนึงนะป้าเขียว
1: ป้าเขียว
0: ฟังรายการทุกเสาร์อาทิตย์เลยพี่ช้างฟ
1: ัง
0: แต่อยู่ที่ปากหมากหมู่ที่7ปากหมากอยู่คนละฝั่งกับสวนน้องแตงแต่อยู่หมู่เดียวกันนะคะน้องอีทกับน้องออยไปหาไปเยี่ยมป้าเขียวสามีป้าเขียวชื่ออะไรนะ รู้สึกว่าแกตาเสียด้วยมองไม่เห็นนะฟังรายการเราอยู่ตลอดแต่ไม่รู้จะซื้อที่ไหน
1: ครับ
0: ไม่รู้จะซื้อยังไงแล้วบังเอิญน้องออยน้องอีไปเยี่ยมไปเห็นสภาพสวนเสร็จน้องออยบอกว่าเราอ่ะดีกันนะป้าเขียวนะใช้ทาเบคแคทป้าเขียวของนุ้ยฟื้นแล้ว3รอบของนุ้ยได้ชีวิตใหม่เลย
1: คือถ้าไม่ดีกันก็จะไม่บอก
0: ไม่บอกที ่นั่นจะไม่บอกถ้าไม่ดีกันจะไม่บอกพี่ช้างแล้วก็เป็นคนลงมือโทรมาตั้งปุ๋ยกันแล้วก็พอได้ยินว่าเป็นเสียงพี่เกียร์โอ้ยดีใจใหญ่เลยว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเจอจะแต่พี่เกียร์รับสาย
1: ฟังเสียงในวิทยุอยู
0: ่ฟังในวิทยุทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะคะน่าจะถึงแล้วมั้งวันนี้นะคะของป้าเขียวถึงแล้วก็ฉีดพ่นคลุมทั้งต้นฉีดดินชุ่มๆด้วยนะป้านะรองไปก่อนน้องออยบอกลอง 3,420 พอค่ะป้าเขียว
1: ก็แบคแคทชุด1ยาชราแบคแคท1ชุด1
0: ฟื้นแน
1: ่
0: นะคะพอมันดีแล้วค่อยมันลงทุนเป็นโปรหรือยกหลังเอาเปิดใจกันก่อนนะคะ
1: ครับจะได้คุ้มกว่าแล้วก็ประหยัดต้นทุนลงไปนะครับถ้าเกิดว่าจะซื้อเนาะในส่วนของโปรโมชั่นหรือว่ายกลังไปนะครับอันนี้ก็จะคุ้มกว่า 15:54 นครับวันนี้ก็ยังคงมีเวลาอีกเล็กน้อยนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทยาเชื้อราแบล็คแคทวันในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับบ่าย 2:00 นนะถึง 4:00 นเราเจอกันเป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านกำลังรับฟังกันอยู่นะฮะ9สถานี10คลื่นความถี่ทั่วประเทศไทยเลยนะครับสนใจซื้อปุ๋ย Black Cat ยาเชื้อรา Black Cat 1สอบถามปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมโทรหาคุณเกียร์ Black Cat นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939นะครับ0634596939นะครับสามารถที่จะติดต่อกันมาได้เลยนะสวัสดีพี่รัฐด้วยนะครับพี่รัฐก็กำลังฟังรายการอยู่นะครับตอนนี้ขอบคุณมากนะคุณปณิสราโกมินนะครับนี่พี่โกศลเนาะทักทายกันมาแล้วตอบให้เรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ถามกันมาเรื่องราวของปาล์มน้ำมันป้าพึ่งบอกว่าของป้าลูกบ่าวฉีดแล้วสวยมากค่ะนะฮะ
0: ทางแบบใบเขียว
1: 8เดือนนะฮะ
0: คือจริงๆมันโตเร็วนะในปาล์มเนี่ยเพิ่งปลูกมา1โตเร็ว
1: ครับ
0: ต้นจะโตเร็วมากเราเพิ่งไปดูปาล์ม2ปีเอ้ยไม่ใช่สิ2ปีเหรอของพี่ประภาสที่อำเภอวิภาวดีพี่ช้างตอนแรกพี่ประภาสก็ใช้กับทุเรียนเห็นผลในทุเรียนแล้วไปฟังเราสัมมนางานสัมมนาที่เราจัดที่สุราษฎ
1: ร
0: ์ก็มาเริ่มใช้กับปาล์มแปลงที่ไม่ค่อยเจริญเติบโตแล้วกลายเป็นตอนนี้มันเขียวมันโตแล้วบอกเนี่ยน้องเกียร์ดูนี่ฉีดไป2รอบมาจากการฉีดพ่นแบคแคทมาก่อนมันเหลืองมันนิ่งมันนั่งมันไม่ไปไหนก็เริ่มเปิดพื้นที่ไปต้นที่สมบูรณ์แล้วด้วยค่ะพี่ช้างนะคะก็ถือว่าปุ๋ยแบคแคทเรานะคะอย่าเก็บเอาไว้ใช้สำหรับทุเรียนอย่างเดียวคุณมีพืชอะไรอยู่คุณเอาไปฉีดพ่นเลยค่ะอะไรที่เป็นพืชรายได้รายวันรายสัปดาห์รายเดือนคุณฉีดก่อนเลยเพราะมันจะทำให้รายได้ในบ้านเราเพิ่มขึ้นพี่ช้างนะผลผลิตเราเพิ่มคุณภาพดีนะมันทำให้รายได้เราเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ
1: และสุขภาพของคุณก็ดีด้วยนะครับสำหรับท่านที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันเพราะไม่มีเคมีที่เป็นอันตรายจ้ะ
0: ค่ะพี่น้องที่อยู่ที่จันทบุรีนะคะอย่าลืมนะคะยาเชื้อราแบล็คแคทวัน2ลิตรต่อน้ํา 1,000 ลิตรนะคะฉีดลงดินชุ่มๆเลยนะคะแล้วคุณจะหยุดโรคได้เร็วมากๆแล้วก็รากจะเดินดีฟื้นต้นได้เร็วค่ะ
1: ครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับบ่าย 2-4:00 นยังคงมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันอีกเยอะเลยวันนี้เรเยช้างแล้วก็คุณเกียร์ลาไปก่อน
0: สวัสดี

0: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
5: Hilux Travel Greater Together
6: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองจังหวัดปทุมธานีเร่งประสานกทม.เพิ่มการระบายน้ำคลอง6วาสายล่างเนื่องจากมีน้ำค้างทุ่งลำลูกกาถึง190ล้านลูกบาศก์เมตรพิมพ์ลพัฒน์เทียนลูกเรืองแรงครับ
1: นายองครักษ์ทองนินรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายวีรวัฒน์ผสมทรัพย์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอลำลูกกาพร้อมด้วยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนายวิโรจน์ปานนุ่มนายกเทศบาลเมืองคูคตและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องณบริเวณประตูระบายน้ำเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำระหว่างจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับสำนักระบายน้ำกรุงเทพในการเพิ่มการระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำของคลอง6วาสายล่างจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอลำลูกกาปัจจุบันคาดการณ์ว่ามีปริมาณน้ำขังตามทุ่งประมาณ190ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนการระบายน้ำออกจากพื้นที่มี3ช่องทางได้แก่ประตูระบายน้ำคลองรังสิตอำเภอธัญบุรีประตูระบายน้ำคลอง6วาสายล่างคลอง13อำเภอลำลูกกาลงสู่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกประตูระบายน้ำติดต่อกับกรุงเทพซึ่งได้แก่ประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้เขตเทศบาลคูคตกับสายไหมประตูระบายน้ำหม้อแตกเขตเทศบาลรำสามแก้วกับสายไหมประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเขตเทศบาลลาดสวายกับสายไหมประตูระบายน้ำคลอง8ถึงคลอง12ตำบลลำลูกกาบึงทองหลางตำบลลำไซกับเขตหนองจอกประตูระบายน้ำแต่ละคลองมี2บานเปิดบานละ20เซนติเมตรความต่าง30เซนติเมตรโดยมีปริมาณการระบายน้ำได้ทั้งหมดประมาณวันละ19ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้ทีมจังหวัดปทุมธานีได้ประสานกทม.เพื่อหารือเพิ่มการระบายน้ำเขตเชื่อมต่อและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพิมพ์ระพัฒน์เทียนนุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: กทม.เร่งเปิดประตูระบายน้ำสูบน้ำคลองสายหลักช่วยพื้นที่รอบนอกนายเจษฎาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวผ่านศูนย์แถลงข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยถึงการระบายน้ำในคลองสายหลักว่าคลองเปลยประชากรขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับชุมชนหลัก6ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภายในหากเป็นไปได้จะเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองเปลยประชากรเพื่อช่วยพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์และด้านบนส่วนคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีการเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวคลองหม้อแตกและคลองพระยาสุเรนเพื่อช่วยตำบลลาดสวายและตำบลขู่คดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีขณะที่คลองแสนแสบมีการเร่งระบายน้ำนอกประตูระบายน้ำมินบุรีเพื่อเร่งระบายน้ำชุมชนภายนอกขณะที่คลองเปล่าเวศบุรีเร่งระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำลาดกระบังเพื่อช่วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและพื้นที่โดยรอบส่วนการให้ความช่วยเหลือชุมชนเคหะธานีและเคหะร่มเกล้าและนวธานีขณะนี้กำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับสถานการณ์น้ำเหนือน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่มีปัญหาแต่ต้องเฝ้าระวังฝนในพื้นที่ส่วนการลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยาของพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นขอให้ประชาชนลง2ช่องทางคือส่วนแรกของแอปพลิเคชันทางรัฐและในส่วนของกรุงเทพคือ www.claim.bangkok.go.th เจเศรษฐ์เผยประชาชนลงทะเบียนรับเยียวยาผ่านทางรัฐแล้ว 584,785 ครัวเรือนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการดำเนินการรับลงทะเบียนประชาชนเพื่อรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยซึ่งในขณะนี้รัฐบาลได้เปิดช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นหนึ่งในช่องทางสำหรับการลงทะเบียนโดยณปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนแล้วจำนวน 584,785 ครัวเรือนในจำนวนดังกล่าวเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนในจำนวนอื่นๆจะเป็นประชาชนจากจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนายเจเศรษฐ์เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับเจ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการรับลงทะเบียนกับประชาชนทั้งการรับบริการผ่านแอปพลิเคชันหากประชาชนสอบถามหรือประสงค์ให้ความช่วยเหลือก็ต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและกรณีประชาชน

0: เดินทางมาขอลงทะเบียนณที่ตั้งสำนักงานก็ต้องมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้วยจิตบริการในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเต็มที่พร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งการจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการล่วงหน้าลงพื้นที่เชิงรุกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนถึงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ผมสนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
9: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีนวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
10: โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายวัวอย่างแน่นอน
11: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
12: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
11: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
13: ขึ้นโขนชิงทองโอแม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
14: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดย
15: สสส.
14: เครือข่ายงดเล่าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581 2564
15: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน NG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก NG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร0775443666หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร0775453411ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงค์อุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ์ศาลจังหวัดหลังสวนโดยยึดหลักนิติธรรมปรึกษาข้อกฎหมายโทร0775410068ทกส.สาขาหลังสวนเคียงคู่รู้ค่าประชาชนสอบถามโทร0775413711และทกส.ชุมพรโทร0775010051สากลการเกษตรหลังสวนจำหน่ายสินค้าการเกษตรรับสมัครสมาชิกปีละ2ครั้งสนใจสมัครสมาชิก0775411139ร้านใจเอียดตลาดอ้วยชัย2หลังสวนจำหน่ายผลไม้รับซื้อหมากแห้งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปโทรสั่งเลย0649294232พลังรวมช่างหลังสวนเต็มที่ช่วยเหลือสังคมส่วนรวมอย่างจริงใจครัวคุณเอ๋ปากตะโกโฮมสเตย์ที่พักสบายบริการหมูกระทะจองโต๊ะ0909703895ลุงต้อจัดเต็มหลังสวนลิซซิ่งจำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพวังตะกออำเภอหลังสวนโทร0836926540ห้องอาหารคุณสาหร่ายจุดพักรถของคนเดินทางอาหารเครื่องดื่มครบจบที่นี่ที่คุณสาหร่าย24ชั่วโมงแผงทุเรียนน้องปลื้มโดยคุณจักรินทร์ว่องไววานิชรับซื้อทุเรียนคุณภาพให้ราคาดี0815361153 Freshie Tea Bar จากสาหร่ายทะเลลึกชาเขียวเร่งผมยาวหยุดผมร่วงสร้างผมใหม่โดยคุณทัศพลทำพักดีสั่งซื้อออนไลน์เว็บไซต์ teabar.com
7: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
16: MCOT Radio Network ช่วงชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลแชร์คลิปขั้นตอนการจั๊มแบตเตอรี่รถยนต์หากทำผิดแบตอาจระเบิดหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เราไปคาดเข็มขัดข้อมูลส่องหาความจริงเรื่องยานยนต์กับคุณสุทธิมนัสชินอัครพงศ์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็ค
2: ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท.มาสอบถามกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์คลิปขั้นตอนการจั๊มแบตเตอรี่ที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
3: จริงนะครับเพราะว่าเป็นการแนะนำแบบตามขั้นตอนมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยครับ
2: เขาบอกว่าห้ามต่อขั้วลบกับขั้วลบเพราะแบตจะระเบิด
3: มันมีโอกาสครับที่มันจะเกิดการสปาร์คของจังหวะของขั้วที่มีการคีบอยู่ตามคำแนะนำแบบนี้เนี่ยมีขั้นตอนที่ถูกต้องครับนั่นก็คือไปเริ่มต้นจากตัวขั้วบวกของแบตเตอรี่ที่หมดก่อนจากนั้นถึงไปคีบขั้วบวกของแบตเตอรี่คันที่มีไฟส่วนที่สองเนี่ยทำไมขั้วลบถึงบอกว่าเอ๊ะไม่ควรไปคีบที่แบตเตอรี่ของคันที่ไม่มีไฟล่ะนั่นก็เพราะว่าช่วงเวลาที่เราไปคีบเสร็จแล้วเราไปติดเครื่องของรถคันที่มีกระแสไฟที่กำลังต้องการเพื่อที่จะพ่วงให้รถอีกคันหนึ่งติดเนี่ยถ้าเกิดตำแหน่งนั้นมีการสตาร์ทและเติมไฟเข้าไปแบตเตอรี่ที่หมดมีการรับกระแสไฟแล้วเกิดมีกรดน้ำกั่นมีเกิดปล่อยไฮโดรเจนออกมาจะเห็นว่าตัวก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยมีความไวในการติดไฟมากปริมาณความเจือจางของไฮโดรเจนแค่ประมาณ 5% เนี่ยแล้วมีประกายไฟขึ้นมาในตำแหน่งนั้นสามารถที่จะติดไฟได้แล้วครับถึงมีคำเตือนแล้วก็ข้อควรระมัดระวังแล้วก็การบอกตำแหน่งคีบ
2: เขาบอกว่าให้คีบที่ตัวถังรถยนต
3: ์ต้องดูครับว่าจุดที่คีบนั้นเนี่ยมีส่วนที่เป็นฉนวนหรือเปล่าสีของตัวรถเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นฉนวนเหมือนกันจะทำให้กระแสไฟผ่านได้ไม่ดีส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเกิดเราดูตัวเครื่องยนต์ของตัวรถเนี่ยจะมีตำแหน่งที่เป็นแท่นเครื่องยนต์จะมีตำแหน่งที่เป็นหูยิ้วเครื่องหรือตำแหน่งที่คั่วใกล้ๆกับตัวชุดไดชาร์จของตัวเครื่องยนต์ลองไปหาตำแหน่งที่เป็นตัวถังของเครื่องยนต์ที่เป็นโครงสร้างเหล็กที่มันไม่มีสีไม่มีฉนวนไปหุ้มดูนะครับในตำแหน่งนั้นเนี่ยเราสามารถคีบขั้วลบลงไปได้เลยซึ่งก็จะทำให้การผ่าน

0: กระแสไฟจากตัวขั้วลบซึ่งไปลงกราวที่ตัวถังเนี่ยเป็นการดึงเอากราวขั้วลบจากตัวรถคันที่มีไฟมาสู่รถคันที่เรากำลังขอการพ่วงไฟเนี่ยได้โดยตรงแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดการจุดระเบิดด้วยครับ
1: เขาบอกว่าหลังจากนั้นให้เช็คระบบแอร์และระบบไฟด้วยการเปิดไฟหน้า
0: ก็ถือเป็นขั้นตอนแนะนำที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแบตเตอรี่ลูกนี้หมดโดยที่ไม่ได้เสื่อมไปเลยโดยสภาพของตัวเขาเองแต่อาจจะเกิดจากตัวชุดการทำงานของตัวอุปกรณ์ไดชาร์จมีการชาร์จกระแสไฟที่ต่ำมากกว่าปกติเราสังเกตได้2 อย่างครับอย่างแรกบนหน้าจอหน้าปัดเรือนไม้ของเราเวลาที่บิดสวิตช์กุญแจออนครั้งแรกเนี่ยจะมีไฟสีส้มสีเขียวสีเหลืองขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนั่นคือไฟบอกว่าระบบกำลังตรวจเช็คระบบอยู่พอเราบิดสตาร์ทชึ่งถ้าทุกอย่างทำงานปกติไฟทุกอย่างทุกดวงจะดับลงกรณีถ้าไดชาร์จทำงานแล้วก็เริ่มเสื่อมสภาพเนี่ยเมื่อเราติดจนเครื่องยนต์สตาร์ทแล้วเราอาจจะเห็นสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่ค้างอยู่ครับนั่นแสดงว่าไดชาร์จอาจจะมีการทำงานผิดปกติกรณีถ้าเกิดไดชาร์จมีการทำงานเสื่อมผิดปกติเนี่ยบางครั้งในรถหลายรุ่นครับก็จะมีการตัดการทำงานของระบบแอร์หรือระบบที่มีการกินกระแสไฟสูงเมื่อพ่วงแล้วเนี่ยไดชาร์จไม่ทำงานแบตเตอรี่ก็เลยไม่มีการเติมกระแสไฟที่ถูกดึงออกไปใช้พ่วงติดแล้วเราดึงถอดขั้วของตัวชุดสายย้อนกลับเวลาที่เรามีการคีบนะครับเพราะว่าเรามีการคีบตัวขั้วบวกตัวรถของเราที่แบตหมดก่อนเพราะฉะนั้นในการถอดครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเป็นจุดสุดท้ายที่มีการถอดออกส่วนของเราทดลองเปิดเนี่ยถ้าเกิดไดชาร์จไม่ทำงานแล้วแบตเตอรี่เราหมดจากการใช้งานที่เราลืมเปิดวิทยุเปิดไฟไว้ทั้งคืนแล้วมันหมดเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้ถ้าได้ชาร์จทำงานปกติมันก็จะสามารถทำงานได้ปกติเช่นกันครับ
1: แล้วสรุปว่าคลิปขั้นตอนการจัมป์แบตเตอรี่ที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
0: จริงนะครับการแนะนำหรือวิธีการที่ถูกต้องอันนี้เนี่ยเป็นวิธีการสากลที่ผู้ผลิตรถยนต์แล้วก็ผู้ผลิตแบตเตอรี่เนี่ยแนะนำด้วย
1: การดูแลรถยนต์ด้วยความรู้และข้อเท็จจริงจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุไม่คาดคิดได้นะครับ
2: คุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลายร้อยตอนได้จากเพลย์ลิสต์รวมเรื่องยานยนต์ใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
3: ์ชัวร์ก่อนแชร์รู้ก่อนได้เปรียบไม่พลาดพันไม่เสียโอกาส
4: สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: สำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะใช่ไหมคะหายใจก็ไม่ค่อยโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะว่าเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ค่ะอีกทางเลือกนะคะที่จะช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะคุณฟังช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบาจะกลางหรือจะแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็โหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้กระทั่งเวลานอนนะคะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองนะคะระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจสั่งซื้อตอนนี้ได้ในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทนะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
2: บนโซเชียลแชร์ภาพเนื้อหาฟองเล็กฟองใหญ่ฟองไหนดีกว่ากันระบุไข่ฟองเล็กเหมาะกับเด็กมีโปรตีนสูงกว่าไข่แดงมีสารอาหารมากกว่าและยังปลอดภัยกว่าไข่ฟองใหญ่อีกด้วยหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับภาพข้อมูลเรื่องเทียบฟองเล็กฟองใหญ่นี่จริงไหมครับ
3: ถูกครึ่งไม่ถูกครึ่งนะครับไม่ว่าจะฟองเล็กหรือฟองใหญ่เนี่ยเราก็จะได้อัตราส่วนที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยทั้งฟองเล็กฟองกลางฟองใหญ่มีประโยชน์อาจจะเอาประเด็นในมุมมองราคามากกว่านั้นจริงๆก็สามารถเลือกประทานได้หมดครับทั้งฟองเล็กฟองกลางฟองใหญ
2: ่ข้อมูลที่ถูกต้องแน่นอนคือไข่ฟองเล็กราคาถูกกว่า
3: จริงๆราคาคือตัวสำคัญอย่างที่ในนั้นบอกไม่อาจจะไม่ได้แปลว่าไข่ฟองใหญ่ราคาแพงกว่าจะดีกว่าจริงๆเราสามารถเลือกไข่ทั้งฟองเล็กหรือฟองกลางฟองใหญ่ได้หมดเลยครับ
2: เขาบอกว่าไข่ฟองเล็กมาจากแม่ไก่สาวจึงปลอดภัยกว่าจริงไหมครับ
3: ก็จริงในลักษณะไก่อ่อนกับไก่แก่นะครับแต่ในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยคิดว่าไม่ได้ต่างกันฟองเล็กกับฟองใหญ่เนี่ยการออกของไข่เนี่ยครับก็น่าจะมีจุลินทรีย์นะครับที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายเหมือนกันครับมันก็อาจจะไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะครับว่าพออายุมากขึ้นแล้วจะมีสารพิษมากกว่าไม่น่าจะถูกครับอันนี้
2: เขาบอกว่าไข่ฟองใหญ่มีสารอาหารในไข่แดงน้อยกว่าขณะที่ไข่ฟองเล็กมีวิตามิน B12 โฟเลตกรดไขมันและเลซิตินในไข่แดงสูงกว่าจริงเหรอครับ
3: อันนี้ไม่จริงครับเพราะว่าในห้องปฏิบัติการเนี่ยทำทั้งซื้อลูกเล็กลูกกลางลูกใหญ่มานี่นะครับเราทำออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันในเชิงของปริมาณสารอาหารนะครับแต่ในฐานข้อมูลที่นำเสนอไว้ในเว็บไซต์เนี่ยนะครับก็เป็นข้อมูลกลางๆตัวเลขกลางๆนะครับเพื่อให้รู้ว่าเรารับประทานไข่ไม่ว่าจะเล็กจะกลางจะใหญ่เนี่ยก็ได้ประโยชน์เหมือนกันครับ

0: ขาบอกว่าไข่ฟองเล็กไข่แดงนูนสูงจึงมีสารอาหารมากกว่าจริงเหรอครับ
1: อันนี้ไม่จริงครับนั่นเป็นแค่รูปทรงครับไม่น่าจะเกี่ยวกับปริมาณสารอาหารที่อยู่ในไข่แดงไข่ไก่1ฟองเนี่ยครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ50กรัมแต่ถ้าลูกใหญ่เนี่ยก็จะประมาณ60แต่ในเรื่องของอัตราส่วนระหว่างไข่แดงต่อไข่ขาวเนี่ยเค้ามีความอัตราส่วนเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 30-40% พอๆกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องของปริมาณไข่แดงเนี่ยน่าจะไม่ถูกต้องครับ
0: เค้าบอกว่าไข่ฟองใหญ่มีความข้นของไข่ขาวน้อยกว่าจริงเหรอครับ
1: การวัดทางกายภาพมีนะครับแต่ก็ในเรื่องของรายงานทางวิชาการเนี่ยไม่ได้มีใครรายงานไว้ครับว่าไข่เล็กหรือไข่ใหญ่เนี่ยจะมีความข้นหนืดต่างกันแค่ไหน
0: และปกติความข้นของไข่ขาวก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญ
1: ไม่น่าจะต้องสนใจเพราะว่าไม่ได้รับประทานไข่ดิบอยู่แล้วไข่ดิบเท่านั้นแหละที่อาจจะทำให้แตกต่างกันไข่สุกแล้วก็ไม่ได้ต่างครับ
0: และในงานวิจัยยังเทียบไข่ไก่ไข่เป็ดและไข่นกกระทา
1: จากงานวิจัยที่ผมทำก็พบว่าปริมาณไข่แดงต่อไข่ขาวในไข่เป็ดแล้วก็ไข่นกกระทาเนี่ยสูงกว่าไข่ไก่แต่ยังไงก็ตามคุณค่าทางโภชนาการก็ไม่มีความแตกต่างกันเพราะนั้นปัจจัยในการที่เราจะเลือกซื้อเลือกบริโภคเนี่ยครับก็คงพิจารณาอันที่หนึ่งคือในเรื่องของราคาแล้วก็ในเรื่องความชอบรสชาติแล้วก็สีสันประโยชน์ทางโภชนาการเนี่ยไม่มีความแตกต่างกันครับ
0: อย่างไรก็ตามอาจารย์แนะนำว่าจากข้อมูลทางโภชนาการกับมุมมองด้านราคาการกินไข่ฟองเล็ก2ฟองจะได้รับสารอาหารมากกว่าการกินไข่ฟองใหญ่ฟองเดียวในราคาต้นทุนที่ต่างกันเพียงเล็กน้อย
1: เนื่องจากสารอาหารที่เป็นประโยชน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิตามินเลซิตินหรือสารอื่นๆที่อยู่ในไข่แดงเนี่ยนะครับเขาไม่แตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารับประทาน2ลูกเนี่ยครับเราก็จะได้เหมือนอัตราส่วนของไข่แดงมันจะกลายเป็น2เท่าในราคาที่อาจจะเท่าลูกใหญ่1ลูกในราคาที่เราจ่ายสำหรับลูกใหญ่เนี่ยก็อาจจะประมาณ4บาทแต่ถ้าเราทานลูกเล็กเบอร์4เบอร์5เนี่ยอาจจะประมาณแค่2บาทเพราะฉะนั้นเราทาน2ลูกเนี่ยเรากลายเป็นจ่ายเท่าเดิมแต่เราได้ประโยชน์ทางด้านโภชนาการเนี่ยสูงมากกว่าครับประโยชน์ทางโภชนาการที่สูงมากกว่าเนี่ยก็เกิดมาจากสารอาหารที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นวิตามินหรือแร่ธาตุเนี่ยก็จะอยู่ในไข่แดงเป็นส่วนใหญ่แต่ในเรื่องของการกินลูกเล็กเนี่ยมันอาจจะรู้สึกเหมือนไม่เต็มปากแต่ถ้าลูกใหญ่เนี่ยมันก็รู้สึกว่าเราได้ของเต็มจานหน่อยอย่างที่บอกมันเป็นความรู้สึกมากกว่าเพราะนั้นทางด้านโภชนาการผมยังเชียร์ให้ทานลูกเล็ก2ลูกเนี่ยจะคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมากกว่าครับ
0: แต่สรุปแล้วที่แชร์ข้อมูลแนะนำว่าฟองเล็กฟองใหญ่ฟองไหนดีกว่ากันนี่เป็นยังไงครับ
1: ก็มีบางส่วนที่ถูกต้องแล้วก็บางส่วนที่ยังต้องการข้อมูลที่ปรับให้ถูกต้องมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าจะแชร์ต่อก็อาจจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องมากขึ้นครับ
0: เปรียบเทียบรอบด้านตามข้อเท็จจริงช่วยให้เลือกสิ่งที่เหมาะสมได้มากขึ้นนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์
2: ชัวร์ก่อนแชร์อย่าแชร์ถ้าไม่ชัวร์พบข่าวมั่วข่าวลวงต้องสงสัยสืบให้ครบพบข้อมูลค่อยวางใจอย่าเพ้อไผ่เชื่อเรื่องมั่วชัวร์ก่อนแชร
3: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
6: บนโซเชียลแชร์เตือนว่าการกินกาแฟอาจทำให้ดวงตาเป็นโรคต้อหินได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยกินกาแฟแล้วทำให้เป็นต้อหินได้จริงเหรอครับ
7: ไม่จริงครับกาแฟเนี่ยไม่ได้มีผลทำให้เป็นโรคต้อหินมีงานวิจัยพบว่าการดื่มกาแฟหรือคาเฟอีนเนี่ยอาจจะทำให้การควบคุมความดันตาในคนที่ป่วยเป็นโรคต้อหินอยู่แล้วเนี่ยทำได้ยากขึ้นหรือไม่ดีคนที่เป็นโรคต้อหินแล้วแนะนำว่าควรจะเลี่ยงหรือลดการดื่มกาแฟก็จะช่วยทำให้การรักษาโรคต้อหินโดยคุณหมอจากสูตแพทย์เนี่ยมีประสิทธิภาพดีมากขึ้น
6: อาจารย์อธิบายให้เข้าใจความรู้พื้นฐานเรื่องโรคต้อหิน
7: โรคต้อหินเนี่ยเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งของคนไทยและคนทั้งโลกนี่เลยนะครับโรคต้อหินคือภาวะที่ความดันในลูกตาสูงแล้วก็ไปกดขั้วประสาทตาทำให้ขั้วประสาทตาเสื่อมสุดท้ายก็อาจจะทำให้ตาบอดได้พบได้2ชนิดก็คือโรคต้อหินชนิดเฉียบพลันและโรคต้อหินชนิดเรื้อรัง
6: ความเสี่ยงเป็นโรคต้อหินมีหลายสาเหตุ
7: อันที่หนึ่งก็คืออาจจะเป็นตามอายุในคนที่อายุเยอะขึ้นการควบคุมความดันในลูกตาอาจจะสูญเสียไปจากการเสื่อมอันที่สองคนที่ใช้ยาบางประเภทเช่นยากลุ่มสเตียรอยจะยิ่งทำให้การระบายน้ำที่ควบคุมความดันในลูกตาทำได้น้อยลงแล้วก็จะทำให้ความดันตาสูงหรือในคนที่เป็นโรคประจำตัวบางชนิดเช่นเป็นโรคเบาหวานเสี่ยงต่อโรคต้อหินมากขึ้นรวมทั้งคนที่ได้รับอุบัติเหตุกับดวงตา
6: แล้วที่มีข่าวในต่างประเทศพบว่ามีผู้ป่วยต้อหินที่ระบุว่าป่วยเพราะชอบกินกาแฟละครับ
7: เนื่องจากโรคต้อหินเจอได้ค่อนข้างบ่อยในประชากรทั่วไปรวมทั้งคนที่มีกรรมพันธุ์ครอบครัวเป็นโรคต้อหินก็อาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปในขณะเดียวกันกาแฟก็เป็นที่นิยมเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการเจอร่วมกันโดยบังเอิญจากงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันพบว่าคาเฟอีนหรือกาแฟไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะความดันในลูกตาสูงหรือทำให้เกิดโรคต้อหินในคนปกติทั่วไปนะครับ
6: เขาบอกว่าการกินกาแฟจะทำให้ความดันตาสูงขึ้นจริงเหรอครับ
7: อันนี้เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของหลา ลายๆคนความดันโลหิตกับความดันในลูกตาเป็นคนละส่วนกันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันและก็ไม่สัมพันธ์กันคนที่ความดันโลหิตสูงก็ไม่ได้จำเป็นต้องมีความดันในลูกตาสูงหรือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคต้อหินครับ
6: หากมีอาการต้อหินเฉียบพลันต้องรีบไปพบแพทย
7: ์คนปกติความดันในลูกตาจะสูงไม่เกิน21มิลลิเมตรตลอดแต่ในคนที่เป็นโรคต้อหินเฉียบพลันไม่ว่าจะเกิดจากความผิดปกติอะไรของดวงตาเนี่ยอาจจะทำให้ความดันในลูกตาเนี่ยสูงขึ้นไปถึงประมาณสัก40ถึง50มิลลิเมตรตลอดจะทำให้ปวดตาตาแดงตามัวลงรวดเร็วอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยถ้ามีอาการอย่างเงี้ยต้องรีบไปพบจักษุแพทย
6: ์ส่วนโรคต้อหินเรื้อรังจะค่อยๆเป็นมากขึ้นต้องหมั่นสังเกต
7: โรคต้อหินเรื้อรังการควบคุมความดันในลูกตาเนี่ยค่อยๆสูญเสียไปจะทำให้ความดันในลูกตาค่อยๆขึ้นช้าๆเป็นระยะเวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีคนไข้อาจจะยังไม่รู้สึกตัวอาจจะมีแค่ตึงๆตาหรือรู้สึกปวดตาปวดขมับนิดหน่อยความสามารถในการมองเห็นค่อยๆลดลงโดยคนไข้อาจจะยังไม่ทันสังเกตก็คืออาจจะมีลานสายตาเสียในบางหย่อมถ้าไม่ได้มีการทดสอบโดยการปิดตาดูทีละข้างคนไข้อาจจะรู้ตัวค่อนข้างช้ากว่าจะรู้ตัวคือการมองเห็นในตาข้างนั้นเสียไปเกินสัก 50% สมญาว่าเป็นมฤตยูเงียบกว่าคนไข้จะรู้ตัวก็ตาบอด
6: เขาบอกว่าช่วงกลางคืนคนเราจะความดันตาสูงสุดจริงเหรอครับ
7: ความดันในลูกตาโดยทั่วไปจะขึ้นสูงในช่วงเช้ามืดหรือตอนช่วงเช้านะช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะลดต่ำลงเพราะฉะนั้นในคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโรคต้อหินเนี่ยการดื่มกาแฟในช่วงเวลากลางคืนก็ไม่ได้มีผลทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อหินมากขึ้น
6: เขายังมีการแชร์เกี่ยวกับการรักษาต้อหิน
7: โรคต้อหินเป็นโรคที่ความดันในลูกตาสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเสริมหรือวิตามินต่างๆไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความดันในลูกตาได้เลยนะครับ
6: อาจารย์จะมีคำแนะนำเพิ่มเติมแบบนี้ครับ
7: เพื่อป้องกันไม่ให้ตาบอดจากโรคต้อหินในคนทั่วไปอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปหรือมีความเสี่ยงเช่นรับประทานยาหรือหยอดยาพวกสเตียรอยด์ประจำเป็นโรคเบาหวานหรือมีกรรมพันธุ์ต้อหินในครอบครัวหรือแม้แต่เคยมีอุบัติเหตุกับดวงตาแนะนำว่าควรจะไปพบจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละ1ครั้งไปตรวจวัดความดันในลูกตาและก็ตรวจสภาพตาว่าเป็นต้อหินหรือไม
6: ่แต่สรุปแล้วที่แชร์เตือนว่าการกินกาแฟทำให้เป็นต้อหินได้นี่เป็นยังไงครับ
7: ไม่จริงครับตัวกาแฟไม่ได้ทำให้เกิดโรคต้อหินแต่สำหรับคนที่เป็นโรคต้อหินอยู่แล้วรับประทานกาแฟมากๆอาจจะทำให้การควบคุมหรือการรักษาได้ผลน้อยลงครับ
6: การสังเกตสุขภาพเพื่อจะพบปัญหาได้เนิ่นๆช่วยให้ป้องกันความเสี่ยงโรคลุกลามได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
8: ์ตั้งสติ
9: อย่าเชื่ออ
8: ย่าแชร์
9: ข่าวปลอม
10: สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: ชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร
1: ์บนโซเชียลแชร์ถึงเทคนิคที่ใช้ได้เห็นผลในการทำให้เด็กหยุดร้องงอแงแค่ยื่นหน้าจอมือถือหรือแท็บเล็ตให้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาครับยื่นจอแก้ปัญหาเด็กงองแงวิธีนี้ใช้ได้จริงเหรอครับ
2: จริงๆก็เป็นวิธีที่ใช้ได้แต่อาจจะไม่ใช่ทางแก้ปัญหาในระยะยาวที่ดีซ้ำร้ายอาจจะส่งผลทำให้เด็กคนนั้นไม่สามารถจะกำกับควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นเวลาเด็กร้องไห้งองแงไม่พอใจผู้ปกครองจำนวนมากก็จะหยิบยื่นสื่อหน้าจอเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตให้จำนวนหนึ่งต้องเรียนว่าพอยื่นให้ปุ๊บแล้วเปิดสื่อเหล่านี้เด็กจะหยุดร้องเพราะว่าเรากำลังเบี่ยงเบนความสนใจจากอารมณ์ขุ่นมัวไม่พอใจไปอยู่ที่หน้าจอเลยทำให้ผู้ปกครองเห็นว่ามันมีข้อดีก็เลยใช้สิ่งมากขึ้นเรื่อย
1: ๆประโยชน์ผลเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแต่ระยะยาวเริ่มดูน่ากังวล
2: วิธีนี้เนี่ยอาจจะใช้ได้ผลในระยะเวลาสั้นแต่ว่าจริงๆมันอาจจะบ่มเพาะทำให้เด็กควบคุมตัวเองไม่เป็นระยะยาวได
1: ้หนึ่งในผลกระทบสำคัญคือตัดโอกาสเด็กในการเรียนรู้วิธีสงบด้วยตนเอง
2: ปัจจุบันเริ่มมีข้อมูลการศึกษาวิจัยพบว่ายิ่งถ้าผู้ปกครองใช้สื่อหน้าจอเพื่อจะทำให้เด็กสงบกลับกลายเป็นว่าลูกมีโอกาสที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้สูงมากขึ้นซึ่งจากข้อมูลอันนี้ผู้วิจัยก็เลยพยายามสรุปว่าการใช้สื่อหน้าจอเพื่อให้เด็กสงบอาจจะทำให้เด็กขาดโอกาสที่จะเรียนรู้วิธีที่จะทำยังไงให้เราสงบได
1: ้เมื่อเด็กหงุดหงิดงอแงจริงๆแล้วมีวิธีไหนที่ได้ผลดีกว่ายื่นจอไหมครับ
2: ถ้าไม่มีจอมันอาจจะมีวิธีอื่นเบี่ยงเบนความรู้สึกไม่พอใจลูกเช่นพาลูกนับ1-10หรือประเด็นหนึ่งที่เจอบ่อยๆก็คือใช้วิธีที่เราเรียกว่าสะท้อนอารมณ์เด็กได้โดยเฉพาะถ้าลูกเข้าใจคำศัพท์เรื่องอารมณ์มากขึ้นแล้วอาจจะบอกได้เลยครับลูกกำลังโกรธอยู่การพูดเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าพูดแล้วลูกจะสงบทันทีแต่พอพูดแล้วลูกจะรับรู้ได้ว่าผู้ปกครองเข้าใจว่าเขารู้สึกอย่างไรเรากำลังจะสอนลูกใหม่ว่าเวลาเราอารมณ์ไม่ดีเราไม่มีพูดแรงๆใส่กันแต่เราจะรอเราอารมณ์สงบแล้วเราค่อยมาคุยกันอย่างนี้เป็นต้น
1: เนื่องจากเด็กจำเป็นต้องใช้ชีวิตไปอีกยาวไกลการเลือกวิธีที่ฝึกใช้ควรเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาเด็กได้จริง
2: บางบ้านพยายามสอนลูกหากิจกรรมอย่างอื่นให้ลูกทำแทนเช่นเวลาโกรธเรามาปั้นดินน้ำมันมาประดิษฐ์ทำงานศิลปะเอามือจุ่มสีตามความโกรธถ้าเราโกรธอันไหนเราใช้สีอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็จะทำให้เด็กเรียนรู้ที่จะควบคุมกำกับตัวเองไปในวิธีที่มันมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้สื่อหน้าจอ
1: ดังนั้นอาจารย์จึงแนะนำวิธีจัดการเมื่อเด็กงองแง
2: ถ้าเด็กมีอาการร้องโวยวายอาละวาดอยู่สิ่งสำคัญนะตอนนั้นอันที่หนึ่งเลยคุณผู้ปกครองต้องพยายามกำกับควบคุมอารมณ์ตัวเองก่อนหลายครั้งที่พ่อแม่คุมอารมณ์ได้ดีเราจะรับมือกับสถานการณ์นั้นได้ดีขึ้นอันที่สองคือพยายามสะท้อนอารมณ์คาดเดาอารมณ์ลูกนะตอนนั้นเช่นหนูกำลังโกรธเพราะไม่ได้กินอันนี้อันที่สามพยายามอย่าไปอธิบายเยอะตอนที่ลูกอารมณ์ไม่ดีเพราะว่าตอนนั้นสมองส่วนอารมณ์มันเหนือกว่าสมองส่วนความคิดเหตุผลเราต้องรอให้อารมณ์สงบแล้วสมองส่วนเหตุผลมันจะทำงานมากขึ้นอันที่4คือจำเป็นที่จะต้องรอให้ลูกสงบหรือบางคนถ้าเด็กเล็กๆก็คือเบี่ยงเบนความสนใจไปอย่างอื่นก็จะช่วยลดความรู้สึกหงุดหงิดใจไม่สบายใจได้ล้านต่อไปอันที่5ก็คืออาจจะต้องซ้อมกับเด็กบ่อยๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ต่างๆเวลาเราไม่พอใจหงุดหงิดอารมณ์เสียเราจะทำยังไงได้บ้างแล้วก็อันที่6คือผู้ปกครองจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์พฤติกรรมเหล่านั้นเพราะทุกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเช่นร้องโวยวายอาละวาดมันมักจะมีที่มาว่าปัจจัยที่เกิดก่อนหน้าคืออะไรดังนั้นเราก็ต้องป้องกันเลยครับว่าเราอาจจะต้องคุยตกลงกันเลยว่าวันนี้ไปห้างเราไปทำสิ่งนี้เราไม่ได้แวะตรงนี้นะเป็นการบอกเด็กล่วงหน้าก็คือเป็นการสอนเป็นการเตรียมการก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น
1: แต่สรุปแล้วเรื่องวิธีการยื่นจอเพื่อแก้ปัญหาเด็กงอแงนี่เป็นยังไงครับ
2: มันเป็นวิธีที่ง่ายเพราะว่าดูแล้วมันทำแล้วมันเห็นผลทันทีแต่อยากจะเชิญชวนให้ผู้ปกครองลองกลับมาคิดทบทวนว่าตั้งแต่เราใช้วิธีนี้การควบคุมอารมณ์ของลูกมันดีขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะถ้าโดยธรรมชาติแล้วเรายิ่งโตขึ้นเราต้องควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นแต่ถ้าณวันนี้ลูกกลับกลายเป็นว่าควบคุมอารมณ์ได้แย่ลงอาจต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าการใช้สื่อหน้าจอเพื่อทำให้เด็กสงบหรือควบคุมอารมณ์ตัวเองมันอาจจะไม่ใช่คำตอบเพียงอย่างเดียวหรือว่ามันเป็นหนทางที่ดีที่สุด
1: ให้ความเข้าใจด้วยความเข้าใจช่วยให้เกิดความเข้าใจในครอบครัวนะครับเชิญทุกท่านสมัครรับฟรีชั่วก่อนแชร์นิวส์เลเตอร์จดหมายข่าวรู้เท่าทันส่งถึงกล่องอีเมลของท่านทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่ยูทูบชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
3: ์ชั่วก่อนแชร์สงสัยไว้เสมอเช็คให้แน่ๆไม่ชั่วอย่าแชร
4: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส ื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์
1: บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับอาหารลดน้ำหนักไว้มากมายบางก็ว่าดื่มน้ำผึ้งผสมมะนาวช่วยลดน้ำหนักบางก็บอกว่าแตงโมแก้เส้นเลือดอุดตันแถมยังทำให้ไม่อ้วนอีกด้วยเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5น้ำผึ้งช่วยลดความอ้วนได้จริงหรือ
2: ผมบอกเลยนะครับไม่มีงานวิจัยรองรับการลดน้ำหนักนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากมานั่งกินน้ำผึ้งแล้วน้ำหนักจะลดลง
3: แล้วสูตรน้ำผึ้งผสมน้ำมะนาวที่ดื่มแล้วสดชื่นชุ่มคอเขาบอกว่าช่วยลดความอ้วนด้วยจริงไหมครับ
4: อันนี้ก็คงไม่จริงอีกเช่นเดียวกันน้ำผึ้งหรือน้ำมะนาวเองเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับกลไกในการเผาผลาญพลังงานไม่มีหลักฐานยืนยันนะคะคิดว่าไม่จริงแล้วก็ไม่ควรจะนำไปแชร์ต่อ
1: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับเพราะยังไม่มีงานวิจัยรองรับน้ำผึ้งหรือมะนาวไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักการออกกำลังกายเป็นประจำจะได้ผลกว่าครับอันดับที่4แตงโมลดความอ้วนแก้เลือดอุดตันจริงหรือ
5: แตงโม 5-6 ชิ้นที่เราตัดได้นะคะก็ประมาณสัก50กิโลแคลอรี่ทีนี้ถ้าเราทานแตงโมแต่เราไม่ลดตัวอื่นด้วยเนี่ยก็อาจจะมีผลตามมาอ้วนก็ได้ง่ายๆคืออยากจะลดน้ำหนักก็คือต้องลดคาร์โบไฮเดรตเคยทานข้าววันละตั้ง 3-4 ทัพพีก็ลดทัพพีลงแค่นั้นเองแล้วผลไม้ก็เลือกผลไม้ที่ไม่หวาน
1: สรุปแล้วเรื่องนี้มั่วอย่าแชร์นะครับแตงโมทานแล้วสดชื่นแคลอรี่น้อยก็จริงแต่ก็ไม่ได้มีสรรพคุณทางยาที่ช่วยลดน้ำหนักได้ครับอันดับที่3น้ำขิงลดน้ำหนักปรับสมดุลในมดลูกจริงหรือ
6: ไม่จริงค่ะขิงเนี่ยปกติตามสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทยแล้วเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงการลดน้ำหนักแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยถ้าไปรีวิวจากงานวิจัยต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่ายังไม่มีงานวิจัยที่รองรับว่าขิงไปช่วยในการลดน้ำหนักส่วนในเรื่องการปรับสมดุลในมดลูกอันนี้ก็ยังไม่มีงานวิจัยรองรับ
1: แม้ขิงจะไม่สามารถลดความอ้วนแต่ก็ยังมีสรรพคุณอีกมากนะครับ
6: การดื่มน้ำขิงถูกต้องตรงที่ว่าช่วยทำให้ร่างกายเราอบอุ่นขึ้นบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนไม่ว่าจะเป็นอาการเมารถเมาเรือหรือว่าแพ้ท้อง
1: แต่ถ้าใครอยากควบคุมน้ำหนักแพทย์แผนไทยแนะนำดังนี
6: ้ก็จะมีในกลุ่มที่ให้ไฟเบอร์สูงไม่ว่าจะเป็นพวกวุ้นจากลูกสำรองเม็ดแมงลักซึ่งนอกจากช่วยให้อิ่มเร็วขึ้นก็ยังช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนอกจากนั้นก็จะมีสมุนไพรอื่นๆที่ไปช่วยลดการอยากอาหารเช่นหญ้าดอกขาวซึ่งทานเข้าไปก็จะทำให้การรับรสมันเปลี่ยนไปทานอาหารไม่อร่อย
1: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับทางการแพทย์แผนไทยขิงไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักครับทั้งนี้การทานเม็ดแมงลักหรือวุ้นจากลูกสำรองอาจจะช่วยได้มากกว่าอันดับที่2สูตรน้ำต้มมะนาวลดน้ำหนัก20กิโลกรัมจริงหรือ
7: กินน้ำต้มมะนาวแล้วน้ำหนักหายไป20กิโลกรัมทางวิทยาศาสตร์ยังหาเหตุผลตรงนี้ไม่ได้ไม่น่าจะเป็นไปได้
1: ตามสูตรแล้วให้บีบน้ำมะนาวปั่นกับขิงและกระเทียมจากนั้นเอาไปผสมเคี่ยวกับน้ำแร่ต้มเปลือกมะนาว
7: กระเทียมขิงใส่ลงไปกินขิงแล้วทำให้ระบายท้องเป็นสมุนไพรแต่ถามว่ามันไปช่วยลดน้ำหนักไหมไม่มีกระเทียมไปลดคอเลสเตอรอลได้แต่ต้องกินกระเทียมในปริมาณที่เยอะหน่อยกระเทียม 3-4 กลีบไปละลายน้ำมันจะมีผลต่อการลดน้ำหนักได้อย่างไรน้ำแร่มีแร่ธาตุแต่มนุษย์ยึดแร่ธาตุจากผักและผลไม้มากกว่าคือสูตรเหล่านี้คิดออกมาแปลกๆคุณกินน้ำประเภทนี้แทนเครื่องดื่มต่างๆไม่เป็นอันตรายแต่ถามว่าลดน้ำหนักได้ไหมไม่ได้
1: สรุปแล้วเรื่องนี้มั่วไม่ควรแชร์ต่อนะครับการลดน้ำหนักที่ถูกต้องต้องใช้หลัก3อดูแลอาหารออกกำลังกายและควบคุมอารมณ์จะดีที่สุดนะครับและอันดับที่1เม็ดแมงลักลดความอ้วนจริงหรือ
8: แมงลักมีผลในการช่วยควบคุมน้ำหนักตัวได้แต่ไม่ได้ลดความอ้วนได้เลยโดยตรงเนื่องจากในตัวของแมงลักเองเนี่ยมีใยอาหารกลุ่มที่ไม่ละลายน้ำเรารับประทานเข้าไปมันไปพองตัวเหมือนฟองน้ำอยู่ในกระเพาะอาหารมันก็จะทำให้เรารู้สึกอิ่มอีกชนิดนึงก็คือใยอาหารที่ละลายน้ำได้เมื่อโดนน้ำแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นเจลคล้ายๆกับน้ำราดหน้าหนืดๆมันก็ชะลอการดูดซึมพวกน้ำตาลแล้วก็ไขมันได้แค่ในน้ำเปล่าก็ได้น้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองน้ำสมุนไพรที่ไม่หวานใส่แมงลักประมาณ 1-2 ช้อนชาแต่ที่สำคัญเลยต้องแช่ให้แน่ใจก่อนว่าปองเต็มที่รับประทานเข้าไปไม่ต้องไปดูดซึมน้ำที่ทางเดินอาหารเราไม่งั้นจะทำให้ลำไส้อุดตันได
1: ้สรุปแล้วเรื่องนี้จริงสามารถแชร์ต่อได้นะครับการทานเม็ดแมงลักช่วยเพิ่มใยอาหารและทำให้อิ่มเร็วเหมาะแก่การควบคุมน้ำหนักช่วยเรื่องการขับถ่ายแต่ที่สำคัญก็ต้องใช้อย่างสมดุลและอย่าให้ร่างกายขาดสารอาหารนะครับจากบางส่วนของเรื่องฮิตจะเห็นได้ว่าอาหารหลายชนิดช่วยลดน้ำหนักได้จริงแต่ก็มีอีกหลายชนิดที่ยังมีความเข้าใจผิดกันอยู่และแชร์กันออกไปดังนั้นเราจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจออกกำลังกายและเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับสุขภาพของเราที่สุดนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์
9: ชัวร์ก่อนแชร์เช็คข้อมูลตรวจสอบที่มาก่อนแชร์เพื่อความชัวร์นะครับ
10: สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
0: ชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: งานเขตบางกะปิรวมประมาณ20คันอาทิรถบรรทุกน้ำรถน้ำและรถอัดขยะเร่งเก็บเศษขยะเศษวัสดุและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายพร้อมฉีดล้างพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนายชัดชัดกล่าวว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยคทม.ใช้แนวทาง 2+1 ระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสำหรับเคหะคลองจันได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางคอแหลมและสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเร่งคืนพื้นที่ให้กลับมาใช้งานที่ตามปกติสำหรับการทำงานของเจ้าหน้าที่จะแบ่งเป็นพื้นที่โซนตามแนวซอยเริ่มจากจัดเก็บขยะและสิ่งของที่ประชาชนนำออกมาวางบริเวณริมถนนก่อนฉีดล้างทำความสะอาดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนนำขยะออกมาวางในจุดที่กำหนดเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บได้อย่างต่อเนื่องตอนนี้สามารถแจ้งจุดขยะผ่านทัฟฟี่ฟองดูเมนูแจ้งปัญหาขยะหรือโทร1555พรรคประชาธิปัตย์ที่ผู้บริหารกทม.พูดความจริงหลังอุโมงค์ระบายน้ำทำงานแค่ 30-50% นายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวการติดตามปัญหาการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพว่าการที่ฝนตกปริมาณมากในช่วงที่ผ่านมาขนาด300มิลลิเมตรเป็นเหตุที่เข้าใจได้แต่น้ำขังน้ำไม่สามารถระบายได้ถึง 3-5 วันนั้นเป็นเหตุสงสัยว่าเหตุใดเพราะอะไรจึงไม่สามารถระบายออกได้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประตูระบายน้ำสำคัญรวมถึงอุโมงค์ระบายน้ำสำคัญคืออุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและประตูระบายน้ำพระโขนงโดยบริเวณอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจะมีคลองสำคัญที่เกี่ยวโยงกันคือคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบบึงพระราม9คลองตันและคลองพระโขนงเล็กน้อยซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการระบายน้ำบริเวณดังกล่าวซึ่งหลักการคือน้ำเหล่านี้จะมารวมกันที่บริเวณบึงพ่อราม9ซึ่งเป็นจุดตั้งของปากอุโมงค์ยักษ์ลอดใต้ดินไปออกระบายสู่เจ้าพระยาเพื่อสู่ทะเลต่อไปทั้งนี้ศักยภาพการระบายน้ำของอุโมงค์ยักษ์คลองแสนแสบเต็มศักยภาพอยู่ที่ประมาณ60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่มีการใช้ศักยภาพอยู่แค่ 50-60% ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเพราะเหตุใดกทม.ถึงใช้ศักยภาพของอุโมงค์ยักษ์คลองแสนแสบเพียงเท่านั้นจึงอยากถามไปยังกทม.ที่ข้อเท็จจริงว่าอุโมงค์ยักษ์มีเครื่องสูบน้ำเข้าอุโมงค์ทั้งหมด4เครื่องเครื่องหนึ่งมีศักยภาพ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีเครื่องไหนเสียหรือไม่หากตอบว่าไม่เสียก็ออกมาบอกให้ชัดเจนว่าทำไมถึงทำงานเพียงแค่ 50-60% ทั้งที่ต่างประเทศอุโมงค์ยักษ์สามารถทำงานที่ 100% ดังนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องตอบให้ชัดเจนจะมาปกปิดความจริงโดยไม่ตอบไม่ได้เพราะอีกไม่นานมวลน้ำมหาศาลก็จะมาถึงกทม.ถ้าไม่ทำอะไรก็จะกลับมาท่วมเหมือนเดิมผู้โดยสารอิสราเอลกลับถึงบ้านผู้โดยสารชาวอิสราเอลที่ได้รับผลกระทบจากการระงับเที่ยวบินของฟลายดูไบเดินทางถึงสนามบินเบนกูเรียนแล้วโดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบินอาเกียที่อิสราเอลจัดตั้งขึ้นเพื่อไปรับผู้โดยสารติดค้างจากดูไบต่อเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่มีผู้ช่วยนักบินของสายการบินฟลายดูไบใช้มีดแทงกัปตันชาวอินเดียขณะกำลังเดินทางไปยังอิสราเอลโดยต้องการให้เครื่องบินที่บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือกว่า170ชีวิตตกโชคดีที่กัปตันชาวอินเดียที่ได้รับบาดเจ็บสามารถกดปุ่มปลดบล็อกเพื่อเปิดประตูห้องนักบินให้ผู้โดยสารและลูกเรือเข้าไปช่วยเหลือได้ก่อนจะสามารถนำเครื่องลงจอดอย่างปลอดภัยที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: K คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อ

0: ษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: โอ้แล้วครับตอนนี้ขอไฟพร้อมเพราะการสถานการณ์แบบนี้ต้องวัดกันที่นายหัวอย่างแน่นอน
2: พร้อมหรือยังกับเสียงแห่งชัยชนะบนสายน้ำ
3: อสมทชุมพรเปิดเวทีค้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงธงปี4ใครเสียงดีโอกาสของคุณมาถึงแล้วรับสมัครเยาวชนอายุ 8-15 ปีไม่จำกัดเพศมีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดชุมพรอัดคลิปพากย์เรือไม่เกิน1นาทีส่งใต้โพสต์กิจกรรมทางเพจอสมทชุมพรภายในวันที่20ตุลาคมนี้รอบชิงชนะเลิศ23ตุลาคม 9:30 นาทีเป็นต้นไปณตลาดมรกตสแควร์อำเภอหลังสวนชิงโล่และเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
2: มาพากให้สุดใจสุดพลังใส่ให้เต็มที่และคว้าแชมป์ไปให้ได้นักพากเรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองไป4
4: ขึ้นโขนชิงทองโอ้แม่ชมน้องช่วยเชียร์พี่ที
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นโขนชิงทองปี4ชิงโล่พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทชิงชนะเลิศ23ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นาทีณตลาดมรกตสแควร์สนับสนุนโดยสสส.เครือข่ายงดเหล้าชุมพรโดยคุณแสงนภาหลีรัตนะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนิวัฒน์ปรินติ้ง5แยกธีระอำเภอหลังสวนรับทำป้ายทุกชนิดงานพิมพ์งานป้ายอักษรโลหะกล่องไฟ LED ศูนย์ถ่ายเอกสารโทร077581
3: สนับสนุนโดยนายกโต้งนายนพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรปตท.จิงโจ้กรุ๊ปน้ำมันคุณภาพเติมเองได้ส่วนลดลิตรละ1บาทปตท.จิงโจ้หลังสวน MG ชุมพรเติมน้ำมันเลือกจิงโจ้รถไฟฟ้าเลือก MG ชุมพรร้านเสือการเกษตรรู้จริงทุกขั้นตอนปลูกทุเรียนอย่างมืออาชีพเสือการเกษตร3แยกวังตะกอหลังสวนเสือการเกษตรละแมข้างธกส.เสือการเกษตรพะโต๊ะพนเลิศอะไหล่ยนต์อำเภอหลังสวนจำหน่ายแบตเตอรี่อะไหล่รถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อโทร0775443666หลังสวนกระเพราถาดใบหญ้าสีสูตรพริกแห้งไร้น้ำมันอำเภอหลังสวนปั๊มเชลสวนพึ่งปั๊มเชลสามไม้ปั๊มปตท.เกื้อสกุลจินดาเกษตรรวมทุนสินค้าเกษตรครบวงจรพร้อมบริการให้คำปรึกษาและแนะนำเรื่องการเกษตรโทร0775453416ชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพโดยคุณธรงอุทินประธานชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพดร.สมยศแสงสุวรรณเลขาชมรมชาวหลังสวนกรุงเทพและคุณประสงค์นุรักษ
7: ์มูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนสามัคคีคือพลังโดยพลตำรวจโทวรรณรัตน์คบจรักประธานมูลนิธิลุ่มน้ำหลังสวนแผงทุเรียนผู้ใหญ่ตู่ตำบลวังตะกอรับซื้อทุเรียนคุณภาพระดับส่งออกซื้อขายทุเรียนสอบถามผู้ใหญ่ตู่โทร0818955850
0: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กลับเข้าสู่ช่วงของภัยรายวันวันนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภัยรายวันมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการใช้โทรศัพท์มือถือกับเด็กๆนั่นเองนะครับหลายๆคนที่มีลูกมีหลานเนี่ยนะครับบางคนบอกว่าไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงลูกนะครับต้องใช้เวลาในการประกอบอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดโทรศัพท์ให้ลูกเปิด iPad ให้ลูกให้ลูกเล่นไปแล้วเราก็ทำงานไปนะครับสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเด็ก3ขวบแล้ว4ขวบแล้วยังพูดไม่ได้นะครับบางคน5ขวบ6ขวบแล้วยังสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับนั่นก็คือสาเหตุที่มาจากเด็กนะครับที่ดูโทรศัพท์มากเกินไปดูคลิปสั้นมากเกินไปดูการ์ตูนมากเกินไปจนบางทีเนี่ยนะครับก็จะมีการเรียนแบบการ์ตูนไปนะครับพูดจาก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของอารมณ์ที่ฉุนเฉียวอารมณ์ที่รุนแรงนะครับอารมณ์ก้าวร้าวบางทีเนี่ยเราให้เล่นโทรศัพท์อยู่นะครับอยากจะขอโทรศัพท์คืนเนี่ยนะครับก็มีอาการหงุดหงิดวุ่นวายนะครับนั่นก็คือภัยอีกหนึ่งอย่างที่เกิดจากพ่อแม่นะครับที่มอบให้กับลูกนั่นเองนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับที่มีลูกมีหลานเนี่ยนะครับก็ขอให้ใส่ใจการดูแลการเลี้ยงดูลูกสักนิดหนึ่งนะครับอย่าให้ลูกเล่นมือถืออย่าให้ลูกเล่น iPad มากจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลเสียในอนาคตกับลูกหลานของตัวคนเองนะครับเด็กบางคนกลายเป็นเด็กสมาธิสั้นไปเลยนะครับเพราะว่าดูแต่คลิปสั้นดูแต่การ์ตูนอะไรเงี้ยนะครับจนไม่ได้รับการฝึกฝนเรื่องของการพูดเรื่องของการใช้อารมณ์จากผู้ปกครองโดยตรงนะครับอันนี้น่าห่วงใยมากๆเลยนะครับนำมาแจ้งนำมาฝากคุณผู้ฟังกันได้รับรู้รับทราบในช่วงนี้ด้วยครับ

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เวลาคุณผู้ฟังออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านนะครับบางคนรู้สึกว่าอากาศมันแปลกๆนะครับรู้สึกว่ามันหนักๆหน่วงๆมีฝุ่นควันเยอะๆหายใจก็ไม่ค่อยจะโล่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น PM2.5 ที่อยู่รอบตัวเรานะครับโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรบ้านเราเนี่ยนะครับก็ติดอันดับต้นๆเรื่องของฝุ่น PM2.5 กันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับเพราะว่าวันนี้ผมขอเสนอคาจิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001นะครับเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสะดวกขึ้นหายใจคล่องหายใจสบายขึ้นนะครับเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะครับช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 กรองควันนะครับแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับก็สามารถกรองได้เช่นกันใช้งานง่ายนะครับปรับแรงลมได้3ระดับแบบเบาแบบกลางหรือแบบแรงก็ได้นะครับตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับนะครับทำงานเงียบแบบไม่รบกวนเวลานอนนะครับจะกลางวันหรือกลางคืนก็ใช้เครื่องคาจิวาได้หมดเลยนะครับและที่สำคัญก็คือใช้ไส้กรองแบบเฮปานะครับช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับกับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ยังใช้ก็ได้อยู่นะครับในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นนะครับโทรเลยที่021143990นะครับย้ำอีกครั้ง021143990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

กลับมาในช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้นะครับก็ต้องเป็นภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนของคุณผู้ฟังนะครับหลายๆท่านนะครับที่ขับรถโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นะครับเวลาขับไปไหนมาไหนเนี่ยบางทีบอกว่าไปแค่ใกล้ๆเองหมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้แหละอันตรายมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจากการสำรวจนะครับก็บอกว่าอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยส่วนมากจะเกิดขึ้นอยู่แถวบ้านนั่นแหละนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยบางทีเราไม่คาดคิดไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเรื่องราวของการสวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งนะครับก็เพื่อเซฟชีวิตตัวเองจากอาการบาดเจ็บจากสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับฉะนั้นก็หมั่นคิดกันสักนิดหนึ่งนะครับใส่ใจกันสักนิดหนึ่งก่อนที่จะสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ออกไปนอกบ้านนะครับสวมใส่หมวกกันน็อกให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนั่นเองนะครับนำมาฝากนำมาแจ้งเตือนกันในช่วงนี้กับช่วงเวลาของเตือนภัยรายวันครับ

0: ่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: M-Cot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนและผู้ปกครองมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับผู้ปกครองหลายๆท่านที่มีลูกอยู่ชั้นอนุบาลอยู่ประถมต้นเนี่ยนะครับบางทีเวลาไปส่งลูกที่โรงเรียนเนี่ยก็นิยมจะให้ลูกเนี่ยนั่งหน้ารถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วตัวเองก็ขับนะครับตัวเองเนี่ยใส่หมวกกันน็อกดีนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองใส่หมวกกันน็อกแต่ว่าลูกที่นั่งหน้าเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่หมวกกันน็อกกันนะครับด้วยเหตุผลหลายประการบางคนบอกว่าหมวกกันน็อกเด็กหาซื้อยากบางคนบอกว่าเด็กไม่ชอบใส่หมวกกันน็อกอะไรเงี้ยนะฮะบางคนบอกว่าเดี๋ยวพอส่งลูกเสร็จแล้วก็จะเกะกะรึงรังนะครับแต่คุณรู้หรือไม่นะครับว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยนะครับความเสียหายจะเกิดขึ้นกับลูกของคุณนะครับเพราะว่าลูกของคุณเนี่ยไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็นั่งด้านหน้านะครับเวลาเกิดชนขึ้นมาเนี่ยนะครับลูกเราก็จะกระเด็นไปนะครับหัวก็จะไปกระแทกกับรถคันด้านหน้าหรือสิ่งของต่างๆทำให้ลูกได้รับบาดเจ็บได้นะครับฉะนั้นหยุดคิดสักนิดนะครับก่อนที่จะให้ลูกนั่งหน้ารถมอเตอร์ไซค์โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันนะครับจริงๆแล้วไม่สมควรนั่งหน้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องนั่งด้านหน้าเนี่ยก็หาหมวกกันน็อกให้ลูกใส่ซะหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าราคามันอาจจะแพงกว่าหมวกกันน็อกผู้ใหญ่สักนิดนึงนะครับแต่ก็เพื่อความปลอดภัยเราควรที่จะตระหนักในเรื่องนี้ด้วยนะครับนำมาเตือนนำมาแจ้งกันในช่วงนี้ครับ

กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มีภัยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกแล้วนะครับก็เนื่องจากในสื่อโซเชียลนะครับมีการโพสต์เรื่องราวของการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนหรือว่าบริเวณที่มีทางม้าลายนะครับแล้วก็ผู้ขับรถใช้ถนนเนี่ยนะครับไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ชะลอความเร็วเลยนะครับมีแต่จะเพิ่มความเร็วในจุดดังกล่าวทั้งที่รถคันอื่นเนี่ยเขาจอดแล้วก็เขารอให้มีเด็กข้ามถนนอยู่นะครับแต่รถบางคันเนี่ยก็ใช้วิธีที่จะบิดด้วยความเร็วสูงเพื่อผ่านพ้นจุดนั้นไปนะครับก็จงเตือนเอาไว้นะครับว่าจุดดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากตัวคุณก็ได้นะครับฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนนะครับต้องมีการเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมทางต่อคนที่ใช้ทางร่วมกันกับเราด้วยนะครับโดยเฉพาะทางม้าลายต่างๆเนี่ยนะครับบางทีในช่วงเข้าโรงเรียนตอนเช้าหรือว่าช่วงเลิกเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีเด็กๆใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนในจำนวนมากนะครับฉะนั้นเราเองในฐานะที่เป็นคนขับรถคนใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังในจุดดังกล่าวด้วยนะครับนำมาฝากนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

เวลาหมดในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเราจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 3:00 นถึง 6:00 นเย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: สวัสดีครับยศชนันวงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับ
1: วันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านรองนายกที่ดูเรื่องของทุนมนุษย์เรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องของภาคการเกษตรคงได้คุยกันเต็มที่สำหรับเรื่องของอนาคตที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับประเทศไทยแต่วันนี้อยากจะคุยเรื่องของปัญหาเฉพาะหน้าที่เรากำลังเผชิญกันอยู่นะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำเข้าใจว่าท่านนายกรีท่านอนุทินชาญวิรุฬได้มอบหมายให้ท่านรองนายกยศชนันดูแลน้ำในพื้นที่ทางภาคเหนือนะฮะตอนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมได้มีการพูดคุยในการที่จะเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือยังไงบ้างฮะ
0: ตั้งแต่สัก2เดือนที่แล้วนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ไว้เรื่องเกี่ยวกับการทำซิงเกิลคอมมานด์นะครับร่วมกับปอพอก็ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างปอพอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเกี่ยวกับภาคเหนือก็จะมีท่านผู้ว่าราชการนะครับท่านปภจังหวัดแล้วก็ทางชลประทานสำหรับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องข้อมูลเนี่ยก็จะมีทางสสน.นะครับก็คืออยู่ในกระทรวงอบ.นี่แหละสารสนเทศน้ำนะครับแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็มีจิสด้านะครับซึ่งกลุ่มเนี้ยเราก็จะบูรณาการในเรื่องของข้อมูลกันแล้วก็มีการซักซ้อมเหตุเกิดที่ภาคเหนือนะครับก็ที่น่าน
1: ครับ
0: ตรงนั้นก็เป็นไปตามสิ่งที่เราได้เตรียมการไว้ว่าหากมีภัยพิบัติที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมอบหมายตรงนี้ก็ผมก็ได้ขึ้นไปที่น่านแล้วก็อยู่ตรงนั้นประมาณ5วันนะครับต้องเรียนว่าสถานการณ์ของน่านเป็นการที่ฝนตกเยอะบริเวณที่สูงพอฝนตกเยอะบริเวณที่สูงหากเรามอนิเตอร์ที่แม่น้ำเราจะเห็นได้ช้ากว่านะครับทีนี้เราก็มีการมอนิเตอร์เพิ่มเติมในเรื่องการติดตั้งโทรมาตรบนที่สูงซึ่งตัวนี้สสน.มีแล้วก็เขาก็จะมาร์กเลขเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าถ้าฝนตกบริเวณที่สูงเนี่ยเกินสัก50อย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งเตือนไปที่ชุมชน
1: คร
0: ับซึ่งตรงชุมชนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะดูเรื่องนี้เองด้วยถ้าเขาเห็นเองเนี่ยเขาก็อุ่นใจเราก็การเตือนก็เตือนขนานกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการเพิ่มเติมไปตัวเซ็นเซอร์ในการวัดปริมาณน้ำฝนบริเวณที่สูงนะครับตรงนี้ก็สามารถทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอุ่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็มีการลงไปอบรมในจุดต่างๆเพื่อให้ชุมชนเนี่ยเขาดูแลกันเองได้แล้วก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เองด้วยแล้วก็สามารถอ่านได้เข้าใจนะครับอันนี้เราทำเพิ่มเติมก็ทำขนานกันไปกับช่วงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำในทุกจังหวัดเหมือนกันของภาคเหนือที่สสน.เนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วเขาก็ร่วมกับปภ.ในการที่จะทำให้คนที่อยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงไอ้ตัวข้อมูลเกี่ยวกับน้ำแล้วก็ดูเองแล้วก็ดูแผนในการรับมือนะครับทางส่วนของศูนย์พักพิงนะปัจจุบันก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีน้ำอยู่นะครับก็จะมีการเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงต่างๆเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหน่วยงานราชการต่างๆที่ได้รับมอบหมายนะครับแล้วเรามีวอลลุ่มร่วมกันตอนนี้เราดูทุกวัน24ชั่วโมงก็จะมีคนเฝ้าอยู่ผมก็จะอยู่ในกลุ่มไลน์ตรงนี้นะครับก็ไถ่ถามว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการดูแลกันยังไงแล้วก็มีข้อมูลต่างๆวิธีดูข้อมูลเนี่ยเราจะนำข้อมูลของทั้งสสน.กรมอุตุกรมชลประทานแล้วก็มหาวิทยาลัยนะ
1: ฮ
0: ะก็เรียงกันแล้วเราก็จะดูหนึ่งก็คือส่วนมากเขาจะตรงกันแต่ในบางครั้งถ้าเกิดมีความเห็นที่คาดเคลื่อนเนี่ยเราก็จะดู worst case scenario แล้วก็จะเตรียมรับมือแบบนั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเราทำในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ
1: ในฐานะคนที่อยู่ในแวดวงวิศวกรรมในฐานะอยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเรามองว่าน่าจะมีเทคโนโลยีน่าจะมีองค์ความรู้อะไรใหม่ๆที่เข้ามาช่วยในเชิงของการจัดการน้ำหรือแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับพี่น้องประชาชนยังไงไหมครับ
0: ตรงนี้เองเนี่ยเรามีการทำงานเรามีการประชุมหลายครั้งแล้วประชุมที่จุฬาแล้วก็ประชุมกับหลายจุดเหมือนกันตรงนี้ถ้าทั้ง landscape scenario เนี่ยฮะก็เราต้องเห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยยังไงก็หลีกเลี่ยงน้ำไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องมีการปรับเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของชุมชนแล้วก็บริเวณที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์น้ำมา คนก็สามารถอยู่ตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมีการพูดคุยกับพอชอของกระทรวงพัฒนาพอมอนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้ก็จะทำเรื่องที่ว่าบางชุมชนอาจจะอยากย้ายทั้งหมดแต่เขาจะทำมาหากินในเรื่องไหนก็ต้องมีการประชุมในกลุ่มชุมชนแล้วก็มีการหาพื้นที่ใหม่ซึ่งมีการทำอย่างนี้มาหลายชุมชนเหมือนกันนะครับ

0: ก็มีการไล่เช็คเหมือนกันว่าบางชุมชนที่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากออกมาจากตรงนั้นเพราะว่าทำให้เขารู้สึกเสี่ยงเนี่ยก็เราก็จะพยายามที่จะช่วยก็ตอนนี้จะมีพอช.แล้วก็ UN Habitat นะครับที่เราพูดคุยกันแล้วก็ในส่วนของกระทรวงต่างๆเนี่ยก็เข้ามาร่วมกันตรงเนี้ยก็มีการทำขนานกันไปเหมือนกันทีนี้อย่างที่2เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเรื่องของดิจิตอลทวินนะ
1: ครับ
0: ดิจิตอลทวินเนี่ยจะเป็นระบบlandscape ของดิจิตอลเวลาเราน้ำท่วมเนี่ยเราจะมองเห็นแล้วว่าเรามองเห็นน้ำแต่เราไม่เห็นพื้นน้ำว่าสูงต่ำเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีเรื่องดิจิตอลทวินเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่เราจะรู้แล้วแหละว่าควรจะขุดลอกเมื่อไหร่ในแม่น้ำไหนเขาจะเก็บน้ำได้เท่าไหร่
1: เวลาเรามองไปในพื้นที่ที่เป็นน้ำเราจะเห็นระดับเท่ากันแต่เราไม่รู้ข้างล่างว่ามันลึกแค่ไห
0: น
1: ต้องขุดลอกบริเวณไหนจุดไหนยังไง
0: ถูกต้อง
1: เพื่อเพิ่มโฟลว์การระบายน้ำ
0: ใช่เราเห็นว่ามีน้ำเนี่ยแหละแต่ว่าทำไมน้ำเก็บไม่ได้ความจริงก็อาจจะมีตะกอนต่างๆทำให้ตื้นตอนนี้ก็จะมีเรือแล้วก็เราจะมีตัวโซน่าอย
1: ่
0: างเงี้ยก็จะไล่เช็คตลอดทีนี้บริเวณพื้นที่อีกพื้นดินเนี่ยระนาบไม่เท่ากันอย่างสังเกตบางทีไม่ท่วมบางทีบางจุดท่วมเพราะนั้นจุดที่ไม่ท่วมเนี่ยจะเป็นจุดต่ำเวลาเราเตือนทั้งหมดเนี่ยเราเตือนเป็นตำบลเราไม่รู้ว่าไอ้พื้นที่เราเนี่ยคือเสี่ยงขนาดไหนแล้วต้องรีบขนาดไหนอย่างเงี้ยฮะเวลาเตือนให้ค่อนข้างเป๊ะเนี่ยก็จะมีการเตือนในระนาบของพื้นที่ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำขนาดกันไปที่น่านเนี่ยเรามีมูลนิธิรักป่าน่านที่เขาทำเรื่องนี้อยู่แล้วเรียกว่านายนันเขาก็มีการสแกนทีนี้อย่างตัวกระทรวงเราเองเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีอย่างนี้เหมือนกันถ้าสามารถที่จะเตือนเป็นหลังคาเรือนเป็นจุดๆได้เนี่ยก็จะทำให้เขารู้ว่าเขาอยู่ในพื้นที่นี้เป๊ะแล้วพื้นที่ของเขาเนี่ยต่ำหรือสูงแล้วน้ำเข้ามาปริมาณเนี้ยมาทิศเนี้ยเขาจะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ได้รับการเตือนที่เข้า
1: สเปซิฟิก
0: มากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่ปัจจุบันเนี่ยกำลังพยายามต้องทำอย่างเร่งด่วนเหมือนกันในบางพื้นที่เนี่ยเขาดูตรงนี้รู้เรื่องบางพื้นที่ถ้ายังดูไม่รู้เรื่องก็ให้ผู้นำชุมชนเป็นคนดูนะฮะแล้วก็มีการอบรมผู้นำชุมชนก็จะแจ้งอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะรู้แล้วแหละว่าแล้วพอเตือนเสร็จเขาต้องไปไหนอะไรยังไงนะแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่ไหนบ้างก็จะมีการมาร์คเข้าไปใน thaiwater.net ของสสน.ตรงเนี้ยเคยใช้แล้วที่สงขลานะครับแล้วก็เริ่มนำมาใช้ในจังหวัดอื่นๆด้วยเพราะว่าเราจะต้องมาร์คเลยว่าติดเตียงเนี่ยอยู่ที่ไหนใครแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ใครเป็นคนนำพาเขาออกมาเน
1: ี่
0: ยฮะอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมที่เราทำบริษัทเหนือไว
1: ้ครับขยับไปเรื่องของที่ท่านรองนายกรับผิดชอบโดยตรงดีกว่าครับเรื่องของทุนมนุษย์ครับเข้าใจว่ากลไกใหญ่กลไกนึงที่เรากำลังจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศไทยในการเดินหน้าไปข้างหน้าเราใช้กรอเข้ามาเป็นทีมเดียวกับรัฐบาลเอาภาคเอกชนมาจับมือแล้วเดินไปข้างหน้ามีเป็น4ขาหลักนะฮะท่านรองนายกยุทธชนาเนี่ยดูเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของทุนมนุษย์ใช่ไหมฮะว่าทุนมนุษย์ของเราจะสามารถที่จะให้คนไทยให้เด็กไทยเนี่ยมีศักยภาพมีสกิลที่สามารถที่จะรองรับงานใหม่ๆในอนาคตของประเทศได้ยังไงตอนนี้เรามีการเตรียมเดินตรงนี้ไปยังไงบ้างแล้วฮะ
0: ครับก็กรอเนี่ยความจริงเหมือนกับครม.เศรษฐกิจนี่แหละ
1: ครับ
0: แต่ว่าแทนที่จะเอาแค่คณะรัฐบาลเข้ามาก็ให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย
1: ครับ
0: ทีนี้ในเรื่องเกี่ยวกับทุนมนุษย์อย่างแรกเลยต้องมองว่าเราต้องทำก็คือเพิ่ม productivity เนื่องจากว่าคนเข้าสู่สังคมสูงอายุ
1: ครับ
0: เราไม่ใช่ aging แล้วเราเรียก age society ก็คือเข้าแล้ว
1: ครับ
0: พอเข้าแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าเราอยากเพิ่ม productivity เพราะว่าเขาก็จะทำงานเท่าเดิมไม่ได
1: ้
0: ถ้าอยู่เฉยๆก็คือ productivity ก็ตกละ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยและสองอะฮะจะมีบุคคลอีกประมาณสักครึ่งหนึ่งที่เป็นกลุ่มเราเรียกบางทีเราเรียกกลุ่มเปราะบางบ้างนะครับบางทีเราเรียกว่า disable หรือว่าคนพิการหรือว่าเป็นคนที่ทำงานยังไม่เต็มที่มากนักอาจจะเกิดปัญหาจากรายได้อย่างเช่นเรื่องของความยากจนต่างๆหรือว่ามีประเด็นเรื่องยาเสพติดต่างๆเนี่ยรวมถึงความจริงแล้วนะเป็นมิติของ LGBTQ+ ด้วยที่เขาทำงานได้ไม่เต็มที่ในบางเรื่องเน
1: ื่อง
0: จากว่ากฎ regulation ไม่ได้เอื้อเพราะฉะนั้นถ้าเราทำใหบุคคลแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานได้เต็มที
1: ่
0: ตามสิทธิ์ของเขาที่เขาควรจะมีสากลเราก็จะได้คนที่พร้อมทำงานเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งนะอันนี้คือหนึ่งของการอัพสกิลรีสกิลทุนมนุษย์แล้วก็การทำกฎเรกูเลชันต่างๆรวมถึงเรื่องการใช้ assistive technology สำหรับคนพิการอย่างเงี้ยเพ
1: ื
0: ่อเขาสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มความสามารถอ
1: ัน
0: นี้เป็นก้อนหนึ่งที่พันธกิจของกระทรวงที่ทำเรื่องทุนมนุษย์ทั้งแรงงานพม.กระทรวงเกษตรนะครับอย่างเงี้ยกระทรวงศึกษาธิการเงี้ยอวเงี้ยเราก็มาช่วยกันในกลุ่มนี้ด้วยเราจะเห็นนะว่าในกลุ่มแรกมาละกลุ่มที่สองเรื่องเกี่ยวกับทักษะความสามารถในการแข่งขันนะเราก็ดูว่า เอ๊ะถ้าประเทศเราในกรอเนี่ยเราพูดคุยกันผมนำเสนอเรื่องทุนมนุษย์เป็นเฟรมที่เราเรียกว่าThailand Nation of Master นะครับก็คือถ้าผมจะเปรียบเทียบให้ง่ายๆเนี่ยเวลาเรามีไปเรียนต่างประเทศนะเราเรียนกับคนสิงคโปร์เราเรียนกับคนจีนฮ่องกง
1: คนที่หลากหลายสัญชาติ
0: เพื่อนอเมริกันมาเรียนด้วยกันเนี่ยเราไม่กลัวเลยนะว่าเราจะเรียนสู้เขาไม่ได
1: ้
0: นะอันนี้คือความรู้สึกทุกคนเนี่ยถ้าเป็นอินดิวิดวลนะถ้าเป็นแต่ละคนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่
1: า
0: สู้ได
1: ้ลำพังตัวฉันเองฉันไม่กลัวหรอกฉ
0: ัน
1: สู้ได
0: ้แต่ทำไมเวลาเราไปในนามประเทศเรากลัวจังเลยนั่งประชุมกับอเมริกานั่งประชุมกับสิงคโปร์เนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเออประเทศเราเล็กทางที่ความจริงแล้วถ้าอินดิวิดวลมาสเตอรี
1: ่
0: ไม่แพ้Individual Mastery ก็คือเป็นความเก่งเฉพาะบุคคลให้สามารถที่จะร้อยเรียงแล้วก็รวมกันได้ให้เป็นความเก่งระดับประเทศอ
1: ัน
0: นี้ที่ขาดเพราะฉะนั้นเส้นเรื่องนี้ก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเส้นเรื่องนี้คือ Innovation เส้นเรื่องนี้ก็คือการที่เราพยายามที่จะเชื่อมโยงคนที่เราคิดว่าเป็นแชมเปี้ยนอาจจะเป็นถ้าสตาร์ทอัพเรียกยูนิคอร
1: ์
0: นแต่ใช้ Local Resource ก็คือผลผลิตพื้นบ้านยกตัวอย่างเช่นถ้าเริ่มจากคนที่ทำแอปเปิลเก่งๆนี้นะ
1: ครับ
0: สุดท้ายแล้วคนคนนี้ถ้าเขารู้ลึกรู้จริงแล้วลงลึกได้เขาสามารถที่จะสร้างอินโนเวชันเรื่องของไบโอเทค
1: ครับ
0: สุดท้ายแล้วถ้าประเทศพาเขาไประดมทุนเกิดเป็นยูนิคอร์นขึ้นมา
1: ครับ
0: บริษัทนี้บริษัทเดียวรวยคนรวยทั้งจังหวัด
1: โลคอลก็ได้ขายของให้กับป้อนซัพพลายให้กับตัวยูนิคอร์นนี้ด้วย
0: ถูกต้องเลยทีนี้ระหว่างกลางเนี้ยจากเกษตรกรก็ต้องมีการสร้างองค์ความรู้ให้เขาสามารถทำแอปเปิลที่ดีที่สุดที่สามารถที่จะขึ้นไปเป็นแบบนี้ได้ก็จะมีกฎมาตรฐานเรกูเลชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้ง OECD อะไรต่างๆไกด์ไลน์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องนี้หมดเลยถ้าวันนี้เราไม่ไป global ผิดไหมไม่ผิดนะแต่ประเทศไทยมี60ล้านคน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะสร้างอะไรออกมาก็แล้วแต่ economy of scale ต้นทุนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราขายได้ทั่วโลกคนไทยจะได้ใช้ฟรีก็ได้เพราะฉะนั้นความเชื่อมโยงของเรื่องของ global competitiveness เนี่ย บางคนมองไม่เห็นว่าเฮ้ยเราต้องช่วยข้างในก่อนแต่ความจริงแล้วตามหลักการเนี่ยเราต้องให้เขาเชื่อมกันพอคนข้างบนไปได้ด้านเนี้ยเราขายประเทศอื่นราคาเท่านี้เท่านี
1: ้
0: ได้กำไร subsidize ของไทยอย่างเงี้ยฮะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่จะเป็นหลักคิดว่าเราทำยังไงทีนี้จากเกษตรเนี่ยขึ้นมาเป็นlocal enterprise อย่างเช่นสหกร
1: ณ์
0: นะครับหรือว่า social enterprise หรือว่าเป็น SME
1: ครับ
0: ความแข็งแกร่งของ2คนเนี้ยจะเชื่อมโยงกันไม่ยากเราทำยังไงให้เขาสามารถที่จะ SME ก็มีเทคนิคมาสเตอร์เรื่อง SME คนนี้ก็มาสเตอร์เรื่องการเกษตรให้ดีที่สุดทีนี้พอจะชิปขึ้นไปสเต็ปนึงอาจจะเรียกว่าเป็น precision agriculture เริ่มใช้ข้อมูล data science เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เริ่มเข้ามาละเห็นมั้ยเพื่อจะทำให้3ปาร์ตี้เนี้ยเขาเพิ่มผลผลิตได้ดีที่สุดสุดท้ายแล้วทำมาเป็นโรงงานเราเรียก manufacturing ต่างๆก็สามารถที่จะใช้ input จากตรงนี้โรงงานก็มี input โรงงานก็มีงานทำเห็นไห
1: ม
0: แล้วก็คนคนหนึ่งนึก innovative idea และยึดโยงกับการเกษตรอยากทำ mass production เขาก็มาจ้างผลิตที่ manufacturing นี้ดังนั้นประเทศนี้ก็จะเป็นประเทศที่สามารถสร้างรายได้ได้แบบยั่งยืนแล้วคนไทยที่อยู่ต่างประเทศถ้าวันนี้เขาอยากที่จะมีความสามารถในการแข่งขันถ้าเขาใช้ local resource ของประเทศเนี่ยเขามีจุดเด่นใช่ไหมดีกว่าว่าเอ้ยเขาไปคนเดียวอ่ะแต่ตอนเนี้ยเขามีทั้งประเทศเป็นแอสเซทอยู
1: ่
0: เขาก็อยากกลับเข้ามาพอเขาอยากกลับเข้ามาปุ๊บเราก็ได้ทาเลนต์คนเก่งๆก็กลับเข้ามาแล้วก็อีกวิธีนึงเนาะแต่เป็นอีกจุดเด่นของประเทศไทยนะ
1: ครับ
0: เราวิเคราะห์แล้วก็คือเรื่องเวลเนส
1: ครับ
0: เรื่องเศรษฐกิจเวลเนสกับการสร้างคนเนี่ยคนจริงไปคู่กันได
1: ้ครับ
0: ในกรณีนี้เราพยายามจะทำเรื่องแรกก็คือเป็นเขาเรียกคลินิคอลทรายอลฮับก
1: ็
0: คือเป็นจุดที่ทดลองทางคลินิกเครื่องมือแพทย์ดีๆยาดีๆต่างๆนะครับด้วยกลไกที่เป็นสากลตรงเนี้ยจะดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาแล้วเขาก็จะทำงานร่วมกันกับบริษัทสมุนไพรของไทยบริษัทยาของไทยที่ความจริงแล้วต้องการเม็ดเงินลงทุนมหาศาลการทำคนเดียวในเรื่องยาเนี่ยบางทียากยาตัวนึงอาจจะต้องใช้พันล้านถึงหมื่นล้านกว
1: ่
0: าจะออกไปได้ดังนั้นต้องมีการร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เป็นภาคเอกชนหรือว่าเวนเจอร์แคปิตอลิสต์อย่างเงี้ย คือคนที่ให้เงินได้ที่ไม่ใช่ธนาคาร อย่างเงี้ยก็ต้องเข้ามาช่วยกันทีนี้การทำแบบนี้ได้จะทำให้พวกเราเองเริ่มมียาของตัวเองทำนั่นทำนี่ได้แล้วพอเรามีตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะรักษาคนของเราได้มากยิ่งขึ้นและดียิ่งขึ้นและเราเข้าถึงยาที่ดีที่สุดได้อันนี้เป็นจุดเด่นของประเทศไทยเนื่องจากว่าเรามีเซอร์วิสทางการแพทย์บริการทางการแพทย์เนี่ยที่ดีแล้วก็เป็นหมุดหมายต่างๆที่ทุกคนมองว่าประเทศนี้ความจริงแล้วสามารถทำเรื่องนี้ได้อันนี้ก็จะดึงดูด คนเก่งๆเข้ามาเลยบริษัทยาบริษัทเดียวนะ
1: ครับ
0: นำมาซึ่งการลงทุนมหาศาลและองค์ความรู้มหาศาล
1: ครับ
0: สารตั้งต้นจากยาก็คือธรรมชาติ
1: ครับอ
0: ย่างเงี้ยนะเราก็สามารถที่จะทำบางอย่างเกี่ยวกับการเกษตรได้เคมีอาจจะมีแต่ว่าเราพยายามอยากจะทำให้เรื่องธรรมชาติเราเนี่ยกลายเป็นยา
1: อ
0: าหารกลายเป็นยาแล้วก็ medical food ต่างๆใช่
1: ไหมร้อยเรียงประดับใหม่ๆที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติหรือทรัพย์สินทรัพย์ที่มีอยู่ในประเทศไทย
0: ใช่ครับ
1: พอพูดถึงทุนมนุษย์แน่นอนมันก็ต้องกลับไปเรื่องพื้นฐานมากที่สุดก็คือเรื่องของการศึกษากระทรวงศึกษากระทรวงอวนะวันนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้เด็กไทยคนไทยพร้อมที่จะโตขึ้นมาเป็น global citizen ที่มีความพร้อม
0: การศึกษาถ้าเรายังมองเรื่องหลักสูตรอยู
1: ่
0: หนึ่งหลักสูตรไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกคน
1: ครับ
0: เพราะบางคนมีความเก่งที่ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: วันนี้ถ้าเราใช้เรื่องเกรดอย่างเดียวมาบอกว่าคนนี้เก่งคนนี้ไม่เก่งความจริงคนที่วาดรูปเก่งอาจจะเรียนไม่เก่งก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ความจริงการวาดรูปเก่งก็คือการมาสเตอร์บางเรื่องซึ่งก็น่าจะสนับสนุน
1: และเป็นรายได้เลี้ยงอาชีพได้ประกอบอาชีพได
0: ้ดังนั้นแนวทางของหลักสูตรในยุค AI ก็สามารถทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับเราเรียกว่าเป็นเหมือนกับ precision education ก
1: ็
0: คือการศึกษาเฉพาะเจาะจงสำหรับบางคนเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็บอกแล้วครูไม่พอทำยังไงเราสามารถที่จะปูพื้นในสิ่งที่เขาชอบนะด้วยการเรียนรู้กับAI
1: ครับ
0: ของเขาเองแล้วครูเนี่ยจะเป็น facilitator คนนี้อาจจะเก่งเรื่องนี้แต่เขาอยู่ในหลักสูตรนี้เพราะฉะนั้นเขาศึกษาไม่เหมือนกันแต่ครูเนี่ยจะทำให้เขาสามารถเขย่าและหามาสเตอร์ในตัวเองได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นพอเราทำแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะก้าวข้ามในสิ่งที่เราเรียกว่าเราไปลืมใครไว้ข้างหลังหรือเปล่าเนี่ยในความเก่งของเขานะเพราะฉะนั้นยุคอื่นอาจจะทำยากแต่ยุคที่ AI เข้ามาเนี่ยเรามีความสามารถในการที่จะปรับเรื่องนี้ได้ว่าการศึกษาในทุกเรื่องเนี่ยก็จะเหมาะสมกับแต่ละคนแล้วถ้าเรามีความรู้ทางด้านของพื้นที่ area เมื่อกี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าถ้าคนนี้ชอบเรียนเกษตรเขาจะเรียนเกษตรเป็นพืชชนิดไหนอย
1: ่
0: างเงี้ยก็มีการสามารถให้การศึกษาเรื่องนี้ได้และการศึกษาปัจจุบันก็เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1: ครับ
0: เพราะว่าบางเรื่องที่เขาเรียนมาอีก2ปีอาจจะ
1: ความรู้อัปเดตไปแล้ว
0: สมัยเราเนี่ยอาจจะอยู่จนตายเลยแต่ว่าตอนเนี้ยอาจปี2ปีอาจจะเปลี่ยนแล้วหมายเลยก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วที่จะสามารถอัพสกิลบีสกิล
1: ครับ
0: คนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: แต่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้ในเรื่องที่เขามีความสามารถในการที่จะหาเงินเอง
1: ครับ
0: บางคนอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเรียนม.1 ถึงม.6เพราะว่าเขาต้องกลับไปช่วยที่บ้านทำงาน
1: ครับ
0: เขาจะอยากเรียนสายอาชีวะเพ
1: ื
0: ่อที่จะสามารถที่จะมีเงินได้เลยนะเขาก็ไปช่วยทำนั่นทำนี่อย่างเช่นช่างทักษะช่างอาจจะมีช่างได้หลายแบบทักษะช่างเนี่ยตั้งแต่เขาเริ่มเรียนเขามีงานทำแล้วเพราะเป็นที่ครูก็อาจจะให้ช่วยงานเรื่องนั้นเรื่องนี้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็เกิดขึ้นได้พอเขาเรียนจบเขาต้องสามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่ากับคนที่เรียนม.1 ถึงม.6ใช่ไหมเพราะว่าความเดือดร้อนแล้วก็ความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นถ้าเราไปวัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นม.1 ถึงม.6 แล้วม.6 เท่านั้นถึงจะเข้ามหาวิทยาลัยดีได้ตรงนี้เราต้องเปลี่ยน mindset เราพยายามที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับ TCAS ในการสอบเข้าให้เท่าเทียมยิ่งขึ้นนะพยายามที่จะลดสัดส่วนของการสัมภาษณ์ให้เหลือสัก 30% เพราะบางโปรแกรมเพราะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำพอสมควร บางโปรแกรมอาจจะเหมาะกับการที่สัมภาษณ์ 100% นะแต่บางโปรแกรมอาจจะไม่เหมาะนะเราก็อาจจะขออนุเคราะห์มหาวิทยาลัยตอนนี้เขาก็เริ่มดูสัดส่วนและเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกพอร์ตโฟลิโอในการสัมภาษณ
1: ์
0: เราจะใช้ระบบเดียวกันเพื่อที่จะได้ไม่เหลื่อมล้ำว่าคนนี้พยายามทำพอร์ตให้ดูดีอีกคนนึงโอกาสไม่เยอะเท่าคนนี
1: ้ก็อาจจะร่อยกว่า
0: คนก็อาจจะไม่อ่านเลยก็ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราพยายามจะทำให้ข้างหน้าที่เข้ามาเนี่ยคนเห็นเท่ากันหมดอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราทำแล้วก็หลังจากเขาเรียนจบออกมาทางกระทรวงแรงงานก็จะมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่างๆอัพรีสกิลต่างๆเพื่อเข้ากับบางอุตสาหกรรมและในขณะเดียวกันของอวเนี่ยเราทำเรื่องมหาวิทยาลัยเป็นอินคิวเบเตอร์ศูนย์บ่มเพาะบางคนอาจจะอยากทำสตาร์ทอัพแล้วเขาจะลงทุนได้จากไหนบ้างอย่างเงี้ยเราก็พยายามทำระบบนิเวศนวัตกรรมให้เขาทำงาน ร่วมกันถ้าที่บ้านเขามี SME เขาอาจจะมีบางอย่างเอา SME มาทำโมเดลสตาร์ทอัพแล้วก็ได้เงินจากกลุ่มที่ไม่ใช่ธนาคาร Venture Capitalist
1: ครับ
0: เขาอาจจะมีแค่สไลด์อันนึงแต่มีไอเดียที่ดีก
1: ็
0: เจอคนที่อยากสนับสนุนเบื้องต้นอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะทำ
1: ได้ฟันดิ้งได้
0: ลงทุนได
1: ้
0: อันนี้เป็นจุดนึงที่เราทำวิทยาลัยชุมชนอันนี้อันนึงวิทยาลัยชุมชนเนี่ยบางทีก็จะมีคนอายุเยอะอยากเรียนเพราะว่าสมัยนั้นเขาเรียนไม่ได้เขาจะกลับมาเรียนแล้วเราก็จะมีโปรแกรมที่เรียกว่าเป็นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพพยายามที่จะเทียบตัวเนี้ยจากประสบการณ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเครดิตแล้วก็รับปริญญาถ้าเขาเรียนสะสมตรงนี้เราเรียกว่าเครดิตแบงค์นะก็แปลงจากประสบการณ์ก่อนออกมาเป็นคุณวุฒิ แล้ววิ่งคุณวุฒิเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็เก็บเครดิตได
1: ้ครับ
0: หลังจากนั้นได้ปริญญาอย่างเงี้ยก็ไม่สายเกินไป
1: ครับ
0: ณปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราพยายามทำบรรยากาศการเรียนรู้เนี่ยให้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ตลอดชีวิตประเทศไทยนะฮะมีมหาวิทยาลัยทุกจังหวัด
1: ครับ
0: จะมีบางจังหวัดที่จะเป็นวิทยาชุมชนแต่ส่วนมากเรามีเกือบครบทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษาทางราชภัฏวิทยาลัยที่ทำเทคนิค
1: ครับ
0: วิทยาลัยที่ทำวิจัยมหาวิทยาลัยทำวิจัยเนี่ยเราต้องเชื่อมโยงกันให้คนที่อยู่ในพื้นที่สร้าง DNA ของพื้นที
1: ่
0: และความมาสเตอร์ในพื้นที่นั้นให้ได้นะครับอย่างเช่นราชภัฏต่างๆวิทยาชุมชนเนี่ยก็สามารถทำเรื่องนี้ได้อย่างที่สองพอเสร็จปุ๊บตัวคนที่ทำเทคนิคอินโนเวชันก็เข้าไปช่วยวิจัยก็เข้าไปช่วยอย่างนี้นะก็จะทำให้มีการเชื่อมโยงในทุกกลุ่มของมหาวิทยาลัย
1: ครับสักครู่ท่านแต่เรื่องของความเหลื่อมล้ำจริงๆหลายคนก็บอกว่าในยุค AI ในยุคที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาคนมีเงินเยอะกว่าเข้าถึง AI ที่ฉลาดกว่าคนมีเงินเยอะกว่าเข้าถึงครูที่พร้อมที่เป็น facilitator หรือพร้อมที่เป็นโค้ชที่ปรับเปลี่ยนตัวเองจากการสอนแบบเดิมในโลกท่ามกลางความท้าทายในตรงนี้มันกลายเป็นความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยในมิติด้านการศึกษาได้เยอะขึ้นหรือเปล่าน
0: ั้นตรงนี้ต้องช่วยกัน2ด้านฮะเรื่องนี้เกิดเพราะเราไม่มีเทคโนโลยีของเราเองไงถ้าวันนี้เทคโนโลยีตัวนี้คือของเราอะความเหลื่อมล้ำจะลดลงไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ขนาดกันไปก็คือก้อนที่เราทำเรื่องเราเรียกว่าเป็น scientific infrastructure ก็คือพยายามที่จะเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองในกรณีเทคโนโลยีนั้นเป็นคอขวดที่เราต้องพึ่งพาแค่ประเทศเดียวหรือกลุ่มเดียวอันนี้รัฐบาลต้องทำละในจุดที่มีความเสี่ยงพอเราสามารถทำของเราตรงนี้ได้เราจะทำเลเวลที่รวม data ก่อนรวมข้อมูลข้อมูลที่เรามีความจำเป็นต้องหวงแหนไว้คือ tightnessอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพฤติกรรมของไทยและเรียก foundation model นะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลดินข้อมูลพืชต่างๆข้อมูลพฤติกรรมต่างๆของคนไทยเนี่ยตรงนี้ภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องรวมไว้ให้ดีที่สุดแล้วถ้าเอกชนจะใช้ได้ครับเขาสามารถที่จะมาต่อยอดจากเราไปแล้วบางไทยต้องลงทุนในการทำตรงนี้เองนะเรามี Nextech เรามีสวทช.เรามีมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยที่คอยที่จะช่วยกันทำในเรื่องนี้ขนานกันไปอยู่แล้ว
1: ปิดท้ายสำหรับเป็นอันซีนครม.แล้วกันครับเพราะว่าทราบว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้ท่านรองนายกเนี่ยก็มีโปรแกร
0: ม
1: ที่จะไปที่ญี่ปุ่นนะครับเห็นว่ามีเรื่องสำคัญที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันถึงเวลาแล้วที่โลกจะต้องหันมามองและหันมาคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังคือเรื่องอะไร
0: ครับคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยฟอรัมก็ชื่อ STS Forum คนอาจจะไม่คุ้นหูมากนักแต่ความจริงเป็นเหมือน World Economic Forum อะแต่เป็นสายวิทยาศาสตร์ตอนนั้นก็จะมีโนเบลไพรส์เนี่ยเยอะเลยที่ไปร่วมงานวันนั้นส่วนมากจะจัดที่ญี่ปุ่นนะครับที่เกียวโตทีนี้ในส่วนของสิ่งที่เราพยายามจะนำเสนอนะครับคือเราสังเกตนะว่าบางประเทศเนี่ยเขามีน้ำมันใช่ไหมเขาก็ร่ำรวยละ
1: ครับ
0: เพราะอะไรครับเพราะเราให้แวลูกับน้ำมันว่าน้ำมันเอามาเติมรถรถวิ่งได้น้ำมันก็มีมูลค่าแต่อาหารที่เรากิน
1: อ
0: ่ะความจริงมาจากธรรมชาตินะ
1: ครับ
0: เนี่ยทำไมประเทศที่มีธรรมชาติถึงจะไม่สร้างแวลูจากธรรมชาติของเขา
1: ครับ
0: นะเราเรียกเรื่องนี้ว่า nature financing นะเรามีการพยายามพูดคุยว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะเปลี่ยนไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติจับต้องยังไงเราเรียกว่า biodiversity อย่างเช่นว่าในดินเนี่ยมีจุลินทรีย์อยู่เท่านี
1: ้
0: เท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะมีข้อมูลต่างๆแบบเนี้ยที่เขาเรียก tangible ที่สามารถวัดได้นะเราสามารถที่จะทำให้คนทั้งโลกมองว่าเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติก็เป็นเอเจนดาหนึ่งแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีซึ่งเราเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกถ้าเราเขาไม่สามารถรักษาธรรมชาติของประเทศไทยไว้ได้เนี่ยอาจจะสะเทือนเรื่องฟู้ดเซเคียวริตี
1: ้
0: เรื่องอะไรต่าง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เราพยายามที่จะทำให้เรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจที่ทุกคนมีความจำเป็นที่ต้องรักษาตรงนี้ไว
1: ้
0: แล้วก็พยายามที่จะระดมทุนคล้ายๆกับเรียก philanthropist fund นะคนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากช่วยกันดูแลธรรมชาติของประเทศไทยทำยังไงดีเขาถึงจะเอาเทคโนโลยีมาช่วยเขาถึงจะเอาเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณต่างๆมาซึ่งคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนไทยเราพยายามจะรวมเรื่องนี้เข้ากับเรื่องของวิทยาศาสตร์เนื่องจากว่าปกติเรามีดาวเทียมเราเห็นแค่เรื่องของป่าเนาะเราอาจจะเห็นน้ำแหละว่ามีสีเปลี่ยนไปในปริมาณตรงไหนแต่ในเรื่องเกี่ยวกับตัวจุลินทรีย์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีบางเทคนิคเลยเรียกว่า eDNA อย่างเงี้ยนะเพื่อที่เราจะดูน้ำในแม่น้ำเนี่ยมีปลากี่ชนิดเดิมทีมีเท่าไหร่ตอนนี้มีเท่าไหร่อะไรคือเบสไลน์เราพยายามจะเปลี่ยนประเทศไทยเป็นสิ่งที่เรียกว่า living lab
1: ครับ
0: ที่ให้คนทั้งโลกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาสามารถรักษาธรรมชาติในประเทศไทยได
1: ้ครับ
0: ทั่วโลกก็สามารถใช้ได้และการรักษาธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่ไทยอย่างเดียวเพราะไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเซาท์อีสเอเชียและตรงเนี้ยคือคลังของอาหารของทั่วโลกจริงๆเพราะวันนี้ถ้าเรามามองทั้งเรื่อง climate change ต่างๆเราสามารถที่จะมองว่าถ้าคนทั้งโลกสามารถที่จะมาดูแลรักษาป่าในประเทศไทยเราจะนำเสนอเรื่องป่าน่านก่อน
1: คร
0: ับว่าป่าหน้าเนี่ยเรามีทั้งโมเดลสมุนไพรอะไรต่างๆแล้วพยายามที่จะขยายตรงเนี้ยให้ชัดยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: คนก็จะมองเห็นแล้วแหละว่าสิ่งที่เราทำเราเริ่มแล้ว
1: คร
0: ับ แล้วเริ่มมีผลทางเศรษฐกิจมีผลทางธรรมชาติให้เห็นแล้วทำยังไงเราถึงจะชวนให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันได้นะครับก็จะนำเสนอในเรื่องนี้เราเรียกว่าเรื่อง Nature Positive
1: ครับ
0: แทนที่ว่าเราจะทำ Net Zero อย่างเดียว
1: ครับ
0: ทำยังไงเราถึงจะทำให้ GDP ขึ้นแต่ธรรมชาติก็ขึ้นด้วยเพราะประเทศไทย Net Zero อย่างเดียวจะไม่ได้นะเรามีครึ่งประเทศที่ทำอุตสาหกรรมอีกครึ่งประเทศมีป่าอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยถ้ายังไงก็แล้วแต่มี Net Zero ก็ต้องมี Nature Positive ด้วยนะพยายามที่จะนำเสนอเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเขามองว่าการที่เขาช่วยเหลือเรื่องธรรมชาติของประเทศไทย
1: คือ
0: เอเจนดาของคนทั้งโลก
1: นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่น่าสนใจแล้ววันนี้โชคดีมากที่ท่านรองนายกได้มาเปิดที่นี่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะรอติดตามในการที่จะนำเสนอวาระนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
3: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
1: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
5: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของทั่วไทยอาเซียนนะคะตอนนี้ 18:30 พอดีเลยนะคะเมื่อกี้ก็เป็นคุยกับครม.อนุทินวันนี้เป็นศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์สวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
7: ค่ะนะคะเราก็มาอัปเดตข่าวสารในอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องน้ำท่วมในบ้านเรานะอาจารย์โอ้โหสาหัสสากรรจ์มากนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดที่ยังต้องได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ระบายน้ำด้วยนะคะอาจารย
8: ์ก็เอาใจช่วยทุกท่านนะครับ
7: เอ๊ะวันนี้แถวแจ้งวัฒนะเป็นยังไงเห็นบอกฝนตกหนักนะคะอาจารย์
8: ก็ไม่ออกไปไหนเลย
7: ตกใช่ไหมคะแถวนี้ไม่ตกอาจารย์แถวนู้นตกใช่ไหม
8: ตก
7: หนักไหมคะ
8: ก็ประมาณหนึ่งส
7: อง
8: น่าจะสองชั่วโมงได
7: ้โอ้นานเหมือนกันนะอาจารย
8: ์นานครับ
7: ค่ะ
8: สาดเข้ามาในบ้านเลยแหละ
7: แถวนี้เงียบเชียบค่ะไม่มีอะไรครึ้มเฉย
8: ก็ดีแล้วที่อยากได้จะแบ่งไปให้
7: ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เราก็เป็นห่วงนะคะดิมตอนนี้หลายๆจังหวัดอยุธยาชัยนาทอ่างทองนะคะและอีกหลายๆจังหวัดแล้วก็ปริมณฑลในบ้านในกรุงเทพก็มีการออกมาเตือนเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ตอนนี้กระสอบทรงกระสอบทรายทางหน่วยงานภาครัฐเขาก็เตรียมไว้แต่ว่าเห็นบอกว่าได้บ้านละ20กระสอบอาจารย์มันจะพอไหมอ่ะ
8: มันก็อยู่ที่ปริมาณน้ำคุณออก
7: ค่ะ
8: จริงๆฝนเนี่ยมันก็เริ่มซาซาไปแล้วแหละ นะมันก็ไม่ได้ตกยาวทั้งวันทั้งคืนเหมือนระลอกที่แล้วแต่ทีนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือน้ำเหนือที่ระบายลงมาเพราะว่าเขื่อนต่างๆเขาก็กักไว้ก็เต็มความจุของเขานะครับพอมันเต็มความจุแล้วมันก็ยังมีน้ำไหลเข้ามาเติมเขื่อนมันก็เลยต้องปล่อยน้ำออกมาครับก็ท่านในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับก็ต้องดูครับว่าเขื่อนเจ้าพระยา นะปล่อยมวลน้ำมาเท่าไหร่อันนี้คือเป็นปัจจัยชี้วัดนะครับก็เท่าที่ดู เขาก็แจ้งอยู่ใน1วินาทีก็ 2,500 ลูกบาศก์เมตรคุณอ้อมฟังอย่างนี้ก็อยู่ในระดับที่สามารถที่จะรองรับได้นะครับถ้าทะเลไม่หนุนก็คือถ้าทะเลหนุนเนี่ยมันก็หมายความว่าแม่น้ำสายหลักอย่างเจ้าพระยานะถึงจะระบายลงมามันก็ไม่สามารถที่จะลงสู่อ่าวไทยได้นะฮะก็ยกเว้นเราจะมีแก้มลิงแก้มลิงก็นั่นแหละครับที่เราดูๆกันก็จะแถวๆอยุธยาอะไรตอนนี้ก็เห็นว่าอ่างทองเนี่ยก็อ่วมอรไทยอยู่ระดับหนึ่งนั่นแหละครับก็คือว่าพี่น้องทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางของเราเนี่ยก็รองรับน้ำไว้เนี่ยไม่ใช่น้อยครับแต่ว่าถ้าอยู่นานไปมันขังนานเนี่ยมันก็กลายเป็นความเดือดร้อนของคนมันก็ต้องระบายออกมานะครับก็นี่นะฮะก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับไม่เช่นนั้นมันก็จะไปหนักอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับในขณะที่พื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่ป้องกันตัวเองอย่างสุดกำลังนะครับโดยให้คนอื่นรองรับแทนเนี่ย ก็ต้องมีการกระจายนะฮะกระจายความช่วยเหลือไปให้ได้อย่างเท่าทันผมเห็นพี่น้องที่เขาเรียกอะไรฮะไอ้ที่ร่มเกล้าเหรอ
9: ร่มเกล้าค่ะร่มเกล้ากับแฟดคลองจันตอนนี้แฟดคลองจันก็ออกเกือบหมดราคาน้ำแต่ร่มเกล้ายังค้างอยู่เยอะเลยอาจารย์
8: ครับค่ะเห็นรถจมมิดทั้งคัน
9: มันพูดอะไรไม่ออกเลยอาจารย์จริงขนาดเราไม่ใช่เจ้าของรถเรายังรู้สึกแบบสะอึกเลยอ่ะถ้าเป็นเจ้าของรถเราพูดอะไรไม่ออกจริง
8: แค่รถสตาร์ทไม่ติดเนี่ยก็ใจสั่นแล้วคุณอม
9: ค่ะ
8: เจอความชื้นใช่ไหม
9: ค่ะ
8: รถลุยมาเอาสตาร์ทไม่ติดเอาแล้วอะไรพวกนี้นะฮะแต่เนี่ยมิดทั้งคันนะครับก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองในแต่ละท้องที่นะครับที่จะต้องบรรเทาความทุกข์ยากอันนี้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วย
9: ค่ะอ
8: ย่ามอง
9: แล้วก็ขอ
8: ใช่ฮะ
9: ขอให้ขั้นตอนนี้ไม่ต้องยุ่งยากมากเนาะเพราะว่าได้รับการบ่นมาเยอะเลยว่าเรื่องของเยียวยาต่อจากนี้เข้าสู่กระบวนการเยียวยาแล้วแบบขั้นตอนเยอะมากอาจารย
8: ์ก็ถ้าเป็นผมนะคุณอ้อมถ้าน้ำลดเสร็จปุ๊บเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยมีวิทยาลัยมีมหาวิทยาลัยราชมงคล ที่เกี่ยวกับงานช่างยนต์ช่างอะไรต่างๆช่างแอร์ช่างอะไรสารพัดนะฮะก็ให้นักศึกษานะครับจัดเป็นทีมเอาไปตะเวนแล้วก็แบ่งพื้นที่ดูแลก็จะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์รถอะไรพวกนี้นะครับมันสามารถที่จะช่วยในเบื้องต้นได้นะครับอันไหนมันซ่อมได้แล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์ก็ประสานไปกับบริษัทที่เขามีอลงอะไรซะอะไรพวกนี้นะครับก็เยียวยากันได้อยู่นะถ้าบริหารจัดการเป็นแต่ประเด็นก็คือว่าต่างคนต่างมองก็ลดไข่ลดมันอะไรประมาณนั้น
9: ไม่ได้นะ
8: ซึ่งถ้ามองอย่างนั้นก็ไม่ต้องมาเป็นรัฐบาลมั้งฮะ
9: ประชาชนก็จะไปพึ่งใครแล้วเนาะอาจารย์แค่น้ำท่วมทั้งบ้านทั้งรถนี่เขาก็หนักจะแย่อยู่แล้วนะคะเห็นใจทุกท่าน
8: ก็ไม่ต้องมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนแล้วครับก็นั่ง
9: ค่ะค่ะเอาฝากไว้ด้วยนะคะเอามาที่ข่าวสารในอาเซียนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาไปสปป.ลาวเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวเดี๋ยวจะคุยเรื่องเขามีประชุมสภาลาวค่ะอาจารย์วันก่อนคุณกิจรัตน์ก็ส่งข้อความมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลลาวครั้งใหญ่เหมือนกันนะอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์มาเล่าเรื่องนี้แต่ว่าเอาเรื่องสแกมเมอร์ก่อนเนี่ยล่าสุดนี้ลาวนำตัวคนไทย76คนค่ะเป็นผู้ชาย37หญิง39คนที่ถูกดำเนินคดีในสปป.ลาวและที่ต้องผลักดันกลับส่งประเทศไทยพร้อมอุปกรณ์หลักฐานที่เกี่ยวข้องกลับมาให้ฝ่ายไทยหลายรายการมีทั้งคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือนะคะและอื่นๆอีกก็มาส่งที่ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวข้ามแม่น้ำคงแห่งที่4ที่เชื่อมระหว่างเชียงของกับเชียงรายนะคะก็ส่งกลับมาอีกแล้วอาจารย์เป็นขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะแต่ว่าเบื้องต้นไม่พบส่วนใหญ่ไม่เบื้องต้นเนี่ยไม่พบส่วน
7: ไม่บอกเขาบอกเบื้องต้นไม่พบส่วนใหญ่ข้ามไปทำงานตามคำโฆษณาไม่พบคนตกเป็นเหยื่อกระบวนการค้ามนุษย์แต่ในนี้มีใน8รายค่ะเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับติดตัวทั้งอ้างยี่ช่อโกงลักทรัพย์หนีทหารก็มีค่ะอาจารย
8: ์
7: ทำไมยังไม่หมดสักทีจับได้บ่อยมากและเยอะมากนะคะคนไทย
8: ก็ในเมื่อเขาหนีไปหลบซ่อนอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะฮะมันก็เกินอำนาจของฝ่ายบ้านเมืองของไทยมันก็ตามไม่ได้เพราะนั้นมันก็ต้องพึ่งพาความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นสำคัญนะครับแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับในลาวเนี่ยการทำคาสิโนออนไลน์ไม่ได้ผิดกฎหมายนะฮะแต่จะผิดกฎหมายก็คือเมื่อคุณไม่จดทะเบียนคุณไปแอบทำเถื่อนแต่ในลาวเนี่ยสามารถที่จะมีคาสิโนออนไลน์ได้เพราะเขามีกฎหมายรองรับแล้วทีนี้ถ้าคนไทยไปทำคาสิโนออนไลน์ในลาวแล้วก็ได้รับอนุญาตเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดนะฮะเว้นแต่ว่าเราจะพิสูจน์ได้ว่าไอ้เขาไม่ได้ทำคาสิโนออนไลน์อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นการหลอกลวงต้มตุ๋นแล้วคนไทยเนี่ยได้รับผลกระทบมันก็เลยต้องแจ้งผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรวจนะครับระหว่าง2ประเทศนะฮะที่จะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าเราได้แหล่งข้อมูลมาตรงนี้ไปช่วยจับให้หน่อยอะไรพวกนี้ก็ชัดเจนนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยสมัยก่อนที่จะมีการปราบอย่างทั่วไปในลาวนะครับในเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยศูนย์หลักๆที่มันอยู่กันมันก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำของเจ้าเว่ยแต่ทีนี้พอจีนเขาปราบแล้วลาวก็ต้องให้ความร่วมมือเนื่องจากว่าลาวเองเนี่ยก็ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากจีนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเขาก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แล้วก็เช่นเดียวกันกับไทยที่เราขอในความสัมพันธ์ที่ดีก็ต้องช่วยกันก็เท่าที่ผมไปดูในลักษณะตอนนี้เนี่ยในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำมันแทบจะไม่มีอยู่ในนั้นแล้วนะครับเพราะเจ้าเว่ยเองก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะฮะแต่มันก็กระจายอยู่ในพื้นที่โดยรอบอยู่ด้านนอกคุณออมก็ใช้อุปกรณ์ถ้ามันขอให้มันมีเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก Starlink อะไรพวกนี้นะครับมันก็สามารถที่จะทำได้อยู่เช่นเดิมก็นั่นแหละฮะก็ถ้าเราเห็นส่งมาจากทางภาคเหนือนะครับก็พื้นที่ที่ตรงข้ามเชียงของฝั่งลาวเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองห้วยสายเมืองห้วยสายก็เป็นเมืองที่ต่อเนื่องกับเมืองต้นพึ่งนะครับก็คือพอมันอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้มันก็ออกมาอยู่นะครับไปเช่าวิลล่าอยู่เช่ารีสอร์ทอยู่เช่าโรงแรมเช่าห้องแถวอะไรพวกนี้นะครับมันก็ถ้าไม่ตรวจสอบตรวจเช็คให้ดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำได้ผมเช็คเข้าไปในลาวเมื่อขอสถิติเขานะครับก็คือตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นมาจนถึงนะครับจนถึงสิ้นเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยทางลาวเนี่ยได้จับกลุ่มนะครับกลุ่มแก๊งที่อยู่ในข่ายของพวกหลอกลวงเนี่ยนะครับเรียกสแกมเมอร์เนี่ยแหละได้ทั้งสิ้นมากกว่า 7,000 คนแล้วใน 7,000 คนเนี่ยคิดอย่างนี้เลยนะครับก็คือ 4,000 กว่าเนี่ยคือจีนแล้วก็ถ้าเป็นจีนเนี่ยก็คือส่งกลับแล้วเรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือนะครับก็คือใน3,000กว่าเนี่ย เป็นคนไทยเป็นส่วนใหญ่นอกนั้นก็จะมีสัญชาติอื่นๆนะผมไปรวบรวมดูเนี่ยปรากฏว่าที่ลาวส่งกลับประเทศแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมดมากกว่า20สัญชาติและไทยก็คืออันดับ2รองจากจีนนอกนั้นก็จะเป็นพม่านะครับเป็นพม่าแต่เขมรเนี่ยไม่มีเพราะเขมรมันไม่ไปไหนใครนะครับก็จะมีพม่าแล้วก็มีเนี่ยแหละฮะในอาเซียนกับเรานี่แหละสิงคโปร์ก็มีนะครับมาเลเซียก็เยอะอินโดนีเซียเนี่ยเยอะที่สุดถ้าอยู่ในพื้นที่ไกลพวกนี้นะฮะก็นั่นแหละครับมันก็ต้องใช้การประสานงานระหว่างตำรวจแล้วก็ข้อมูลก็ต้องแลกเปลี่ยนกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีความร่วมมือในลักษณะอย่างนี้มันก็จะทำให้คนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยสามารถที่จะแบ่งเบาลงได้เยอะนะฮะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะฮะแต่ที่คุณอ้อมให้ข่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันหมายความว่ากลุ่มแก๊งนี้ไม่ได้โดนหลอก นะครับคือตั้งใจไปหลอกต้องใช้คำนี้เลยนะฮะต้องจับนะครับเพราะว่าลาวส่งมาเนี่ยเพราะว่าในลาวเขาถือว่ามันไม่มีมันไม่ใช่ความผิดทางกฎหมายแต่เมื่อเป็นความผิดที่บ้านเราเนี่ยเราก็ต้องจับกลุ่มคุมขังดำเนินคดีก็ลองนึกดูนะฮะมีหมายเรียกหมายจงหมายจับแล้วเนี่ยก็ยังปล่อยให้หนีไปได้อะไรพวกนี้มันก็คือความเรียกว่าความไม่เข้มงวดในการป้องกันหรือเปล่านะฮะก็ดีแล้วที่ลาวเขาช่วยนะครับแล้วบอกได้เลยว่าตอนนี้ยังเหลืออยู่เยอะ
7: ค่ะยังมีอีกเหรอคะเนี่ย
8: ยังเหลืออยู่เยอะคุณอ้อม
7: ค่ะ
8: แล้วกระจายไปทั่วแล้วไม่ใช่เป็นแก๊งใหญ่นะครับ
7: ค่ะ
8: กระจายอยู่ทั่วๆไปอยู่เล็กๆนะอยู่แก๊งหนึ่งกลุ่มหนึ่งเนี่ย7คนหรือ10คนพวกนี้นะครับแต่อย่าลืมนะฮะไอ้ทุกวันนี้1คนเนี่ยมันดูเครื่องโทรศัพท์ได้ถึง200กว่าเครื่อง
7: ค่ะ
8: ถ้ามีสัก10คนคนละ200เครื่องมันกี่อันนะคุณอ้อมมัน 2,000 นะครับแล้วหลอกวันละ 2,000 2,000 เนี่ยนะถ้ามันได้นะมันคือจำนวนเยอะนะนั่นแหละครับเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีนี่แหละครับติดตามเพราะว่าเมื่อมันไม่สามารถที่จะใช้ระบบเคเบิลที่มันเป็นอินเทอร์เน็ตที่เป็นระบบสายได้มันก็ต้องใช้เป็น Starlink นะฮะระบบไร้สายเมื่อมันเป็นระบบไร้สายเนี่ยแหละครับมันก็ต้องขอความร่วมมือจากเจ้าของเทคโนโลยีนะฮะเอามาสักอันนึงเพื่อตรวจจับให้ได้ว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนมันก็จะสามารถติดตามจับกลุ่มคุมขังได้อย่างเท่าทันนะครับยิ่งจับได้ทุกวันนะฮะดีมันก็จะลดน้อยถอยลงไม่ใช่จับแล้วปล่อยไม่ใช่จับแล้วปล่อยเหมือนที่ผ่านมานะครับ
7: ค่ะ
8: จับแล้วก็คือจับเลย
7: ค่ะ เดี๋ยวแจ้งข่าวนี้ไปก่อนนะให้อาจารย์มาวิเคราะห์ในช่วงหน้านะคะตอนนี้มีข่าวแพร่สะพัดไปในออนไลน์ของคนลาวอย่างกว้างขวางค่ะบอกว่าให้จับตาการประชุมสมัยสามัญครั้งที่2ของสภาแห่งชาติลาวชุดที่10ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่5ถึง21ตุลาคมนี้นะคะเนื่องจากว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลในคณะรัฐบาลหลายตำแหน่งเพราะต้องมีการเลือกผู้ที่จะเป็นประธานสภาแห่งชาติแทนนายไซสมพรพรมวิหารที่เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดอักเสบเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาโผออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์เขาบอกว่าจะมีวาระปลดสอนไซสีพันดอนจากนายกรัฐมนตรีให้เสริมไซกรมสิทธิ์เสียบแทนพร้อมทั้งดันทองลีศรีสุริศนะคะเป็นลูกชายประธานประเทศขึ้นเป็นหัวหน้าห้องว่าการสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าให้อาจารย์มาวิเคราะห์ให้ฟังนะคะ
8: ครับเชิญครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทวนโผอีกทีและให้อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังนะคะการประชุมสภาแห่งชาติลาววันที่5ถึง21ตุลาคมนี้มีโผก็คือจะปลดสอนไซศรีพันดรจากนายกและให้เสริมไซกรมสิทธิ์เข้ามาเป็นแทนแล้วก็จะผลักดันให้ทองลีศรีสุริศลูกชายประธานประเทศขึ้นเป็นหัวหน้าห้องว่าการสำนักนายกค่ะอาจารย
3: ์ครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็จริงๆท่านเสริมไซกรมสิทธิ์เนี่ยเป็นตัวเต็งมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ก็อย่างว่าครับในลาวเนี่ยมีพรรคเดียวนะฮะก็คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวการเจรจาก็จะเป็นการเจรจาต่อรองกันในวงในอยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้เนื่องจากว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะปีเป็นต้นมาเนี่ยมันเขาเรียกอะไรล่ะก็คือนายกรัฐมนตรีคนที่อยู่ในตำแหน่งนะซึ่งก็คือท่านสอนไซศรีพันดรซึ่งเป็นลูกชายของอดีตผู้นำสูงสุดท่านหนึ่งของลาวเนี่ยนะครับก็คือพลเอกคำไตศรีพันดรเจอวิกฤตในหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งในวาระแรกที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็เจอวิกฤตมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากโควิด-19 แล้วก็วิกฤตด้านการเงินนะครับแล้วก็วิกฤตด้านรายรับรายจ่ายไม่สมดุลแล้วที่สำคัญอีกอันนึงที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างมากเนี่ยก็คือการปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันภาษาลาวเรียกว่าการสลัดบังหลวงการสลัดบังหลวงนะฮะ มันก็เลยเมื่อผนวกกับว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เบาบางลงนะครับเงินเฟ้อก็ยังดำเนินเรื่อยมานะฮะอย่างล่าสุดเงินเฟ้อก็เกือบ 8% คือจริงๆเวลาเราพูดถึงเงินเฟ้อคุณอ้อมแค่มันเกินระดับดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยมันก็คือเฟ้อเยอะแล้วนะครับแต่นี่มันเกินเยอะมากนะฮะพอมันเกินเยอะมากแล้วก็เงินกีบเองเนี่ยก็ไม่ค่อยเสถียรนะครับพอมันไม่เสถียรแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้สิ่งที่แก้ไขปัญหาขึ้นมาในระยะที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยก็คือเปิดสัมปทานเรื่องแร่ธาตุแต่ไม่ใช่อุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับเป็นการให้ขุดเอาสินแร่แล้วขนออกไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทของจีนนี่แหละจริงๆก็เป็นบริษัทที่มาทำการสำรวจเพื่อที่จะขอทำเป็นเหมืองแร่อยู่แล้วแต่ทีนี้พอเราต้องการเงินด่วนก็เลยปล่อยให้เขาขุดไปนะโดยไม่ต้องสร้างไม่ต้องทำเหมืองแร่ไม่ต้องป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมนะฮะแล้วก็ลองนึกดูนะคุณอ้อมขนแร่ออกไปเนี่ยตลอด24ชั่วโมงมีถึง98บริษัทแล้วขนกันทั้งวันทั้งคืนนะครับแล้วก็เราก็ได้รายรับจากการชั่งกิโลดินที่เขาขุดไปนี่แหละแร่ที่เขาขุดไปนี่แหละตันละ30ดอลลาร์เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนนะแร่เอิร์ธก็รวมอยู่ในนั้นนะฮะพอมันขนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคนมันก็ไปกระทบกับพี่น้องคนลาวมากขึ้นนะครับถนนหนทางเนี่ยเละตุ้มเปะทุกเส้นทางแม้กระทั่งในเขตชานเมืองนครหลวงเวียงจันทน์นะครับถนนทุกเส้นนะถูกย่ำยีโดยรถบรรทุกแร่นี่แหละมันก็เลยกลายเป็นผลกระทบอย่างยืดเยื้อยาวนานจนเท่าทุกวันนี้ก็ปีนี้ปี2026ก็หมายความว่าต ลอดระยะเวลา6ปีเกือบ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเรานะครับไม่มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลยแล้วก็นั่นแหละครับก็สิ่งที่เราเห็นก็คือลูกหลานเราเยาวชนเราเนี่ยเดินทางมาทำงานในประเทศไทยตรงจุดนี้แหละฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าการที่อยู่ในตำแหน่งของท่านสอนชัยศรีพันดรเนี่ยไม่ได้แสดงความสามารถนะครับอย่างแท้จริงก็กลายเป็นว่าเมื่อคุณไม่ได้แสดงความสามารถก็กลายเป็นว่าไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานนี่แหละฮะก็คือเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังก็เลยต้องผลักดันคนรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับอย่างท่านเฉลิมชัยเนี่ยเฉลิมชัยกรมสิทธิ์เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นคนสนิทที่ใกล้ชิดกับท่านทองดุลศรีสุริยอย่างยาวนานแล้วก็เป็นคนแขวงเดียวกันด้วยนะฮะมาจากแขวงหัวพันนะฮะก็พอมาอย่างนั้นเสร็จปุ๊บนะฮะในสายทางการเมืองแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจในขณะที่ท่านทองดุลทุกวันนี้ต้องถือว่าเป็นหมายเลขหนึ่งของประเทศโดยสมบูรณ์นะครับโดยไม่มีนักการเมืองหรือว่าผู้นำพรรคที่อาวุโสกว่าที่มีอำนาจมากเท่าแหละนะครับก็คือเป็นทั้งประธานประเทศเป็นทั้งเลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวก็เลยสามารถที่จะคัดสรรคนที่มีความเหมาะสมแล้วก็คล่องตัวมากกว่าอย่างเฉลิมชัยกรมสิทธิ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศนะครับเป็นเวลาถึง1สมัยก็คือ5ปีนะฮะแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นรองนายกแล้วก็ดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจเขาก็เลยมองว่าน่าจะมีความเหมาะสมมากกว่าและความสามารถในคอนเนคชั่นในเรื่องของต่างประเทศเป็นคนที่พูดได้หลายภาษามากคุณอ้อมภาษาอังกฤษก็ดีฝรั่งเศสก็เป๊ะนะครับแล้วก็เข้าใจว่าได้รัสเซียด้วยนะนะฮะก็เลยทำให้ท่านทองดุลเนี่ยมองว่าเฉลิมชัยกรมสิทธิ์เนี่ยน่าจะเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วข่าววงในก็บอกนะว่าการโยกออกจากตำแหน่งนายกก็จะมีตำแหน่งรองรับท่านสอนชัยศรีพันดรอยู่ก็คือตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติที่ว่างไปนะครับตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติที่ว่างไปแต่ว่าตำแหน่งในพรรคก็ยังคงอยู่นะครับก็คือเป็นกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคือในลาวเนี่ยจะมีคณะบุคคลนะครับคณะหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่ากรมการเมืองศูนย์กลางพรรคมีทั้งหมดก็คือ น่าจะ15คนนี่แหละแล้วก็มีสำรองอีกนะมี13คนแล้วก็มีสำรองอีก5นะครับก็จะขยับกันขึ้นมาก็คนที่เสียชีวิตไปก็คือไสยสมพรพรหมวิหารนะครับก็ได้ข่าวว่าคนที่จะขยับขึ้นมาแทนในกรมการเมืองแทนไสยสมพรเนี่ยก็คือน้องชายเนี่ยชื่อท่านสันติภาพพรหมวิหารนะครับช่วงวันนี้เป็นรองนายกควบกระทรวงการเงินกระทรวงการเงินก็คือกระทรวงการคลังเหมือนบ้านเราเนี่ยก็จะขยับกันขึ้นมาแต่ว่าในโควต้าในเรื่องของอำนาจอะไรพวกนี้นะครับในสกุลของผู้นำเนี่ยก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะปรับตัวเฉพาะในตำแหน่งที่หนึ่งและในรัฐบาลสองในสภาแห่งชาตินะครับแล้วก็ยังได้ยินอีกนะว่าจะมีการปรับตำแหน่งและเขาเรียกอะไรล่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติ
2: แห่งชาติน
3: ะครับก็ได้ยินข่าวว่าอย่างนี้เพราะว่าทุกวันนี้คนที่เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติเนี่ยก็เป็นผู้หญิงซึ่งไม่มีประสบการณ์ทางการเงินทางธนาคารมาก่อนก็ถ้าชื่อเป็นลูกสาวของอดีตประธานประเทศคนหนึ่งนะครับก็คือท่านบุญยังวรจิตนะครับลูกสาวเนี่ยก็ชื่อบุญคำวรจิตเดิมก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี่นะฮะกระทรวงสิ่งแวดล้อมที่ดินอะไรก็อะไรเพื่อนี้ฮะทรัพยากรนะครับก็คงโยกกันไปโยกกันมาอยู่ภายในนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าการประสานงานกับต่างประเทศในห้วงนี้มันมีความจำเป็นสำหรับเรา
2: ค
3: ่ะเฉลิมชัยกรมสิทธิ์ก็ถือว่าเหมาะสมนะฮะเคยไปอยู่สหประชาชาติครับจบการศึกษา PhD นะฮะจากออสเตรเลียคนนี้เก่งมาก
2: อาจารย์ในลาวเนี่ยตำแหน่งนายกกับประธานประเทศนะคะบางทีเราก็ดูว่ามันไม่ใช่ซ้ำซ้อนนะอาจารย์แต่ว่าอันไหนบทบาทมากกว่ากันคะ
3: คืออำนาจสูงสุดก็คือประธานประเทศ
2: ค่ะ
3: นะครับแต่อำนาจสูงสุดกว่าประธานประเทศคือเลขาธิการพรรคประชาชนปฏิวัติลาวก็คือพรรคเนี่ยจะเป็นผู้กำหนดบุคลากร
2: และนายกอยู่ตรงไหนล่ะอาจารย
3: ์นายกก็อยู่ในพรรคนั่นแหละ
2: ค่ะ
3: อย่างนี้คุณอ้อมก็ถ้าผมเรียงให้นะครับอย่างกรมการเมืองฮะกรมการเมืองก็คือในพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยจะมีคณะบุคคลคณะหนึ่งเขาเรียกคณะกรรมการบริหารงานศูนย์กลางพรรคนะครับแบบภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่าCentral Committeeนะครับคณะนี้เนี่ยจะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด73คนแล้วก็มีกรรมการสำรองอีก15นะครับ73บวก15ก็นั่นแหละครับสำรองนี่หมายความว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นกรรมการถูกย้ายหรือว่าเป็นอะไรไปเนี่ยก็จะขยับคนที่

0: รองอันดับ1 2 3 4 5อะไรพวกนี้ขึ้นไปทดแทนกันนะครับก็คณะนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคณะตัวแทนของพรรคทั้งหมดนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะมีตำแหน่งในทางการเมืองนะครับบางคนก็ไปเป็นส.ส.บางคนก็เป็นเจ้าแขวงนะครับแล้วทุกวันนี้ก็มีการปฏิรูปนะครับปฏิรูปการบริหารงานการปกครองเดิมทีเดียวเนี่ยตำแหน่งสูงสุดในแขวงเนี่ยก็คือเจ้าแขวงแต่ตอนนี้เนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับก็คือแยกอำนาจสายพัดออกจากอำนาจบริหารแขวงก็เลยมีเขาเรียกว่าเลขาธิการพัดแขวงซึ่งมาคุมการทำงานของคณะกรรมการบริหารแขวงอีกทีนะครับก็เจ้าแขวงทุกวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นประธานคณะปกครองแขวงนะครับแต่คนที่คุมคณะปกครองแขวงเนี่ยก็คือเลขาพัดแขวงมันก็คือแยกสายพักแล้วก็สายที่บริหารเนี่ยออกชัดเจนก็คือสมัยก่อนก็แบบเวียดนามก็ใช้เหมือนกันเนี่ยแหละครับคุณอ้อมนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ชัดเจนเพราะว่าในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคนที่เป็นเลขาพักแขวงกับคนที่เป็นเจ้าแขวงเนี่ยคือคนคนเดียวกันพอมันเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยก็ไม่มีใครมาคุมนะฮะฉันจะปกปิดฉันจะกินฉันจะทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีใครมาตรวจสอบแล้วก็เลยมีการปฏิรูปนะฮะในรูปแบบนี้ขึ้นมานะฮะแต่ทั้งหลายทั้งปวงมันก็มาจากพรรคเดียวนั่นแหละคุณอมก็คือถ้าคัดสรรบุคลากรที่ไม่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็ล่าสุดเห็นท่านคือเพิ่งมีการประชุมวาระพิเศษของคณะกรรมการบริหารงานศูนย์กลางพรรคนะครับแล้วก็มีกรมการเมืองนะฮะคณะที่ใหญ่ที่สุดในพรรคเนี่ยเขาเรียกว่าคณะกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนะฮะทุกวันนี้ก็มีอยู่10ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ13คนเพราะเห็นบอกว่าลดลงเดิมมันมี15นะก็ลดเหลือ13แล้วคนที่หมายเลข1ก็คือท่านทองหลุนแล้วก็ท่านทองหลุนนี่แหละในเหตุด้วยเหตุที่ว่า1เป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคนะครับแล้วก็เป็นเบอร์1ของกรมการเมืองพรรคนะครับก็เลยโดยรัฐธรรมนูญกำหนดชัดเจนฮะคนๆเนี้ยก็คือประธานประเทศนะฮะส่วนนอกนั้นก็แล้วแต่ฮะถ้าเป็นหมายเลข2ในกรมการเมืองพรรคบางทีก็เป็นนายกหรือบางทีก็เป็นประธานสภาอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็คือไสยสมพรพรหมวิหารก็คือหมายเลข2ก็เป็นประธานสภาแห่งชาตินะครับอย่างสอนไสยศรีพันดอนหมายเลข3ก็เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับหมายเลข4หมายเลข5เป็นรองประธานประเทศอะไรก็สุดแล้วแต่คือทุกคนในพรรคเนี่ยมีตำแหน่งแห่งที่ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถ้าส่วนใหญ่ก็บางทีก็ถ้าอยู่ในระดับล่างๆของศูนย์กลางพรรคนะครับก็คือลองนึกอย่างนี้นะฮะใน70กว่าคนเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่40ลงมาเนี่ยนะครับจนถึง40กว่าคนเหล่านี้ก็จะมาเป็นส.ส.บ้างนะฮะไปเป็นอยู่แขวงบ้างอะไรพวกนี้ฮะมันก็จะกระจายกันไปแบบนี้นั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับไม่มีอะไรซับซ้อนก็คือว่าในการบริหารงานตามแผนพัฒนาก็จะเป็นอำนาจของรัฐบาลแต่คนเสนอตั้งนายกก็คือประธานประเทศ
1: ค่ะ
0: คนเสนอตั้งประธานประเทศก็คือประธานสภาเห็นไหมครับก็ควบคุมกันแบบนี
1: ้นะฮะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่ออีกสักข่าวเรื่องคุณมาเน็ตนะอาจารย
0: ์เชิญครับ
1: สักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6377

คุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวัน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์แล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะค่ะอาจารย์คะมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ
1: ครับเชิญคร
0: ค
1: ับ
0: ่ะก็เรื่องของฮุนมาเน็ตนี่แหละค่ะอาจารย์ล่าสุดนะคะนายกฮุนมาเน็ตของกัมพูชาได้กล่าวตราหน้าสมรังสีอดีตผู้นำพรรคฝ่ายค้านว่าเป็นพวกทรยศเพราะว่าสมรังสีเนี่ยมากล่าวสนับสนุนข้อกล่าวหาของไทยที่บอกว่าทหารกัมพูชาเปิดฉากยิงโดยไม่เลือกค่ะรวมถึงการที่เขาเพิกเฉยต่อการโจมตีของไทยที่สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและวัดในกัมพูชาค่ะอาจารย์
1: ก็อันดับแรกก็ต้องทำความเข้าใจนะครับก็สำรังสีก็คือฝ่ายที่ต้องการล้มฮุนเซนนะฮะเพราะนั้นฝ่ายฮุนเซนก็ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อป้องกันอำนาจของตัวเองก็กระแสล่าสุดก็คือฝ่ายสำรังสีเนี่ยได้ไปถ่ายรูปนะครับที่ศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮกแล้วก็เหมือนเสมือนหนึ่งว่าไปยื่นฟ้องนะครับแล้วก็มีรายชื่อของคนกัมพูชาที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยน่าจะ 30,000 กว่ารายชื่อนี่แหละเอาไปเพื่อที่จะไปยื่นให้กับศาลอาญาระหว่างประเทศโดยการฟ้องนั้นฟ้องทั้งสองทั้งไทยแล้วก็กัมพูชาในด้านไทยเนี่ยก็ฟ้องกองทัพไทยส่วนกัมพูชาเนี่ยก็ฟ้องฮุนเซนนะครับแล้วก็คุณมานัดในฐานนะครับเป็นก็เรียกว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะฮะก็คือทำให้เกิดการล้มหายตายจากแล้วก็มีการทำลายมูลมรดกที่สำคัญของประเทศนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความวุ่นวายทำให้เกิดคนไม่มีที่อยู่อาศัยจนต้องอพยพย้ายถิ่นนะครับแล้วเกิดศึกสงครามนะครับมันก็เลยต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นรวบรวมไว้ในสิ่งที่เขาบอกว่าเขาเอาไปยื่นฟ้องนั้นนะฮะแต่เท่าที่ผมเข้าไปตรวจเช็คในระบบของการยื่นนั้นเนี่ยมันยังไม่มีปรากฏการยื่นคุณอ้อมแต่สิ่งที่มันปรากฏก็คือมันถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็บอกว่ายื่นแล้วเรียบร้อยอะไรประมาณนั้นมันก็เลยไม่ต่างกับช่วงก่อนหน้านี้ที่ ที่ฝ่ายกัมพูชาก็คือฮุนเซนให้เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ทูตที่ผู้มีอำนาจนะครับที่อยู่เนเธอร์แลนด์ไปทำเสมือนหนึ่งว่ายื่นฟ้องประเทศไทยต่อศาลระหว่างประเทศนะครับมาด้วยนี่แหละครับเรื่องเขตดงเข

0: เขตแดนการรุกล้ำการยึดครองโบราณสถานอะไรพวกนี้นะครับก็ถ่ายรูปเหมือนกันนะครับแต่ว่านั่นจะเป็นรูปผู้หญิงคนเดียวฮะที่ถ่ายรูปอยู่หน้าศาลโลกหรือว่าศาลระหว่างประเทศแต่คนละศาลนะครับแต่ว่าก็อยู่ที่กรุงเฮกเหมือนกันนะครับก็ต่างคนต่างถ่ายรูปนะครับแล้วก็มันก็กลายเป็นว่าเอาเป็นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยกำลังขับเคลื่อนบันทำลายกันในทางการเมืองในขณะที่ฝ่ายฮุนเซนเนี่ยเพียงพำเยอะตั้งแต่เปิดฉากนะฮะทำศึกสงครามกับประเทศไทยเราสองระลอกแล้วก็นั่นแหละครับเรื่องเสียเรื่องเขตที่อ้างเรื่องแนวเส้นแนวอะไรเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งเราเนี่ยไปสร้างอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายที่ชายแดนนั้นมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่สมรังสีเนี่ยเอาไปขยายต่อบอกว่าฮุนเซนเนี่ยมีความผิดพลาดอย่างร้ายแรงไม่เหมาะที่คนกัมพูชาจะยอมรับให้มีอำนาจต่อไปในทางการเมืองนะครับนะมันถึงยุคที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างนั้นนะครับมันก็เลยต้องสู้กันนะก็ไม่แปลกนะครับและยิ่งกว่านั้นนะครับฮุนมาแนทเนี่ยไม่ได้พูดแค่เรื่องทรยศคุณอ้อมฮุนมาแนทเนี่ยพูดถึงขนาดว่าสมรังสีเนี่ยเป็นริ้วล้อให้กับประเทศไทยเพื่อที่จะเล่นงานกัมพูชาถึงขนาดนั้นเลยเราก็นั่งมองอยู่นะสมรังสีไม่งั้นเขาไปฟ้องเขาทำเรื่องฟ้องประเทศไทยแล้วคุณจะมาเป็นริ้วรอยได้ยังไงจริงไหมครับนั่นแหละครับมันก็คือการเลือกใช้บริบทของคำแล้วก็การกล่าวอ้างแล้วก็กล่าวหาซึ่งกันและกันเพื่อหวังผลนะครับสร้างความน่าเชื่อถือให้กับฝ่ายตนเป็นสำคัญแต่ไม่เป็นไรครับให้เขาทะเลาะกันไปเราก็นั่งดูนะครับแล้วก็รักษาแนวเขตนะที่เราอยู่ทุกวันนี้ให้ดีแล้วก็อย่าไปหลงตกหลุมพรางของฮุนเซนก็พอนะฮะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้เลยครับทุกวันนี้ให้เขาทำจดหมายประท้วงไปเรื่อยๆนั่นแหละครับก็อย่างที่เราเคยคุยกันนั่นแหละก่อนหน้านี้เราเป็นฝ่ายประท้วงเขา670 กว่าครั้งนะครับเขาก็ยังไม่ตอบสนองอะไรเพราะฉะนั้นกัมพูชาที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งประท้วงไม่ถึง20มั้งฮะถ้าที่ดูนะไม่ยังไม่ถึง20ครั้งด้วยซ้ำนะฮะก็ไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายก็ปล่อยให้กัมพูชาเขาดิ้นไปแล้วก็ในวันที่6เดือนมิถุนาปีหน้า เขาจะเลือกตั้งท้องถิ่นนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นว่าโอกาสที่เขาจะมาเปิดศึกที่ชายแดนกับเราเนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงเพราะว่าฮุนเซนมันก็ต้องเดินเกมในประเทศเพื่อที่จะรักษาฐานคะแนนของตัวเองในระดับท้องถิ่นให้ได้เพราะว่าถ้ารักษาฐานอยู่ได้เนี่ยการเลือกตั้งใหญ่ในปีถัดไปมันก็สามารถที่จะรักษาอำนาจของตัวเองไว้ได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่มันเป็นอย่างที่เขาให้ความสำคัญมากกว่าที่จะมาทะเลาะกับเราที่ชายแดนนะการจะลากปงลากปืนออกมายิงกันเนี่ยอีกรอบที่3อะไรพวกนี้นะครับเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปได้ยากอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็ผู้ที่เคยให้การสนับสนุนอย่างจีนนะฮะก็ถอยฉากไปแล้วนะครับแล้วก็เขมรเคลื่อนไหวอะไรไม่ดีไม่งามเนี่ยเขาก็ติ่งนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีความไม่เนื้อเชื่อใจเขาก็จะแจ้งมาทางประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับอันนี้แหละมันคือจุดที่เรียกว่าประเทศไทยเนี่ยถ้ามองในแง่ของความขัดแย้งที่ชายแดนที่มีกับกัมพูชาทุกวันนี้เรายืนอยู่ในจุดที่ได้เปรียบพอเรายืนในจุดนี้ที่ได้เปรียบนะครับทำยังไงก็ได้นะครับรักษาอันนี้ไว้ต่อไปอย่าไปตกหลุมพรางหรือว่าอย่าไปเป็นเครื่องมือให้กับสิ่งที่เขายั่วยุนั้นถ้าเรายังคงรักษาสถานะนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับไอ้คนที่มันจะดิ้นไม่หยุดนะครับเหนื่อยอยู่ไม่มีวันหยุดเนี่ยนะครับก็คือตระกูลฮุนที่ต้องสู้กับสมรังสีครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ผิดระเบียบนะถ้าเราจะทำแบบไม่เป็นทางการก็คือทำยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ตระกูลฮุนอยู่ในอำนาจต่อไปนะครับที่แน่ๆก็ไม่ควรที่จะเปิดให้สมรังสีเข้ามาหรือเข้ามาก็ให้เขาถ่วงดุลกันเองแล้วอย่ามาลุกล้ำเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองของฉัน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาซีรีส์ค่ะ
0: เชิญครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์ไปซีรีส์ของเราต่อเลยค่ะอาจารย์วันนี
0: ้
1: ก็อารยธรรมในอุตสาคเนค่ะ
0: เสาร์ที่แล้วเราได้เดินทางมาถึงสนธิสัญญาหรือว่าข้อตกลงนะครับที่สยามมีกับต่างประเทศซึ่งในที่นี้ก็คือฝรั่งเศสกับอังกฤษเป็นหลักนะฮะสองประเทศนี่แหละที่เบียดเอาเคแดนไปเนี่ยนะครับเราถึงฉบับที่13นะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือในรัชสมัยของรัชกาลที่5ฉบับที่13เนี่ยก็คือเราทำกับฝรั่งกับอังกฤษนะครับทำเมื่อปีพุทธศักราช2452ก็คือถ้าจะพูดก็คือในปลายรัชสมัยของรัชกาลที่5นะฮะสนธิสัญญาฉบับนี้นะฮะฉบับที่13เนี่ยว่าด้วยนะครับสถานะของไซบุรีปริตกลันตันและตังกานูพูดตรงไปตรงมาก็คือว่า อังกฤษบีบบังคับให้เรายกให้เขานะครับที่เราเรียกว่าสีรัฐมาลัยก็คือมาจากคำว่าสีรัฐมาลัยอยู่ที่อยู่ทางใต้สุดของสยามในห่วงเวลานั้นนะฮะก็อังกฤษก็บีบไปเพราะว่าหนึ่งแหละเราก็ถูกฝรั่งเศสบีบอังกฤษก็บีบเข้ามาปุ๊บพอฉบับที่13เสร็จแล้วเนี่ยก็ต่อเนื่องโดยฉบับที่14เนี่ยพูดชัดเจนเลยนะครับก็คือว่าด้วยเรื่องเขตแดนเลยก็คือสถานะในสนธิสัญญาฉบับที่13เนี่ยก็คือไซบูรีปริตกาลันตันตังกานูเนี่ยเป็นของอังกฤษนะครับส่วนฉบับที่14เนี่ยสัญญานี้ก็ว่าด้วยการปัดปันเขตแดนนะครับก็นั่นแหละครับก็คือตั้งแต่ปากแม่น้ำนะฮะปากแม่น้ำปริตที่อยู่ในฝั่งทะเลอันดามันนะครับแล้วก็มาตามสันปันน้ำของภูเขานะครับ ของภูเขาสันกลายคีรีมาเรื่อยๆนะครับสันกลายคีรีเนี่ยก็จะเป็นสันปันน้ำอยู่ถึง552กิโลเมตรคุณอ้อมก็มีการพูดกันชัดเจนเลยฮะก็คือใช้สันปันน้ำแล้วก็มีการปัดปันแล้วก็ลงหลักเขตอะไรพวกนี้นะครับตลอดแนวมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอมาสุดสันกลาคีรีก็จะเป็นแม่น้ำสุไหงโกลกสุไหงโกลกเนี่ยก็จะใช้ล่องน้ำลึกนะครับล่องน้ำที่แบ่งกันระหว่าง2ฝากนะครับของแม่น้ำก็จะเป็นของฝั่งหนึ่งก็เป็นของมาเลเซียนะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นของสยามอันนี้ก็จะมีอยู่95กิโลเมตรก็รวมเขตแดนระหว่างได้นะฮะไอ้สี่รัฐเนี่ยนะครับที่ต่อมามันก็อยู่ทุกวันนี้ก็อยู่ในมาเลเซียแล้วเนี่ยนะฮะก็ลองรวมดูนะฮะ552บวก95นะครับก็รวมออกมาก็จะเป็นเท่าไหร่ละ600กว่าใช่ไหม552บวก95ก็คือ647กิโลเมตรประมาณนั้นคุณอ้อมก็รวมทั้งสุไหงโกลกแม่น้ำนะฮะคำว่าสุไหงแปลว่าแม่น้ำครับโกลกแปลว่าดาบแปลว่าดาบก็คือว่ารูปทรงของสายน้ำเนี่ยมันเหมือนดาบเขาก็เลยเรียกว่าแม่น้ำดาบด้วยเหตุสุไหงโกลกทุกวันนี้การปัดปันเขตแดนทันสมัยมากนะครับถึงแม้ว่าล่องน้ำลึกจะเปลี่ยนอะไรในพวกนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าแนวที่อ้างอิงเป็นเขตแดนทุกวันนี้มันมีหลักเขตเสริมนะครับฝั่งไทยเนี่ยเราก็จะมีถึง 1,500 กว่าหลักฝั่งของมาเลเซียก็มี 1,500 กว่าหลักนะครับส่วนที่อยู่บนสันตน้ำสันกลายคีรีเนี่ยนะครับมีมากกว่า 12,000 หลักเขตคุณอ้อมก็ถือว่าซอยย่อยเยอะมากนะครับ โอกาสที่จะเปลี่ยนพวงเปลี่ยนแปลงเนี่ยแทบจะเหลือน้อยนะฮะก็ทุกวันนี้ก็มีอยู่แค่เรื่องความปลอดภัยเท่านั้นนะฮะ ก็เลยในรัชสมัยของรัชกาลที่5นี่แหละครับก็คือมีทั้งหมดรวมแล้วก็คือสนธิสัญญาและข้อตกลงต่างๆที่ทำกับต่างประเทศก็คือ14ฉบับนะครับก็หลังจากนั้นก็มีอีกเยอะแยะนะครับก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยเรามีสนธิสัญญากับต่างประเทศรวมนะฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยรวมถึง36ฉบับนะฮะแค่นั้นไม่พอคุณอ้อมอังกฤษคือบีบแล้วบีบอีกนะครับผลประโยชน์เป็นตัวตั้งผลประโยชน์เป็นสำคัญแล้วก็สแกนเข้ามานะครับในพระคลังในท้องพระคลังของสยามเนี่ยนะครับอังกฤษเนี่ยจะรู้ดีว่าเราไม่มีตังค์เราไม่มีตังค์เพราะว่าจ่ายให้ฝรั่งเศสนะครับในวิกฤตสงครามที่ปิดปากน้ำเนี่ยนะฮะ2436เนี่ยเราต้องจ่ายเงินให้ฝรั่งเศสไปตั้ง3ล้านฟรังก์เยอะมากนะครับแม้กระทั่งเงินถุงแดงอะไรพวกนี้ที่สะสมมาตั้งแต่รัชสมัยของรัชกาลที่3นะครับเกลี้ยงเลยคุณอ้อมแล้วก็เชื้อพระวงศ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับในห้วงเวลานั้นก็ขายทรัพย์สมบัติทรัพย์สินสินค้าเครื่องประดงประดับอะไรทั้งหลายต้องขายนะฮะเพื่อที่จะรวบรวมเงินเอามาจ่ายให้กับฝรั่งเศสนะครับไม่งั้นเขาก็จะยึดบ้านยึดเมืองเราอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็เลยทำให้อังกฤษเนี่ยได้ทีครับอังกฤษได้ทีก็คือหลังจากที่ได้มีการทำเส้นเขตแดนแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ประดิษฐ์กัลลันตันไซบูรีกัลลันตันกานูแล้วเนี่ยอังกฤษก็อันนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่กุศโลบายนะเขาเรียกว่ากลอุบายกลอุบายเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับตัวเองสูงสุดนะครับทำเป็นว่าใจดีครับทำเป็นแว่ใจดีก็คือบอกว่าสยามกู้เงินฉันไหมนะคะเพราะว่าเห็นท้องพระคลังเนี่ยเกลี้ยงเลยเนี่ยก็เลยเสนอในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเรามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังว่าความทันสมัยในยุครัชกาลที่5นั้นพระองค์ได้ทรงสร้างอะไรไว้บ้างที่เรียกว่าเป็นความทันสมัยของรัชสมัยพระองค์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสากลนะฮะก็อังกฤษก็เลยบอกว่ากู้ยืมชั้นอังกฤษให้เรากู้เนี่ยในห้วงปี2452ก็คือปลายรัชสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยนะครับให้กู้มา4ล้านปอนด์อังกฤษบอกว่าคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำนะไม่ต้องกังวลเอาแค่ 4% เท่านั้นนะครับ 4% ต่อปีแล้วก็ชอบเลข4นะครับให้กู้4ล้านปอนด์ดอกเบี้ย 4% แล้วก็ให้ผ่อนชำระคืนเป็นเวลาถึง40ปีนะครับแล้วก็นั่นนะครับเพื่อเป็นสิ่งหนึ่งเขาก็คือเป็นข้ออ้างนั่นแหละเขาว่าเพื่อแลกกับการที่สยามใจดีนะฮะยกไซบูรีประดิษฐ์กัลลันตันตังกานูให้ฉันนะครับแต่ว่าไอ้ที่มันหนักหนาสากรรจ์ก็คือบอกว่าอังกฤษบอกว่าไอ้4ล้านปอนด์นี่นะเอามาทำทางรถไฟนั่นแหละครับคือที่มาของทางรถไฟสายใต้คุณอ้อมทำไมถึงต้องทำทางรถไฟสายใต้ก็เพราะว่าตลอดภาคใต้ตั้งแต่บางสะพานลงไปจนถึงสุดของเขตแดนประเทศไทยนะฮะมันก็ไปเชื่อมมาเลเซียจากมาเลเซียมันก็ต่อไปที่สิงคโปร์ได้เขตพื้นที่เหล่านี้มันคือผลประโยชน์ของอังกฤษล้วนๆรถไฟเพื่ออะไรล่ะครับก็ขนสูบเอาทรัพยากรที่ได้สัมปทานและส่วนใหญ่ในภาคใต้ของไทยที่อังกฤษได้ผลประโยชน์เต็มๆก็คือแร่ดีบุกนะครับก็ลองนึกดูนะให้กู้เงินมาแล้วยังสร้างทางรถไฟให้แล้วยังเป็นหนี้อีกนะครับมันก็ยังขนเอาแร่เอาทรัพยากรไปอีกเนี่ยนะฮะก็ลองนึกดูครับว่ามันจะไม่รู้จะใช้คำไหนนะฮะก็เอาเป็นว่าเห็นแก่ตัวมากคือประเทศพวกนี้คือมาสูบเอานะฮะพอมันมาสูบเอานี่แหละครับก็คือมันก็เลยทำให้รัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ต้องดำเนินทุกวิถีทางเพื่อรักษาบ้านรักษาเมืองรักษาแผ่นดินไม่ให้ไปเป็นอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นของอังกฤษหรือว่าของฝรั่งเศสนะครับก็เลยต้องใช้การทูตนี่แหละฮะไปเปิดสัมพันธ์กับประเทศต่างๆเพื่อให้มาคานอำนาจแล้วก็หนุนให้กับรัฐไทยหรือสยามในห้วงเวลานั้นนะครับ เป็นที่ยอมรับในระหว่างประเทศมากขึ้นก็อย่างที่เราเห็นนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยพระองค์ก็สร้างความทันสมัยสร้างอะไรขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับจนกระทั่งเขาเรียกว่าในยุคของรัชกาลที่5เนี่ยนะครับได้มีการรวบรวมออกมานะครับว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้เนี่ยมันมีความทันสมัยอยู่8อย่างซึ่งทุกวันนี้ก็ยังถ่ายทอดนะครับตกทอดมาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับอย่างแรกนั้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นไปรษณีย์และโทรเลขนี่คือ1ใน8นะฮะไปรษณีย์โทรเลขนะครับโทรเลขเครือข่ายโทรเลขสายแรกเนี่ยคือกรุงเทพสมุทรปราการนะฮะโยงไปเลยคุณอ้อมเคยเห็นเสาโทรเลขไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็จะเป็นเสาแล้วก็มีเส้นลวดนะฮะนั่นแหละคือเส้นที่ส่งสัญญาณนะครับส่งสัญญาณเคาะกันตั้งๆๆๆเนี่ยนะฮะก็คือมันก็จะมีการถอดรหัสกันนะครับกรุงเทพไปสมุทรปราการนะฮะก็คือปากน้ำสมุทรปราการกับกรุงเทพเนี่ยก็จะมีระยะของเส้นโทรเลขสายโทรเลขเนี่ยนะครับสายแรกเนี่ย45 กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีการวางอีกสายหนึ่งก็คือในเขาเรียกว่าสายใต้นะฮะสายใต้น้ำด้วยก็คือนอกจากจะอยู่เหนือน้ำอยู่บนเสาแล้วเนี่ยก็ลากเป็นสายใต้น้ำด้วยนะครับก็คือจากปากน้ำเจ้าพระยานะครับเข้ามาแล้วก็สายที่นั่นคือสายแรกแล้วก็สายที่สองเนี่ยก็คือกรุงเทพนะฮะไปที่บางปะอินอันนี้บนที่อยู่บนเสานะครับก็นี่คือความทันสมัยแล้วก็ส่วนการไปรษณีย์นั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันมาเคยเห็นรูปเก่าๆไหมคุณน้องโบราณสมัยก่อนเนี่ยส่งไปรษณีย์เนี่ยพายเรือไปส่ง นะครับถ้าเป็นบกก็จะขี่ม้านะครับขี่ม้าส่วนใหญ่ก็พายเรือนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบ้านสมบ้านสวนในพวกนี้ก็จะเดินนะครับก็จะแบ่งเป็นโซนกันไปรษณีย์ก็ดำเนินการนะครับก็คือถ้าเป็นโทรเลขเนี่ยก็คิดดูนะพระองค์ทรงสร้างริเริ่มแล้วก็สร้างกันขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2418ทุกวันนี้กี่ปีแล้วนะส่วนไปรษณีย์เนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่ปี2424นะครับก็ทำเรื่อยมานะครับนี่คือ1ความทันสมัยความทันสมัยที่2ก็คือต่อเนื่องกันครับก็คือโทรศัพท์นะครับก็คือได้มีการจัดตั้งนะฮะกระทรวงขึ้นมากระทรวงหนึ่งนะครับก็คือในเครือข่ายโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ให้กระทรวงที่ดูแลโทรศัพท์เนี่ยก็เกี่ยวโยงกับในด้านของความมั่นคงนะครับก็คือกระทรวงกลาโหมในห่วงปี2424นะครับสายโทรศัพท์นี่ก็คือเชื่อมเลยฮะเชื่อมกระทรวงกลาโหมนะครับระหว่างกระทรวงกลาโหมในกรุงเทพนะครับต่อไปที่สมุทรปราการเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือมันเครือข่ายมันยังไม่เยอะก็จริงนะครับแต่มันรวดเร็วกว่าโทรเลขก็สามารถที่จะแจ้งข่าวด่วนได้นะครับก็คือว่าแจ้งข่าวให้กับเรือสินค้าที่จะเข้ามาหรือเรือโดยสารที่จะเข้าออกที่ปากน้ำเจ้าพระยานั้นนะฮะนี่คือความทันสมัยอันที่สองที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่5อันที่3นี่คือโรงพยาบาลวังหลังอันนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2431โรงพยาบาลนี้ทุกวันนี้ก็คือสิริราชนะครับนี่คืออย่างที่3ตอนนี้สิริราชนี่ทันสมัยมากแล้วก็แพทย์เราเนี่ยก็ระดับชั้นนำของโลกนะครับเก่งจริงๆนะฮะแพทย์สิริราชอย่างที่4คือไฟฟ้าอย่างที่4นี่คือไฟฟ้าก็คือทอดเวลามาจากที่หลังจากที่มีโทรศัพท์นะฮะโทรศัพท์นี่คือ2424ถัดมาก็คือปี2433นะฮะก็คือ9ปีเนี่ยก็มีการตั้งโรงงานไฟฟ้าขึ้นแล้วก็นั่นแหละคุณอ้อมเคยไปวัดเรียบไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: วัดเรียบก็จะอยู่นะฮะใกล้ๆสะพานพุทธนะครับวัดเรียบก็ทุกวันนี้ก็จะเป็นสำนักงานของการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานวัดเรียบเนี่ยนะครับนั่นแหละนะคือที่ตั้งโรงไฟฟ้าโรงแรกของสยามก็เลยเรียกว่าโรงไฟฟ้าวัดเรียบนะครับแล้วก็ ในปี2433แล้วต่อมาก็คือว่าด้วยเหตุที่ว่าคลังหลวงเนี่ยนะครับเงินไม่พอนะฮะก็เลยมีการริเริ่มนะฮะมีการริเริ่มดึงเอกชนเข้ามาลงทุนเมื่อปี2444ดึงต่างประเทศเข้ามาลงทุนโดยให้สัมปทานเอกชนนะครับให้ตั้งบริษัทไฟฟ้าสยามขึ้นบริษัทไฟฟ้าสยามนี่ที่เป็นของเอกชนเนี่ยนะครับก็จะเป็นการร่วมทุนระหว่างเอกชนอเมริกากับเดนมาร์กนะครับแล้วก็นี่แหละครับต่อมาพวกเขาก็ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ว่านี้มาดำเนินกิจการเดินรถรางในกรุงเทพเราเนี่ยมีรถรางที่ใช้ระบบไฟฟ้าเนี่ยก่อนอังกฤษนะคุณอ้อมก็ถือว่าทันสมัยมากนะครับถัดมาฮะก็มีรถไฟนะครับรถไฟก็สายแรกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะกรุงเทพปากน้ำนะครับมีกรุงเทพปากน้ำแล้วก็มีกรุงเทพโคราชอันนี้ถือว่าเป็นสายยาวที่สุดกรุงเทพปากน้ำเนี่ยปี2436ส่วนกรุงเทพโคราช2439นี่คืออย่างที่5เดี๋ยวก่อนเบรกเอาอย่างที่6ด้วยเนาะก็เราใช้กฎหมายตรา3ดวงมาตั้งแต่รัชสมัยของรัชกาลที่1ใช้มาเรื่อยๆอย่างยาวนานนะครับพอมาถึงสมัยรัชกาลที่5ก็เลยมีการปฏิรูประบบกฎหมายขึ้นมานะครับก็คือพัฒนาจากกฎหมายตรา3ดวงจริงๆกฎหมายตรา3ดวงนะฮะก็เป็นการรวบรวมจากกฎมณฑียนบานกฎหมายกฎระเบียบอะไรต่างๆตั้งแต่ยุคสมัยอยุธยาเป็นต้นมาแต่ว่าทำให้เป็นกฎหมายที่ชัดเจนก็คือตรา3ดวงที่ได้พูดไปแล้วนะครับในรัชสมัยรัชกาลที่1พอมาถึงรัชกาลที่5เนี่ยเนื่องจากว่าต้องทำให้ระบบกฎหมายทันสมัยเป็นที่ยอมรับของโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ล่าอาณานิคมนะครับทำให้เขาเนี่ยมีความเชื่อมั่นในระบบกฎหมายไทยเราก็เลยนะในรัชสมัยรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ก็เลยปฏิรูประบบกฎหมายกลายมาเป็นประมวลกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประมวลกฎหมายอาญานะครับแล้วก็มีการตั้งโรงเรียนกฎหมายแห่งแรก ขึ้นเมื่อปี2440นะครับแล้วก็มีการตั้งกรรมการร่างกฎหมายให้ทันสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์กฎหมายวินาความแพ่งวิาพิจารณาความอาญานะครับแล้วก็พระธรรมนูญศาลยุติธรรมเป็นต้นและที่สำคัญนะครับในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศแรกในโลกด้วยซ้ำนะครับก็คือมีการตรากฎหมายยกเลิกทาสโดยสมบูรณ์ในปี2448นะครับเราไปฟังเพลงที่2แล้วก็เบรกสักครู่ครับเชิญครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สวัสดีกันยำค่ำคืนวันเสาร์ที่3ตุลาคมพ.ศ.2569คำนี้มาเมาเรื่องของคิ้วบนใบหน้าเรากันจ้าทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยูวดีเลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบางโง่เฮงเป็นศาสตร์ชั้นสูงของชาวจีนมาแต่โบราณฉายพยากรณ์ความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จในชีวิตของบุคคลข้อดีและประโยชน์ในการรู้ศาสตร์โง่เฮงก็คือ 1. เราสามารถใช้คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานได้ค่ะเราจะเห็นว่าบางองค์กรเนี่ยนะคะเขาใช้ศาสตร์โง่เฮงนี่แหละเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกคนเข้าทำงานโดยการพยากรณ์นิสัยจาก5จุดสำคัญบนใบหน้าเพื่อลดโอกาสความขัดแย้งในองค์กรค่ะแล้วอีกอย่างถ้าเราเห็นหน้าปั๊บเราก็รู้เลยว่าคนคนนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้เราก็จะรู้ทันคนเพราะศาสตร์โง่เฮงเนี่ยมักใช้สำหรับพยากรณ์นิสัยภาพรวมๆของแต่ละคนค่ะเพื่อใช้ที่จะเลือกอาจจะเลือกเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจนะคะอย่างน้อยก็ช่วยป้องกันการโกงหรือช่วยให้เราระมัดระวังตัวจากคนที่ลักษณะแบบเนี้ยเฮ้ยดูไม่ไหวไม่ดีขี้โกงอะไรอย่างเงี้ยมันเสมือนกับว่าถ้าเรารู้เราก็ได้ถือไพ่ที่เหนือกว่ารู้เท่าทันความคิดของคนรอบตัวอะอย่างน้อยเนี่ยรู้ไว้ก็เป็นยันกันอันตรายที่จะมาถึงเราได้นะคะและทำให้เราทราบถึงภูมิเดิมเพราะว่าศาสตร์โง่เฮงเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์ภูมิหลังหรือญาติพี่น้องนิสัยใจคอการที่คนคนนี้จะเข้าสังคมได้หรือเปล่ามันก็เลยทำให้เราเนี่ยนะคะสามารถรู้ภูมิเดิมในเบื้องต้นของคนคนนั้นได้แต่ว่าบอกก่อนนะคะว่าต้องเป็นหน้าเดิมหน้าสดหน้าที่ไม่ได้ศัลยกรรมมาแล้วนะจ๊ะนี่ถึงจะรู้เพราะเดี๋ยวนี้พอศัลยกรรมมาปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่แล้วไงหรือคนโบราณเนี่ยเขาจะมองโง่เฮงในการใช้เลือกคู่ค่ะคนจีนสมัยโบราณเนี่ยมักใช้ศาสตร์โง่เฮงในการเลือกคู่ครองให้ลูกให้หลานเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าโง่เฮงโดยเฉพาะกับผู้หญิงหรือภรรยาสามารถจะส่งเสริมเกื้อกูลให้สามีก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้และผู้หญิงคนนั้นก็จะต้องสามารถให้กำเนิดทายาทได้อีกด้วยหรือไม่ก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนลูกๆรวมไปถึงสามารถสงเคราะห์พ่อผัวแม่ผัวได้ในยามชราหรือจะฝากผีฝากไข้ได้ก็ต้องดูค่ะรู้ไหมคะเขาดูที่ไหนเขาดูที่คนผอมคนอ้วนนะจ๊ะว่าคนนี้จะมีทายาทหรือไม่ทายาทอย่างคนที่ผอมแห้งแรงน้อยเนี่ยอาจารย์บอกว่าเหมือนกับไม้เสียบผีเหมือนต้นไม้เล็กๆถ้าหากโดนลมพัดก็ปิวนะคะถีบก็หักแต่ถ้าหากว่าคนอ้วนๆก็เปรียบเสมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่มีรากฐานมั่นคงออกลูกออกหลานนะคะแล้วก็มีจิตใจที่ดีเพราะต้นไม้ใหญ่เราจะเห็นว่าเขาจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้สารพัดสัตว์เนี่ยมาอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นนกหนูหมูแมวนะคะหรือว่าหนอนเหนินงูเงออะไรก็จะอยู่บนต้นไม้ใหญ่ไงและศาสตร์โง่เฮงนั้นก็สร้างความปลอดภัยให้กับคนที่รู้การศึกษาศาสตร์โง่เฮงเนี่ยก็เพื่อปรับนิสัยทัศนคติและเพื่อความประสบความสำเร็จในชีวิตหรือว่าใครอยากจะเรียนรู้ศาสตร์โง่เฮงก็เพื่อปรับดวงชะตาของตัวเองหรือป้องกันการผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตหรืออาจจะสามารถดูคนคร่าวๆได้งี้ไงแต่ถ้าหากใครรู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยราบรื่นทำอะไรไม่ปังไม่สำเร็จสักทีอยากจะแก้โง่เฮงเพื่อช่วยให้มีชีวิตที่ดีมีความมั่นคงเนี่ยอาจารย์บอกนะคะว่าปรับแก้ด้วยการทำศัลยกรรมอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องรู้จักทำดีทำบุญเยอะๆด้วยนะจ๊ะอ่ะมาปูจะมาสอนแบบคร่าวๆให้ฟังโง่เฮงเนี่ยนะคะเวลาเขาจะดูเกียรติยศชื่อเสียงเขาจะดูที่หน้าผากกับขมับค่ะเพราะว่าหน้าผากกับขมับนั้นจะบ่งบอกถึงสติปัญญาหน้าที่การงานวาสนาชีวิตเป็นยังไงโชคลาภเงินทองความร่ำรวยถ้าหน้าผากที่ดีเนี่ยต้องมีลักษณะนูนหน้าผากจะอิ่มเอิบ
ไม่รีบแบนไม่ใช่มองข้างๆแบนตะแตะอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแล้วก็ต้องเป็นหน้าผากที่ค่อนข้างใสด้วยคือไม่มีรอยตำหนิบนหน้าผากโดยเฉพาะถ้าเป็นคุณผู้ชายซึ่งเป็นผู้นำของครอบครัวเนี่ยหน้าผากควรจะต้องใหญ่และอิ่มเอิบเพราะมันหมายถึงวาสนาดีทำการค้าขายก็ร่ำรวยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงแล้วเกิดหน้าผากกว้างและสูงเกินไปอันนี้ไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่าพอเป็นผู้นำปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าหาคู่ยากมาสิจ้ะทีนี้ก็มาถึงคิ้วบ้างจากหน้าผากลงมาที่คิ้วเลยนะจ๊ะเขาว่าคิ้วเนี่ยเป็นมงกุฎของใบหน้าเพราะว่าคิ้วของคนเรานั้นสามารถบ่งบอกลักษณะโชคชะตาของคนคนนั้นได้ทำให้คนเราสมัยนี้นะคะนิยมไปทำคิ้วกันเป็นจำนวนมากเพื่อความสวยความงามเสริมโง่เฮงแก้ไขให้ดวงดีขึ้นแต่อยากจะบอกว่าการแก้ไขให้มันดูดีขึ้นมันก็ได้ผลระดับหนึ่งค่ะเพราะว่าพอเรามั่นใจว่าสวยหล่อ 100% เลยกำลังใจมาการกระทำก็กล้าได้กล้าเสียกล้าแสดงออกก็เลยทำให้สามารถประสบความสำเร็จแต่ลักษณะนิสัยดั้งเดิมนั้นก็ยังคงอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปนะจ๊ะ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัส

0: ันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: Tonight Thailand
6: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
7: โง่เฮงคิ้วโง่เฮงคิ้วนั้นสามารถทำนายเกี่ยวกับลักษณะนิสัยและการเงินได้ค่ะสามารถบ่งบอกลักษณะนิสัยการเงินอารมณ์ญาติพี่น้องโดยคนที่คิ้วทั้งสองข้างห่างกันมากๆเนี่ยมักจะอาภัพญาติพี่น้องหรือคนที่มีญาติพี่น้องเยอะแต่ปรากฏญาติพี่น้องไม่เคยรักใคร่กลมเกลียวกันเลยหรือการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินตัวเงินเก็บไม่อยู่หรือไม่เหลือเก็บค่ะทำไมรู้มะเราจะเห็นว่าคิ้วเนี่ยนะคะมันหมายถึงความมีน้ำใจไงคือถ้าสมมุติว่ามันติดกันเนี่ยเขาก็อาจจะมีความมีน้ำใจน้อยแต่ถ้ามันกว้างมากเกินไปนี่มันก็นะคะอาจารย์บอกว่าติ่งต้องนิดนึงน่ะเอาเป็นว่ามันห่างกันพอดีเนี่ยแหละค่ะดีที่สุดเพราะคิ้วนั้นแสดงถึงความเป็นคนมีเหตุผลอันดับแรกเลยเราก็ต้องพิจารณาดูความดกหนาความบางของคิ้วคือขนคิ้วเนี่ยบางคนนะโอ้ยจะหนามากบางคนเนี่ยก็จะแบบว่าค่อนข้างบางนะคะเรียกว่าต้องดูตั้งแต่หัวคิ้วยันปลายคิ้วเลยนะคะเพราะปลายคิ้วนั้นนอกจากจะแสดงถึงขุมทรัพย์แล้วยังแสดงถึงความเฉลียวฉลาดด้วยถ้าหากตั้งแต่หัวคิ้วจรดปลายคิ้วมีลักษณะขนหนาหรือว่าบางเนี่ยเท่ากันตลอดคิ้วนั่นหมายถึงว่าคนคนนั้นจะทำอะไรเป็นคนคงเส้นคงวาสม่ำเสมอก็คือแบบมันตรงอะค่ะคิ้วตรงเมื่อไหร่ก็คือเขาก็เป็นคนตรงๆนี่แหละแต่ถ้าหากหัวคิ้วหนาแต่ปลายคิ้วบางบางแสดงถึงคนคนนี้มักใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลค่ะในทางกลับกันถ้าหัวคิ้วบางแต่ปลายคิ้วหนาอันนี้หมายถึงคนที่ชอบใช้เหตุผลเหนืออารมณ์พวกแบบวิชาการเยอะอย่างเงี้ยเรามาดูลักษณะที่ดีของคิ้วกันนะจ๊ะคิ้วที่ดีนั้นต้องคมเหมือนมีดตัดเขาว่างี้คือมีรูปทรงเขาบอกรูปทรงเหมือนใบมีดเลยมีจุดตัดด้านปลายเหมือนคมมีดมีลักษณะรวบเข้าหากันคนคิ้วต้องมีลักษณะอ่อนนุ่มไม่ได้แข็งกระด้างค่ะนะคะคืองี้อาจารย์เคยเปรียบเทียบให้ฟังว่าไม่ว่าจะเป็นขนคิ้วผมนะคะขนตามร่างกายเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นกิ่งไม้เล็กถ้าสมมุติว่ามันเป็นกิ่งไม้เล็กๆที่มีความหนาเนี่ยเราหักได้ไหมเราหักไม่ได้นั่นหมายถึงคนคนนั้นเนี่ยค่อนข้างแข็งกระด้างดื้อหลันผมก็เช่นกันค่ะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นขนที่แบบบางๆนุ่มๆเนี่ยอย่างน้อยเขาก็เป็นคนที่มีความอ่อนโยนไม่ได้แข็งกระด้างนักเงี้ยและเป็นคนที่มีสติปัญญาความสามารถค่อนข้างสูงมีความคิดในการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้านและยังสามารถแสวงหาทรัพย์ได้ดีมีเงินมีทองเก็บเงินอยู่แต่ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะพอถึงสักประมาณอายุ 33-34 ก็อาจจะมีโอกาสเสียเงินก้อนโตเพราะว่าคือคิ้วเขาเนี่ย ถ้ามันน้อยอ่อนโยนเกินไปจิตใจเขาก็อ่อนโยนเหมือนกันมาถึงคิ้วทรงสามเหลี่ยมเคยเห็นไหมโอ้ขึ้นมากระดกเลยจริงๆแล้วปูเห็นในข่าวการเมืองเยอะมากเลยค่ะคิ้วทรงสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานกล้าที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคมีสติปัญญาเฉียบแหลมมีวิสัยทัศน์กว้างไกลคิ้วโค้งลักษณะคิ้วมีความโค้งชัดเจนเป็นคิ้วของคนที่มีหลักความคิดแน่วแน่มั่นคงไม่เกรงกลัวต่อศัตรูอุปสรรคมีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่แสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นเช่นเดียวกันกับคิ้วที่ตรงค่ะที่ปูบอกว่าคิ้วอ่ะถ้าตรงเนี่ยลักษณะคือเป็นเส้นตรงอาจจะมีส่วนโค้งเว้านิดหน่อยพอเรามองปุ๊บโอ้โหเหมือนตรงเลยอย่างเงี้ยนะคะเป็นคิ้วของคนที่ค่อนข้างเด็ดขาดชัดเจนพูดตรงไปตรงมามีหลักการมีเหตุผลนะคะจะทำอะไรเขาจะไม่คิดนานค่ะเขาจะลงมือทันทีแต่เขาจะเป็นคนที่ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าไม่ยอมเสียเปล่าอย่างแน่นอนแล้วถ้าหากว่าขนคิ้วดกแล้วเรียงตัวกันเป็นแบบเรียบเลยเนี่ยบอกเลยนะว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีบุญบารมีมากแล้วมักจะเป็นที่ยอมรับได้ไว้วางใจของคนรอบข้างเพราะว่าเขาเป็นคนกล้าคิดกล้าแสดงออกมีชื่อเสียงในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าเส้นขนเล็กบางก็จะเป็นคนง่ายๆค่ะเรียกว่าอะไรก็ได้ยอมหมดอ่อนน้อมรู้จักประมาณตนใช้ชีวิตพอเพียงขี้เกรงใจอย่างนี้แต่ถ้าคิ้วสั้นมีนะแบบว่าคิ้วสั้นๆอันนี้บอกเลยนะเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนลักษณะคิ้วคือมันจะไม่เต็มไปถึงหางตาค่ะก็จะคิ้วสั้นๆหน่อยหรือบางทีมีแค่ครึ่งนึงอะไรเงี้ยก็มักจะเป็นคนรักอิสระรักสันโดษไม่ชอบอยู่ในความควบคุมของใครเวลาโกรธนะบอกเลยว่าสามารถตัดสัมพันธ์ได้ทันทีคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนถ้ามีลูกมีหลานนะคะแล้วคิ้วสั้นๆเนี่ยเราก็จะต้องปรามตั้งแต่เด็กสอนให้เขารู้จักที่จะควบคุมอารมณ์ให้ได้นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะวันหน้าวันหลังเดี๋ยวจะสรรหามาเล่าเมาให้ฟังวันนี้ไปก่อนละจ้าขอบคุณนะคะ

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: ลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่วัดบางเตยแขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง3ตุลาคมรวมเวลา5วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายจัดทำอาหาร 3,000 กล่องประกอบด้วยเมนูไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถองค์นายกกิติมาศักดิ์ตลอดชีพไก่กระเทียมกะเพราไก่และไข่ต้มมีจิตอาสาพระราชทาน904ไทยอาสาป้องกันชาติศิลปินนักแสดงและเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาร่วมประกอบอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะชุมชนอ่อนนุชและบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการเมนูที่จัดทำในแต่ละวันจะหมุนเวียนสลับกันไปเน้นวัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานได้รสชาติดีและถูกสุขลักษณะอนามัยทั้งนี้ตลอดระยะเวลา5วันมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทำอาหารมอบให้กับประชาชนทั้งหมด 15,000 กล่อง

0: หยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เบื่อมั้ยคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
2: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร

0: ขอห้องเช่าคุณไหมพี่ลมพรนะคะแม้ห้องจะเล็กๆก็ทนอยู่ไปก่อนนะคะตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนถนนก็เยอะแล้วเพราะน้ำท่วมโดยเฉพาะที่พระนครศรีอยุธยานะคะคนอยุธยาในเพจไม่ทนแล้วนะคะเพราะว่าท่วมครบทุกอำเภอเดือดร้อนไปทั่วก่อนหน้านั้นสองฝั่งโขงนะคะเพื่อนำคุณผู้ฟังเนี่ยเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้นะคะเรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆที่เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายและมีแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ทำหน้าที่เดิมๆทำหน้าที่ง่ายๆนะคะเอาเปรียบอาจารย์มาตลอดค่ะนั่นคือแค่ถามเท่านั้นเองนะคะส่วนผู้บรรยายทรงความรู้เรียนเชิญท่านผู้ฟังพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆอาจารย์ขาสวัสดีค่ะในวันที่น้ำท่วมบ้านอาจารย์น้ำท่วมไหมคะ
1: ก็สวัสดีคุณแหม่มและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ต้องยอมรับนะคุณแหม่มว่ากรุงเทพฝั่งตะวันตกหรือฝั่งธนบุรีเนี่ยนะครับผมว่าคือสภาพทำเลที่ตั้งเนี่ยจะต่างกับฝั่งกรุงเทพตอนออกนะครับผมก็ติดตามว่าทำไมฝั่งทนเนี่ยนะครับฝนก็ตกคล้ายๆกันแต่ว่าน้ำไม่ท่วมขังก็จากฟังนักเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญนะครับได้ความว่าฝั่งกรุงเทพฝั่งตอนตกแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีลักษณะเป็นที่ลาดนะครับหมายถึงว่าที่ราบและลาดลงมาหาแม่น้ำเจ้าพระยานะครับพอฝนตกเนี่ยน้ำก็จะไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ฝั่งกรุงเทพตะวันออกไปเพราะนะครับแถบบางกะปินะครับหัวหมากลาดพร้าวเหล่าเวศนะครับแล้วก็ไปแถวไหนแถวสวนหลวง
0: คลองสามวาหนองจอก
1: ปรากฏว่าเขาแบบเป็นแอ่งกระทะนะครับก็คือมันต่ำกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาพอฝนตกแล้วมันไปรวมตรงนั้นนะครับและปรากฏว่าไม่มีที่จะให้ระบายน้ำออกนะครับน้ำรอระบายแต่ไม่มีที่ระบายนะครับอันนี้ก็ผมไม่มั่นใจว่าเหตุที่น้ำไม่มีที่ระบายออกไปเนี่ยเป็นเพราะปัญหาเรื่องแก้มลิงหรือเปล่านะครับเพราะแก้มลิงก็เรียกว่าพอมีปัญหาเกิดขึ้นในบ้านเมืองเนี่ยเนื่องจากว่ามันก็มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลก็เมื่อมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นพอบริหารได้ไม่ดีนะครับแม้อาจจะเป็นภัยธรรมชาติซึ่งถ้าเป็นใครๆก็สภาพเดียวกันอาจจะเหมือนกันก็ได้นะครับแต่ว่าเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นปกติธรรมดานะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเขย่านะครับเขาเรียกรังแตนเนี่ยเขย่าขยมเนี่ยครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เราก็ไม่มีอะไรที่ชัดเจนว่าถ้าสมมติว่าเป็นรัฐบาลไม่ใช่พรรคณปัจจุบันเนี่ยอีกพรรคหนึ่งหรืออีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยผลการบริหารจัดการเรื่องน้ำเนี่ยมันจะสภาพเดียวกันหรืออาจจะย่ำแย่กว่าหรือจะดีกว่านะครับแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับประเด็นที่ติดตามได้ก็คือน้ำเนี่ยระบายออกไปฝั่งตะวันออกไม่ได้ลงทะเลไม่ได้ไปพักน้ำไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากเหตุที่เสาที่แล้วเราก็เขาเรียกกระยมมันครั้งหนึ่งแล้วคุณแม่นะครับว่าไอ้เพจที่เตือนนะครับเว็บอะไรอะเพจอะไรทีใช่ไหมปรากฏทำไมมาทีนี่เป็นเด็กแค่รู้สึกมัธยม6เองนะคุณแหม่มแต่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับเรื่องนี้พอสมควรนะครับถ้าเทียบเคียงกับภาครัฐหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับถ้าเป็นเขาเรียกว่าถ้าให้ลงคะแนนกันเนี่ยเขาอาจจะได้คะแนนที่ดีกว่าก็ได้นะครับแต่ว่า
0: เราไม่แจกปี๊บเหรออาจารย์
1: เป็นธรรมดานะครับว่ามันต้องมีอยู่แล้วนะครับคือหน่วยงานรัฐเนี่ยเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาทำไปตามสภาพของเงินเดือนนะครับจะไม่ค่อยออกนอกกรอบจะไม่ขยายอะไรที่มัน เราก็สังเกตได้ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งคล้ายๆกันคุณแม่ลองไปติดต่อราชการดิไม่หน่วยงานไหนนะครับที่มีจิตสานะบริการพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับผมว่า10คนเนี่ยมีสักคนหนึ่งนอกนั้น9คนเนี่ยไปตามเรื่อยเฉยไปเรื่อยๆไปเนี่ยนะครับ
0: อุ้ยอาจารย
1: ์เยอะนะครับแม่คนที่อาสาเขาเรียกว่าจิตสานะแบบบริการพี่น้องประชาชนอย่างเกิน 100% นะเกินเงินเดือนเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับ
0: นี่อาจารย์เขตห้วยขวางโอ้โหบริการยอดเยี่ยมกระเทียมดองเลยตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น3ค่ะอาจารย
1: ์ก็ดีต้องชมนะครับแต่ว่ามันมีมากมีน้อยก็แบบถ้าแต่ห้วยขวางก็อบรมไว้ดีนะครับแต่เนี่ยพอเขตเนี่ยสั่งกำชับไปอย่างดีเลย
0: ค่ะ
1: ว่าแต่คุณแหม่มไปแล้วต้องดูแลอย่างดี
0: อ้าวเหรอแม่ถึงขั้นไอเลยนะอาจารย์วันนี้มีคนถูกรวบอ่ะคาอาจารย์ข้าวมันไก่เลยอาจารย์ก็มันซุยข้าวมันไก่อยู่เลยอ่ะโดนรวบอ่ะอยู่แถวๆเวทีมวยอ้อมน้อยอ่ะโดนไปทั้งคดีช่อโกงฟอกเงินเว็บพนันนั่นก็เรื่องนึงอาจารย์ถามอีกเรื่องนึงแล้วกันเวลานักการเมืองเขาแย่งกันทำความดีอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงนะแต่เอาดีเข้าตัวเอาชั่วไปคนอื่นนะอาจารย์ว่าไงคะ
1: อันนี้ก็เคยได้ยินมา
0: เอาเหรออ่
1: าได้เคยได้ยินมานะครับแต่ว่าจริงเท็จยังไม่รู้แต่ว่า
0: ซิ่งพญานาคอาจารย์แย่งกันใหญ่เลย
1: ครับคำนี้อันนี้นะครับคือมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะสำหรับนักการเมืองเนี่ยการแข่งขันกันสร้างคุณงามความดีนะครับเป็นภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเป็นการสร้างภาพหรือเกิดจากจิตวิญญาณนะครับเขาเรียกว่าจิตสำนึกอย่างแท้จริงหรือเป็นการสร้างภาพเฉพาะหน้าเพื่อคะแนนเสียงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าที่รู้เนี่ยเมื่อมีการรวบกันไปแล้วนะครับเมื่อมีการจับกันไปแล้วเนี่ยก็เป็นประเด็นเป็นประอันนี้ถือว่าเป็นข่าวที่จริงรู้สึกเขาเคยโดนลักษณะนี้มาครั้งสองครั้งแล้วนะคุณแม่อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะนะครับสำหรับการบุกรวบคุณอัจฉริยะเนี่ยนะครับที่จริงข่าวเนี่ยไอ้ทนายเดชาเนี่ยนะครับเหมือนมีการเขาเรียกประโคมข่าวนี้มาอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วอะว่าจะมีการมีหมายจับไอ้นักบุญทุนคนอื่นในพวกเนี้ยนะครับไอ้พวกทำมูลนิธิคือก็ตีความไปต่างๆนานานะครับเพราะตอนนี้นะครับผู้ที่ทำหน้าที่ลักษณะนี้นะครับก็มีอยู่หลายคนนะหลายคนแต่ว่าไอ้คนที่ 100% จริงๆเนี่ยไม่รู้มีสักกี่คนกันแบบเพราะเบื้องหน้าเนี่ยเราก็ดูเหมือนก็ดีนะตอนแรกดูเหมือนดีพี่น้องประชาชนก็หลงเชื่อกันนะครับโอนเร็วโอนไวนะครับเยอะมากนะครับพอมีข่าวเนี่ยมันมีคนเหมือนเป็นตัวกลางอะถ้าเขาเรียกว่าจะไปพึ่งพาอำนาจรัฐหน่วยงานรัฐเนี่ยมันล่าช้ากว่าตั้งงบตั้งเงินตั้งอะไรมันช้ากว่าถึงมือชาวบ้านจริงๆหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปในทันท่วงทีได้เนี่ยพี่น้องประชาชนนะครับคนที่มีกำลังนะครับทรัพย์มีความศรัทธาก็ระดมกันผ่านไอ้มูลนิธิผ่านไอ้บุคคลประเภทเนี้ยนะครับซึ่งก็มีอยู่ไม่น้อยนะที่ไม่รู้เป็นการทำมาหากินหรือเป็นเรื่องจิตบริสุทธิ์อย่างแท้เนี่ยนะครับเพราะหนึ่งก็คือถ้าเขาทำดีแล้วก็ได้ผลประโยชน์อื่นนะเขาเรียกว่ามันเกี่ยวเนื่องมาอย่างทำดีนะครับเรื่องนี้ช่วยเหลือจริงๆแล้วก็เป็นผลในธุรกิจค้าขายธุรกิจการจำหน่ายสินค้าเขาเนี่ยมีคนสนใจแล้วก็สั่งซื้อที่เขาไลฟ์สดกันเนี่ยอันนี้ถือว่ามันเป็นผลพลอยได้จากเขาทำคุณงามความดีแต่ถ้าการฉวยโอกาสนะครับจากการสร้างภาพทำคุณงามความดีสร้างภาพแล้วก็ทำให้ธุรกิจตัวเองเนี่ยก็ตรงนี้ก็มีมรรคมีผลสามารถจำหน่ายจ่ายสินค้าได้อย่างมากมายเนี่ยอันนี้ก็ที่จริงเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าปัญหาหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนก็ไม่ทันหกตั้งใจไอ้กับหน่วยงานรัฐเนี่ยก็ผ่านกระบวนการตรงเนี้ย ซึ่งก็เปิดช่องทางให้บุคคลที่ไม่สุจริตมือไม่สะอาดนะครับเข้ามาทำมาหากินในเรื่องทำนองนี้นะครับสำหรับของคุณอัจฉริยะเนี่ยนะครับก็เบื้องต้นนี้ก็ถือว่า มาจากชมรมนะครับช่วยเหลือไอ้พวกถูกเกี่ยวเรื่องอาชญากรอาชญากรรมเนี่ยก็เป็นเขาเรียกเจตนารมณ์ที่ดีนะในการตั้งชมรมนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเนี่ยทุกคนเริ่มต้นด้วยดีหมดนะครับอาจจะเริ่มต้นดีจริงๆเจตนาดีจริงแต่ว่าพอมันมีการเงินการทองเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายมหาศาลเนี่ยจิตใจที่เคยมั่นคงเคยเข้มแข็งเคยแข็งจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับไม่ทุจริตมันอาจจะอ่อนไหวขึ้นมาได้เมื่อเห็นเงินเข้าบัญชีมาเยอะๆเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้ถ้าเราติดตามข่าวจากที่เขาคือทั้งฝ่ายตำรวจนะครับผมเมื่อฟังจากที่ตำรวจแถลงข่าวเนี่ยก็เกี่ยวเรื่องเส้นเงินนะครับเข้ามาตั้งร้อยสามร้อยประมาณ300ล้านนะเงินที่เข้ามาแล้วก็จากบัญชีตรงเนี้ยบัญชีที่มีการมาจากเนี่ยมีการโอนไปยังบัญชีพวกที่เป็นเจ้ามือนะครับการพนันเนี่ยนะครับมันทั้งคนแทงคนที่รับเป็นเจ้ามือนะครับเงินมันหมุนเวียนเชื่อมโยงเนี่ยไอเอกสารของเส้นเงินของทางธนาคารเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ครับคุณแม่ไม่มีใครที่จะไปบิดเบือนสร้างอะไรเท็จขึ้นมาได้นะครับถ้ามันอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นถ้าเงินโอนจากพี่น้องประชาชนนะครับที่เขามีความประสงค์จะบริจาคผ่านมูลนิธินี้หรือชมรมนี้เพื่อเอาไปช่วยเหลือผู้ที่รับความกระทบจากอาชญากรอาชญากรรมเนี่ยนะครับคดีต่างๆที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยถ้าเขาบริจาคด้วยเจตนาอย่างนั้นแต่คนรับบริจาคเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะทำแบบนี้เจตนาก็คือเป็นการแอบแฝงสร้างภาพเพื่อเอาเงินเนี้ยไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ชอบนะครับอันนี้ก็มันจะเข้าลักษณะเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือช่อกงประชาชนได้นะครับผมว่าเรื่องนี้พิสูจน์ไม่ยากเพราะมันเป็นเรื่องเส้นเงินล้วนๆนะครับผู้บริจาคมีตัวตนจริงไหมก็ดูได้จากบัญชีสมมติมีผู้บริจาคที่เขาสอบปากคำสัก10คนเนี่ยเงินเนี้ยไม่ได้ส่งมอบด้วยเงินสดเป็นการโอนนะครับโอนจากบัญชีของเขาเนี่ยไปเข้าบัญชีของชมรมหรือมูลนิธิเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วเงินจากมูลนิธิหรือเงินจากบัญชีชมรมเนี่ยโอนไปเข้าบัญชีของเขาเลยเจ้ามือการพนันเนี่ยนะครับก็ชัดเจนจากเจ้ามือรับแทงพนันโอนกลับมายังชมรมโอนกลับไปผู้ที่เป็นผู้แทงหรือเป็นผู้เล่นการพนันเนี่ยไอ้เส้นเงินเนี่ยจะเชื่อมโยงกันหมดนะครับแล้วตำรวจเขาจะมีระบบนะครับที่พอเอาข้อมูลใส่ไปแล้วเนี่ยมันสามารถทำเป็นเครือข่ายโครงข่ายเชื่อมโยงไปได้หมดนะครับคุณแม่เป็นรูปแผนผังเลยนะครับพอมีคดีความเนี่ยไม่จะเป็นคดียาเสพติดคดีค้ามนุษย์ที่เกี่ยวเรื่องเงินเนี่ยนะครับก็จะมีระบบเนี้ยที่เป็นระบบของอังกฤษนะครับที่ตำรวจแห่งชาตินำโปรแกรมนี้มาใช้แล้วก็ฝ่ายสืบสวนของแต่ละพื้นที่เนี่ยแต่ละองค์กรแต่หน่วยงานเนี่ยเขาจะใช้นะครับโปรแกรมนี้อยู่ที่จะเชื่อมโยงแล้วเขาก็จะพิมพ์ออกมาเป็นตัวเป็นรูปบุคคลเป็นรูปบัญชีเป็นรูปโยงจากบัญชีหนึ่งบัญชีสองบัญชีสามแล้วก็ว่าเขาจะพิมพ์ลงไปเลยว่าอันนี้เป็นเจ้ามือรับแทงอันนี้เป็นคนแทงนี่เป็นคนโอนนะครับไอ้อย่างเนี้ยระบบเนี้ยมันจะทำแสดงภาพมาอย่างชัดเจนนะครับทีนี้ก็เท็จจริงมันคนละเรื่องกันนะครับถ้าฟังจากที่คุณอัจฉริยะแถลงการเนี่ยนะครับโดยละเอียดแล้วบอกว่าเขาบอกว่าตั้งแต่ปีบอกยันเงินทุกบาทสุจริตชมรมไม่เคยรับบริจาคตั้งแต่ปี65
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าตำรวจบอกว่าเขาสืบสวนมาแต่ปี56ย้อนหลังว่าตั้งแต่เปิดบัญชีมาตั้งแต่56จนปัจจุบันเนี่ยมีเงินประมาณโอนเข้าบัญชีประมาณ 2-300 ล้านเนี่ยนะครับอันนี้ก็ผมว่าถ้าขึ้นศาลเนี่ยถ้าคุณอัจฉริยะบอกว่าตั้งแต่ปี65ไม่มีปรากฏข้อมูลนี้เลยนะไม่เคยมีรับโอนไม่มีการต่างๆเนี่ย แต่ถ้าเส้นเงินบัญชีธนาคารปรากฏว่าโอนเนี่ยนะครับอันนี้หนีกันไม่ออกนะครับคือเราก็แถลงไปได้นะครับออกสื่อออกข่าวไปได้แต่ถ้าพยานหลักฐานเป็นไปตามนั้นเนี่ยคนเหนื่อยนะครับแต่ถ้าพิสูจน์แล้วไม่ปรากฏว่ามีเส้นทางการเงินเนี่ยไม่ว่าจากผู้บริจาคผู้ต่างๆเนี่ยไปเข้าบัญชีนี้เลยตั้งแต่65และจากบัญชีนี้ไม่เคยโอนไปเข้าบัญชีผู้จัดเล่นการพนันเนี่ยอย่างตำรวจนะครับเขาออกมาแถลงข่าวเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยมันเถียงกันสองฝั่งดูไม่ยากศาลจะตรวจสอบได้ไม่ยากเรื่องเนี้ยว่าของใครจริงของใครเท็จนะครับแต่เรื่องเนี้ยไม่ต้องถามเรื่องเห็นไม่เห็นนะคุณแม่มนะครับเพราะบางคนไปหลงสู้คดีว่าไม่เห็นตอนโอนไม่เห็นตอนไม่ต้องสู้คดีแบบนี้เลยนะครับบางคนมีแต่นาบางคนเนี่ยบอกไม่เห็นตอนโอนไม่เห็นตอนบอกไม่ต้องคุณคิดผิดแล้วถ้าคิดอย่างนั้นอ่ะเพราะเขาดูตามเส้นเงินนะครับสอบจากเจ้าที่ธนาคารนะครับผู้การธนาคารหรือตัวแทนเนี่ยมาบรรยายมาเบิกความว่าบัญชีนี้เลขที่นี้ของนายนี้โอนมาเข้าบัญชีนี้ของนายนี้ชมรมนี้โอนกี่ครั้งกี่ครั้งรับรองสเตทเมนต์มานะครับพอไปธนาคารนี้ก็มีเจ้าที่ธนาคารนี้มารับรองว่าบัญชีนี้รับโอนเงินจากอีกธนาคารหนึ่งและพอโอนต่อไปยังเว็บพนันหรือว่าผู้รับแทงพนันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็เชื่อมโยงได้หมดฉะนั้นเนี่ยคดีเรื่องนี้พอจริงๆขึ้นสู่ศาลเนี่ยไม่ยากเลยถ้าคุณบอกไม่มีอีกฝ่ายบอกมีไปคนละเรื่องเลยศาลฟังได้ไม่ยากแต่ถ้าบอกว่ามีแต่ว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นไม่เกี่ยวกับพนันอันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะการสู้คดีอ่ะหรือการชี้แจงอ่ะนะครับแต่ว่าเวลาแถลงข่าวเนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับทั้งสองฝ่ายอ่ะแต่ว่าผมก็เชื่อว่าโดยปกติตำรวจเนี่ยถ้าเรื่องราวไม่เป็นความจริงเนี่ยคุณมาแถลงข่าวแบบนี้นะแล้วเอกสารปรากฏไม่มีข้อมูลเงินหมุนเวียน350ล้านจริงเนี่ยผมว่าตำรวจก็อาจจะโดนคดีกันแกล้งมาตรา157ก็ตามมาได้เหมือนกันคุณแบบแต่ดูแล้วเนี่ยดูสีหน้าตำรวจชุดจับชุดสืบอะพวกเนี้ยดูสีหน้าแล้วเขาเหมือนยืนยัน 100% ว่ามันมีพยานหลักฐานเช่นนี้จริงนะถ้าไม่จริงเนี่ยผมว่าหนึ่งมันประมาทแล้วก็บินมาโดยการโฆษณาคุณอัจฉริยะด้วยซ้ำไปนะครับแล้วไปจับเขาพยานหลักฐานไม่มีเนี่ยแสดงว่าสำนวนเนี่ยสำนวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับสร้างพยานหลักฐานเท็จขึ้นมานะครับแล้วเขาก็โดน157ในนี้กันแกล้งเขาแล้วอาจจะสร้างหลักฐานเท็จดำเนินคดีเขาเท็จเนี่ยหรือไปกล่าวหาเขาเท็จเนี่ยก็มีหลายกระทงที่ตำรวจอาจจะต้องโดนนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะมีนายตำรวจหรือหน่วยงานไหนที่จะโง่ขนาดนั้นที่จะมาทำเรื่องราวเป็นจำลองนี้นะนะครับฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องยังสันนิษฐานว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวเรื่องที่คุณอัจฉริยะเนี่ยไปแบ่งก็เรียกว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนต่างๆเนี่ยไปอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องคดีที่มีปัญหาทะเลาะกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่นั้นเขาจะไปเข้าข้างใครยังไงหรืออะไรก็แล้วแต่ประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นหรอกคุณอาจจะแบ่งฝ่ายแบ่งพวกไปอยู่ฝั่งหรือก็จริงแต่ถ้าคุณทำผิดจริงถึงแม้เขาจะปกติอาจจะไม่เล่นงานคุณนะแต่ถ้าคุณทำผิดอยู่นะครับและพยานหลักฐานเขาชัดเนี่ยจะบอกเขากันแกล้งก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าพยานหลักฐานมันชัดแต่ถ้าพยานหลักฐานไม่ชัดน้ำหนักของคุณอัจฉริยะที่กล่าวอ้างว่าตัวเองถูกกันแกล้งเนี่ยเนื่องจากไปเปิดโปงเรื่องเจ้าที่ตำรวจปล่อยผู้ต้องขังชาวจงชาวจีนอะไรที่ว่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับเรื่องนี้จริงๆเนี่ยผมกลัวว่ามันจะอยู่ๆมันจะเงียบไปคุณแม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมว่ารู้สึกว่าเขาเคยโดนจับกุมมา
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เรื่องมันเงียบไป
2: ใช่ค่ะ
1: ไปอย่างผิดปกตินะครับ พราะไอ้กลุ่มพวกเนี้ยที่ออกสื่อที่เป็นกระแสอยู่เนี่ยอยู่ 4-5 คนเนี่ยพอมีเรื่องมีราวบางทีเหมือนกระแสแรงๆเหมือนจะผิดแต่ว่าอยู่ๆก็เงียบแล้วก็หายไปเลยนะครับแบบนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยนะครับคือตัว
0: ก็เขามีที่เป่าเขามีที่เกาะไหมอะคะเพราะว่าเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยแหมท่อซิ่งมันก็มาใช่ไหมที่เป่ามันก็มีที่ดูดมันก็มีเออเป็นอย่างนี้ไหมคะอาจารย์คะ
1: ก็ทุกอย่างในโลกนี้นะครับคุณแม
0: ่ค่ะ
1: เป็นไปได้หมดเพราะมันทำด้วยคนอะคนก็มีจิตใจมีอ่อนไหวมีอ่อนแอมีเข้มแข็งมีพวกมีพักมีพวกนะครับมีบนโต๊ะใต้โต๊ะนะครับมันเป็นไปได้หมดนะครับแต่ว่าผมว่าเรื่องนี้ถ้าถึงขนาดนี้นะเป็นข่าวขนาดนี้เนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วออกข่าวเสียขนาดนี้แล้วอยู่เงียบไปเนี่ยไอเนี่ยผมว่าวันใดวันหนึ่งถ้ามีการขุดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเพราะเรื่องนี้เป็นความผิดนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางแผ่นดินเนี
0: ่
1: ยและตำรวจทำเรื่องเงียบไปเก็บซุกไว้อย่างงี้เนี่ยนะครับก็ไม่สนุกนะกระเสียนไปแล้วก็เรื่องราวตำนองนี้เนี่ยตามมาหลอกหลอนได้นะครับฉะนั้นต้องเฝ้าติดตามดูเดี๋ยวว่านะครับแฟนๆรายการเราพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าการที่มีคนทำผิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องร้ายแรงเนี่ยแล้วถ้าหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยนะครับเหมือนจะจริงจังแล้วอยู่เงียบไปนะครับหายไปเนี่ยแบบเนี้ยมันกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นกระทบต่อระบบความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเนี่ยนะครับอันนี้ต้องติดตามนะครับเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: อาจารย์คะพอน้ำท่วมอะค่ะเจ้าของบ่อกุ้งที่แปดริ้วอะค่ะเขาทัดจุดเลยกุ้งทะลักออกจากบ่อค่ะบ่อก็จมน้ำมิดกุ้งก็กระโดดออกไปค่ะชาวบ้านก็แห่จับอันนี้ค่ะเทียบเคียงกับคดีที่ลำปางที่รถกุ้งเทกระจาดแล้วชาวบ้านมาเก็บเหมือนกันไหมคะอาจารย์คะโดยกฎหมายอะค่ะ
1: ก็จริงๆผมว่าไอ้กรณีเนี้ยเจ้าของกุ้งเนี่ยพอน้ำมันท่วมมันออกคือไม่สามารถอยู่ความควบคุมครอบครองของเจ้าของบ่อกุ้งได้มันกลายเป็นธรรมชาติไปเลยนะครับเป็นสัตว์ธรรมชาติออกแล้วก็ไม่สามารถที่จะติดตามหรือครอบครองหวงแหนถือกรรมสิทธิ์อยู่ได้อะนะครับมันจะต่างกับที่ ทางภาคเหนือนะครับ ที่รถคว่ำแล้วก็กุ้งกองอยู่เขาอยู่ความครอบครองดูแลนะครับของเขาอยู่นะครับแม้อาจจะมีปัญหาไม่มีตัวคนมายืนดูทั้งก็ตามนะครับแต่ว่าอยู่ในวิสัยที่เขาจะยังครอบครองดูแลในควบคุมกรรมสิทธิ์เขาได้อยู่แต่กรณีบ่อกุ้งอันเนี้ยถ้าโดยทัศนะของผมนะครับ ถือว่ามันไปตามธรรมชาติแล้วเขาไม่มีวิธีการที่จะเอากุ้งนี้กลับมาได้หรือเอากุ้งมาอยู่ในความครอบครองดูแลเขาได้นะครับมันไม่เหมือนที่กองอยู่บนถนนนั่นคนละเรื่องกันกองอยู่ถนนเนี่ยเขาก็สามารถเก็บนะครับใส่ตะกร้องตะกร้าใส่กระมงกระมังเนี่ยขึ้นไปเก็บบนรถได้หรือเอาไปส่งยังสามารถควบคุมนะทรัพย์สินเขาได้อยู่นะครับแต่กรณีอันเนี้ยเหมือนก็เคยมีตัวอย่างนะครับสัตว์ธรรมชาติปลาเนี่ยนะครับเขามีเครื่องดักในตัวดักถ้าเข้ามาอยู่ในเขาเรียกอะเป็นรอบเป็นไรลักษณะเนี้ยนะเข้ามาแล้วออกไม่ได้เนี่ยแม้เดิมเป็นสัตว์ธรรมชาตินะครับแต่พอเข้ามาอยู่ในตัวที่เขาดักเนี่ยอันนี้ถือว่ากรรมสิทธิ์ในตัวปลานั้นเนี่ยเป็นของเจ้าของนะครับเรียบร้อยแล้วถ้าแม้เขาไม่อยู่นะแล้วเจ้าของแล้วคือเขาเผลอแล้วเราแอบเข้าไปแล้วไปจับปลาในนั้นเนี่ยที่ไปอยู่ในความครอบครองของเขาแล้วเนี่ยเราไปแย่งกรรมสิทธิ์เข้ามาก็เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ได้แต่ในกรณีเดียวกันถ้าปลาเนี่ยยังสามารถว่ายออกว่ายเข้านะครับแม้จะเป็นเครื่องดักแต่เครื่องดักจับปลานั้นเนี่ยไม่สามารถควบคุมปลาได้ปลายังออกสู่ธรรมชาติได้ยังกลับเข้ามาในรอบหรืออะไรที่เขาดักเนี่ยได้เขายังมีอิสระอยู่ไอ้อย่างนี้เราไปจับเนี่ยถือว่ามันเป็นสัตว์ธรรมชาติไม่ใช่คนคนนั้นยังไม่เป็นเจ้าของนะครับอันนี้ก็คล้ายๆทำนองเดียวกันนะในทัศนะผมว่ากุ้งเนี่ยที่มันออกจากบ่อพอน้ำท่วมสูงมันไปเนี่ยเจ้าของก็หมดความสามารถหรืออยู่ในวิสัยที่จะติดตามควบคุมอะไรมาคืนได้แล้วดูลักษณะเขาไม่ได้มีความประสงค์จะติดตาม ก็แลกครอบครองไอ้กุ้งตรงนี้อีกคือปล่อยไปตามธรรมชาติอนาคตผมเข้าใจว่าเขาอาจจะไปเรียกร้องค่าชดเชยจากรัฐบาลว่าเกิดน้ำท่วมแล้วเสียหายนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเข้าใจเรื่องไปตำนองนั้นนะครับคุณแม่นะครับก็กฎหมายก็อยู่ตำนองนี้นะครับไม่หนีไปจากเนี้ยครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: งั้นถ้าเราวางพงพางระวังไฟระวังเราเหวี่ยงแหลงไปเนี่ยแล้วปากคาร์ดเนี่ยที่หลุดน้ำท่วมคราวเนี้ยมันเข้ามาในแหในไซในพงพางเราก็เป็นของเราถูกต้องไหมคะทั้งที่เขาหลุดออกไปจากบ้าน
1: มันหลุดจากบ่อแล้วกลายเป็นธรรมชาติไปเลยอ่ะแล้วเจ้าของไม่สามารถติดตามได้แล้วนะครับเราไปจับระหว่างนั้นที่ออกนอกเขาเรียกอาณาบริเวณหรือที่เขาจะควบคุมดูแลได้แล้วเนี่ยมันกลายเป็นปลาธรรมชาติไปนะครับก็ไม่มีความผิดตรงนั้นแต่ถ้าปลานั้นไปอยู่ในแหในไซนะครับที่เขาดักเนี่ยแล้วมันเข้าไปติดแล้วออกไม่ได้ถ้าเราไปลักก็ผิดลักทรัพย์ได้แล้วเจ้าของคือบุคคลนั้นเนี่ยแต่ถ้ามันยังอิสระว่ายไปมาไปนู่นอย่างผมบอกอันนี้คือธรรมชาติยังไม่มีเจ้าของยังไม่มีผู้เสียหายนะครับก็จะไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์นะครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ครับ
0: งั้นใช่เลยนะคะอาจารย์เพราะที่ต้องบอกว่าใช่เลยเนี่ยน้ำกรุงเทพอะค่ะไม่ได้รอการระบายนะแต่ต้องรอเหมือนกันนั่นคือรอการระเหยเท่านั้นอาจารย์
1: ครับ
0: ผมระเหยต้องใช้เวลานะพี่น้องเราต้องเข้าใจนะเขาทำแบบนี้จริงๆสำหรับคนไทยนักการเมืองไทยประเทศไทยเชิญรับฟังใช่เลยพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เท่งกินไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮิร์ฟพุ่งถูนสองเข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิด
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
8: ยำยำชิโนโมโต
9: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปร็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ไอ้เท่งกินไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮิร์ฟพุ่งถูนสองเข้มข้นเหมือนเดิม
7: คุ้มเกิด
6: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
12: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอวผนึกมอส่งเข้ากล่องนวัตกรรม Grab Agro เก็บได้นาน18เดือนไม่งอตู้เย็นหนุนศิลปากรแจกผู้ประสบภัยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าวันนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบเข้ากล่องนวัตกรรมอาหารอย่างชีพ Grab Agroจำนวน 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่างานวิจัยจากมันสมองของคนไทยสามารถช่วยสังคมและประเทศชาติในยามวิกฤตได้จริงนวัตกรรมนี้สามารถตอบโจทย์พื้นที่ประสบภัยได้อย่างตรงจุดเนื่องจากใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อเก็บได้นานถึง18เดือนโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นบรรจุในถาดแยกข้าวและกับข้าวที่เปิดรับประทานได้ทันทีแม้ไม่มีไฟฟ้าใช้ข้าวกล่องนวัตกรรมดังกล่าวดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์โดยบริษัท PSU Agro Food จำกัดซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของมอเองโดยทางบริษัทได้นำมาพัฒนาต่อยอดจากการวิจัยนวัตกรรมอาหารของรองศาสตราจารย์ดร.สาวคนวัฒนจันทร์และนางสาวกรวรรณรอดเข็มคณะอุตสาหกรรมเกษตรมอวิทยาเขตหาดใหญ่ที่ได้สั่งสมองค์ความรู้ด้านอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2554พงศกรโต้กทม.ปมล้มโครงการเวียนคืนที่ดินทำแก้มลิงรับน้ำคลองคูบอนชี้งบจริงแค่324ล้านนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์และอดีตโฆษกกรุงเทพมหานครยุคผู้บริหารชุดก่อนแถลงชี้แจงข้อกล่าวหาของกทม.ชุดปัจจุบันกรณีล้มโครงการเวียนคืนที่ดินเพื่อทำโครงการแก้มลิงรับน้ำคลองคูบอนโดยยืนยันกระบวนการในอดีตทำตามกฎหมายและใช้เงินงบประมาณเพียง324ล้านบาทไม่ใช่ 11,000 ล้านบาทตามที่ผู้บริหารกทม.ชุดปัจจุบันกล่าวอ้างพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงความบังเอิญที่ส่งผลให้กทม.เสียโอกาสในการแก้ปัญหาน้ำท่วมฝั่งตะวันออกนายพงศกรเปิดเผยว่าโครงการแก้มลิงคลองคูบอนเป็นโครงการที่สำคัญที่กทม.ยุคก่อนตั้งใจให้เป็นพื้นที่รองรับน้ำของกรุงเทพฝั่งตะวันออกซึ่งตามปกติการออกพระราชกฤษฎีกาเวียนคืนที่ดินทั่วไปจะใช้เวลา 3-5 ปีซึ่งกระบวนการทางกฎหมายดำเนินมาตั้งแต่ปี2560แม้จะต้องเริ่มกระบวนการใหม่ตามพรบ.

0: จัดงบประมาณและการร่างพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินซึ่งขั้นตอนไปจ่ออยู่ที่กระทรวงมหาดไทยและครม.พร้อมออกเป็นกฎหมายแล้วนายพศกรยังได้นำเอกสารงบประมาณมาชี้แจงว่ายอดเงินเวนคืนที่ดินที่กทม.เสนอไว้เดิมอยู่ที่324ล้านบาทแบ่งเป็นค่าทดแทนที่ดิน266ล้านบาทค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง50ล้านบาทรวมค่าทดแทน317ล้านบาทและปรับเพิ่มร้อยละ2ตามระยะเวลาอีกประมาณ6ล้านบาทไม่ได้สูงถึง 11,000 ล้านบาทตามที่ผู้บริหารกทม.ชุดปัจจุบันกล่าวอ้างนักท่องเที่ยวเยอรมันเสียชีวิต2รายหลังถูกรถกระบะชนบนทางม้าลายที่เขาหลักตำรวจท่องเที่ยวกำชับตามคดีพลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยกรณีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน2รายถูกรถกระบะชนขณะข้ามทางม้าลายบนถนนเพชรเกษมพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาเมื่อคืนวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาและเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บว่าขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตได้กำชับตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่ประสานการทำงานกับตำรวจเจ้าของคดีอย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นพร้อมติดตามความคืบหน้าคดีอย่างต่อเนื่องเมืองต้นตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามรถกระบะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์มาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรณีที่มีรายงานว่ารถอาจจะฝ่าสัญญาณไฟแดงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: รู้หรือสนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: วิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
6: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
7: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
6: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
8: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
9: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
8: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เวลาขณะนี้21:13 น.ค่ะพี่น้องค่ะและบทเพลง2บทเพลงนะคะมอบสนุกสนุกรักแม่ไม้แล้วก็หนังสายยังอายนะคะเหมือนเช่นเคยค่ะคุณยอดรักและคุณสายันขับร้องไว้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆในค่ำคืนนี้นะคะต่อเนื่องนะคะในคดีของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ที่ถูกตะคุบนะคะได้คาจานข้าวมันไก่นะคะก็มีการเปิดหน้าแล้วนะคะซึ่งก็คือผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะพลตำรวจโททินกรหลังมาศเนี่ยนะคะก็บอกว่าการจับครั้งนี้ไม่ใช่3ข้อหาแต่เป็น4ข้อหานะคะที่เพิ่มขึ้นมาคือลักลอบเล่นการพนันแล้วก็มีเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าในวงการรู้กันดีค่ะว่าเป็นคนชอบเล่นการพนันมวยเป็นชีวิตจิตใจแล้วเส้นเงินการเดินบัญชีของเงินก็เป็นไปตามนั้นนะคะอาจารย์ค่ะ
1: ครับผม
0: อาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์ค่ะคือมันเป็นเรื่องราวแบบที่ว่าเนี่ยนะคะแหม่มเนี่ยด้วยประสบการณ์ชีวิตนะแหม่มเคยเป็นคนพากย์มวยมาก่อนรู้จักโปรโมเตอร์มวยก็หลายคนเห็นตลกติดมวยแล้วล้มเหลวในชีวิตเนี่ยก็เยอะเห็นเจ้าของร้านอาหารนะเป็นร้านอาหารสไตล์ฝรั่งอเมริกันนะอาจารย์นะคลาสสิกสเต็กแล้วก็มีอาหารฟิวชั่นกลิ่นอายรสชาติคุ้นเคยแบบไทยๆจานใหญ่ๆเนี่ยนะคะก็เจ๋งจากการพนันมวยเนี่ยแหละค่ะอาจารย์มันมีล้มมวยได้ด้วยคราวนี้อาจารย์คะการจับครั้งนี้จะเป็นมวยล้มต้มคนดูไหมต้องให้อาจารย์บรรยายในเรื่องของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ค่ะอาจารย์ขา
1: ครับคือที่ผมนำเรื่องนี้มาบรรยายนะครับเนื่องจากว่าวันสองวันเนี้ยมีคนมาโทรปรึกษาผมนะครับเรื่องแต่เกี่ยวเรื่องตำรวจหนึ่งทำคดีล่าช้าดึงคดีช่วยเหลือผู้เสียหายบ้างช่วยเหลือผู้ต้องหาบ้างหรือบางกรณีหน่วงการให้ประกันตัวนะครับผู้ที่ถูกจับซึ่งบางทีคดีไม่ใช่ร้ายแรงอะไรนะครับแค่หน่วงนะครับและยิ่งมาคดีของคุณอัจฉริยะนะครับก็มีประเด็นข้อกฎหมายนะครับที่จะนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนต่อ FC ของ FM 95นะครับว
0: ่
1: าทั้งบุคคลที่เป็นทั้งพี่น้องประชาชนคนธรรมดานะครับและผมก็รู้ว่ามีพี่น้องตำรวจไม่ใช่น้อยนะครับที่ฟังรายการนะครับของผมอยู่นะครับบางทีผมไปที่สน.เนี่ยเขาเข้ามาทักทายก็พูดคุยบอกผมก็ติดตามฟังรายการของอาจารย์อยู่นะครับเขาก็เรียกอาจารย์เนี่ยนะครับก
0: ็
1: เปิดความว่ามีทั้งชั้นประชวนทั้งชั้นประทวนทั้งชั้นสัญญาบัตรนะครับก
0: ็
1: ติดตามฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวคุณแหม่มกับผมอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งจริงๆกฎหมายที่จำเพาะเจาะจงอันนี้เอาสำหรับตำรวจนะครับแต่ว่าจริงๆมาตรา157เนี่ยมันใช้ครอบคลุมจักรวาลสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับในทุกคาดการว่าถ้าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือละเว้นไปบัตรหน้าที่โดยทุจริตนะครับมีมากมายที่ต้องไปติดคุกติดตารางเพราะบางทีใช้อำนาจคือคิดว่าตัวเองมีอำนาจนะครับนึกจะใช้ข่มเหงประชาชนก็ได้หรือไปเรียกรับเงินก็ได้นะครับซึ่งก็มีเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งการสอบสวนหรือสืบสวนเนี่ยยังมีมาตรา200นะครับไม่ใช่ประเภทนั้นนะ200เลยเลข2กับเลข0 2ตัวนะครับที่จดจำมาเลยก็บอกว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งพนักงานอัยการนะครับพนักงานอัยการก็โดนคดีได้แล้วเคยมีโดนคดีมานะครับผู้ว่าคดีเนี่ยเป็นคำโบราณเนี่ยจริงๆก็คือพนักงานอัยการในสมัยก่อนนะครับพนักงานสอบสวน

0: ทำหน้าที่สอบสวนดำเนินคดีสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องเนี่ยหรือเจ้างานผู้มีอำนาจสืบสวนอย่างคดีเนี่ยนะครับของคุณอัจฉริยะเนี่ยก็เป็นผู้มีอำนาจสืบสวนกิยาหรือจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งอันเป็นการมิชอบเพื่อจะช่วยเหลือบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงนะครับต้องวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง7ปีปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทนะครับเพื่อจะช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิให้ต้องรับโทษนะครับหรือให้รับโทษน้อยลงอันนี้คือช่วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้ามีเงินก็ไม่เกี่ยวข้องอีกนะครับก็จะมีมาตรา201 202นะครับทีนี้ในมาตรา200เนี่ยอันนั้นกรณีช่วยฝั่งช่วยผู้ต้องหานะครับแล้ววรรคต่อไปบอกว่าถ้าการทำหรือไม่กระทำนั้นเป็นการเพื่อจะแกล้งอันนี้คุณอัจฉริยะนะครับให้คนหนึ่งบุคคลใดต้องรับโทษรับโทษหนักขึ้นหรือต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัยอันนี้โทษถึงตลอดชีวิตนะครับหรือ1ปีถึง20ปีหนักขึ้นนะครับช่วยเหลือคนผิดเนี่ยโทษยังน้อยกว่าแต่ถ้ากลั่นแกล้งคนบริสุทธิ์เนี่ยนะครับอันนี้โทษถึงจำคุกตลอดชีวิตหรือ1ปีถึง20ปีนะครับถ้าเรียกรับเนี่ยเรียกรับทรัพย์สินเนี่ยแต่ทำโดยมิชอบก็สั่งไม่ฟ้องสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องเนี่ยลักษณะเนี่ยนะครับเรียกรับเงินคือช่วยผู้เสียหายก็ดีช่วยผู้ต้องหาก็ดีเนี่ยอันนี้ก็5ปีถึง20และตลอดชีวิตนะครับแต่ถ้ามีเงินเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็จะหนักขึ้นนะครับมาตรา201นะครับรวมถึงตุลาการด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะอัยการนะครับจะ200เฉพาะอัยการผู้ว่าดีว่าสอบสวนสืบสวนนะครับพอ201 202เนี่ยถ้าเรียกรับเนี่ยอันนี้รวมถึงตุลาการด้วยนะครับโทษก็จะถึงประหารชีวิตแต่ก็หนักขึ้นเลยนะครับหรือถ้าไปเรียกรับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นคือกฎหมายเขียนไว้ค่อนข้างจะเคร่งครัดชัดเจนนะครับและก็ค่อนข้างจะศักดิ์สิทธิ์นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าก็มีจำนวนไม่น้อยนะครับที่ไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายนะครับ
1: อ
0: ันนี้คือมาตรา200นะครับส่วนมาตรา157นี่ก็เรียกว่าเป็นยาดำหรือเป็นกฎหมายที่ครอบจักรวาลจักรวาลเลยนะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหน่วยอันไหนนะครับถ้าคุณนะครับจดจำไว้เลยว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเกิดความเสียหายแต่ว่าเจตนานะมีเจตนาพิเศษนะครับเจตนาพิเศษคือเพื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนะครับบางทีละเว้นหน้าที่แต่ว่าบางทีเกิดจากไม่ได้เจตนานะไม่เจตนากลั่นแกล้งแต่ละเว้นบางทีไม่ได้เจตนาให้ใครเสียหายอะละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะบกพร่องต่อหน้าที่แต่ไม่เจตนาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ไม่ครบองค์ประกอบความผิดนะครับหรือปฏิบัติละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะครับถ้าโดยทุจริตเนี่ยมันชัดเจนคือแสวงหาประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายสำหรับตัวเองหรือผู้อื่นนะครับทีนี้องค์ประกอบตรงเนี้ยมันจะมีหลักกฎหมายที่ต้องติดตามต่อนะครับว่าคำว่าเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับซึ่งเดิมเนี่ยนะครับไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่พอหลังจากปี37เนี่ยศาลฎีกาไปความคือเดิมเนี่ยก็บอกเจ้าพนักงานหมายถึงบุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายบัตรหน้าที่อาการไม่ว่าจะเป็นการประจำหรือครั้งคราวและไม่ว่าจะรับค่าตอบแทนหรือไม่นะครับแล้วต่อมามีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเมื่อปี58นะครับทีนี้พอปี58เนี่ยศาลฎีกานะครับคือพอปี58เนี่ยยังแปลความถึงลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการด้วยนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่าถ้าเป็นลูกจ้างประจำเนี่ยนะครับจะไม่ถือเป็นเจ้างานนะครับแต่ว่าหลังจากมีการแก้ไขกฎหมายเนี่ยนะอันนี้ก็อย่าลืมนะครับใครที่เป็นลูกจ้างประจำหน่วยงานราชการเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะครับก็ถือว่าเป็นเจ้างานได้นะครับถ้าเราไปกลั่นแกล้งให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือไปรับเงินโดยทุจริตพวกนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับและคำว่าเป็นผู้รับแต่งตั้งตามหมายให้ประจักษ์การเนี่ยจะบอกว่าบางทีตามกฎหมายเราไม่มีหน้าที่แต่ได้รับมอบหมายรับการแต่งตั้งเนี่ยคือตามกฎหมายอาจจะไม่หน้าที่แต่ว่าเมื่อรับการแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจเราก็มีหน้าที่ขึ้นมานะครับเพราะว่าหลักกฎหมายมาตราเนี้ยคือเป็นราชการแล้วเนี่ยจะผิดมาตรานี้ได้จะต้องมีหน้าที่

0: ตรงนั้นโดยตรงเลยครับสามารถให้คุณให้โทษใครได้ก็แปลว่าต้องมีหน้าที่โดยตรงถ้าไม่มีหน้าที่เนี่ยนะครับแล้วก็ไปจัดการงานนอกสั่งไม่ได้มีหน้าที่เนี่ยแม้จะไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ไม่มีความผิดมาตรานี้นะครับเพราะตรงนี้ต้องมีหน้าที่โดยตรงหนึ่งต้องเป็นเจ้างานแต่ว่าเจ้างานก็คือกฎหมายบัญญัติก็เป็นงานแม้แต่เจ้าอาวาสที่เราเคยบรรยายมานะครับก็ถือเป็นเจ้างานตามกฎหมายนะครับลูกจ้างประจำอันนี้ถือว่าเป็นเจ้างานสำคัญคือต้องมีหน้าที่กับเรื่องที่เราบัดหน้าที่ต้องเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงเลยนะครับถ้าเราไม่มีหน้าที่หรือก็เรียกว่าหลงก็ไปจัดการเนี่ยอันนี้ก็แม้จะไปกระทำผิดอะไรที่ว่าเนี่ยไปเรียกไปรับไปกันแกล้งเขาก็ไม่มีความผิดตรงนี้นะครับอาจจะผิดฐานโชคงโชคโกงไงว่าไปนะครับแต่ไม่ผิดฐานตามมาตรา157นะครับที่กฎหมายที่เขียนบอกว่าหน้าที่ของเจ้างานเนี่ยอย่างบอกว่าอาจเป็นหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติหรือหน้าที่ที่รับมอบหมายก็ได้นะหน้าที่โดยรับมอบหมายจากผู้บัญชามีตัวอย่างคดีหนึ่งนะครับเขาต่อสู้คดีว่าเขาไม่มีหน้าที่เขาไม่มีความผิดนะครับ คือเมื่อปี38ศาลฎีกาเคยตัดสินบอกว่าจำเลยเป็นปลัดอำเภอนะครับไม่มีหน้าที่ในการตรวจรับมอบงานเพราะไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นการเป็นครับการตรวจรับงานแต่ก็บอกแต่เมื่อนายอำเภอนายอำเภอคือผู้บัญชานะครับผู้บัญชาได้แต่งตั้งให้ทำการตรวจสอบผลงานดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ในทางการจำเลยจึงเป็นเจ้าการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบผลงานตามที่รับมอบหมายและรายงานนำอำเภอทราบการที่จำเลยทำรายงานเท็จอาจจะเท็จบอกว่าตรวจสอบผลงานแล้วได้คุณภาพอย่างนี้นะครับและปรากฏว่ามันไม่เป็นตามความจริงรายนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับเป็นเหตุให้นายอำเภอเนี่ยก็คือคนที่รับคนที่ไปมอบหมายเนี่ยรับความเสียหายเนี่ยก็เข้าองค์ประกอบความผิดฐาน157นะครับเขาว่าต่อสู้นะปลัดอำเภอคนนี้ต่อสู้ว่าผมไม่ได้มีหน้าที่ตามกฎหมายนะครับเพียงแต่นายอำเภอเนี่ยมอบหมายผมไปตรวจไม่ครบองค์ประกอบอันนี้ผมเข้าใจว่าพอศาลฎีกาต้องแปลความว่าการกระทำทุจริตลักษณะเนี้ยนะครับทั้งที่อำเภอได้นายอำเภอได้มอบหมายทำหน้าที่ตรงเนี้ยนายอำเภออาจจะไม่ว่างติดภารกิจไปนู่นก็มอบหมายนะให้ปลัดจะทำหน้าที่ตรงนี้ตรวจสอบผลงานปรากฏว่าผลงานที่ทำมาไม่ได้คุณภาพไม่ครบถ้วนแต่ทำรายงานเท็จเสนอนายอำเภอนายอำเภออาจจะหลงเชื่อนะครับจ่ายเงินจ่ายทองไปแล้วตรวจสอบภายหลังงานไม่ได้คุณภาพไม่ครบถ้วนไอ้อย่างนี้นายอำเภอรับความเสียหายเพราะว่าไปเซ็นรับทราบรักษาและเซ็นอนุมัติไปเนี่ยนะครับเพราะรายงานที่ทำเท็จขึ้นมานะครับอันนี้ก็ศาลฎีกาแปลความว่าแม้หน้าที่ตามกฎหมายจะไม่มีนะโดยผมหมายไม่มีหน้าที่ตรงนี้แต่รับมอบหมายจากผู้บัญชาก็ถือว่ามีหน้าที่ตรงนี้โดยตรงละเว้นเมื่อไหร่นะครับหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องเมื่อไหร่ปั๊บก็มีความผิดนะครับอีกอันหนึ่งนะครับตัวอย่างอันหนึ่งนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตัวอย่างนี้เมื่อปี34นะครับ38จำเลยเป็นข้าราชการครูได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชื่อย่อว่ารอซึ่งเป็นผู้บัญชาให้มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างต่อเติมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสซึ่งเป็นงานของราชการของวิทยาลัยเทคนิครอจึงมีฐานะเป็นเจ้างานผู้มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารวิทยาลัยสดูแลรักษาวัสดุที่เหลือใช้จากการก่อสร้างดังกล่าว เมื่อจำเลยสองให้กนะครับนำเหล็กวัสดุที่เหลือใช้ไปเก็บไว้ที่ร้านกและให้กเอาวัสดุดังกล่าวไปเสียอันนี้ก็ถือว่าเป็นกับหน้าที่เรามีชอบก็ถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงเป็นครูนะเป็นครูไม่ได้มีหน้าที่ตรงนี้แต่ว่าผู้อำนวยการมอบหมายนะครับให้มีหน้าที่ควบคุมดูแลการก่อสร้างกับเอาวัสดุไปไว้ที่ร้านกอไร้ร้านกอเนี่ยเอาวัสดุนี้ไปนะครับอันนี้157โดยทุจริตนะครับไม่ใช่ว่าคือปัดหน้าที่ให้เขาได้ทรัพย์สินของราชการไป

0: ก็คือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ผิดตาม157ได้นะครับแม้ไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายนะแต่รับมอบหมายนะครับทีนี้ อันต่อไปนะครับถ้าไม่มีหน้าที่เนี่ยนะครับที่บอกว่าถ้าภาษาพวกขุนกระเสือกเข้าไปจัดการเนี่ยนะครับก็ไม่ผิดเคยมีตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านศาลบอกไม่มีหน้าที่ทำหนังสือขอลาออกนะครับแต่ว่าได้ทำปลอมหนังสือขอลาออกของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจึงไม่ใช่หน้าที่ตามกฎหมายไม่มีความผิดนะครับคือไปทำปลอมหนังสือขอลาออกของผู้ช่วย
1: ค่ะ
0: อันนี้เหตุเกิดศาลฎีกาตัดสินเมื่อปี43บอกว่าความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายมาตรา157ต้องเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจำเลยมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้างานนะเป็นเจ้าที่แต่เขาเรียกเจ้าที่ปกครองท้องที่เนี่ยผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอันนี้พวกเนี้ยลักษณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าราชการตามประมวลกฎหมายมาตรา157นะครับนี้ต้องไปบัตรเลยไปหน้าที่โดยมิชอบจำเลยมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้างานมีหน้าที่และลานความเห็นในการขอลาออกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ไม่มีหน้าที่ในการทำหนังสือขอลาออกคือไปทำหนังสือลาออกให้กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแต่บอกจำเลยปลอมหนังสือขอลาออกของทอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองในท้องที่ของเลยและใช้สารปลอมจึงไม่ใช่หน้าที่ไม่มีความผิดตาม157ผมเข้าใจฎีกานี้ผู้ช่วยเนี่ยชอเนี่ยไม่ได้ขอลาออกนะครับแต่ว่าไอ้จำเลยคนเนี้ยซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านไปทำหนังสือปลอมของชอเนี่ยว่าชอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองขอลาออกน่าจะยื่นทางอำเภอหรือก็แล้วแต่นะครับเพื่อจะอาจจะมีคนใหม่จะเข้ามาเอาหรือจะแต่งตั้งคนใหม่ก็เอาคนเก่าก็ออกซึ่งคนเก่าก็ไม่ได้ประสงค์จะลาออกอะไรเลยนะครับ
1: อัน
0: นี้ก็ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่มีหน้าที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าต้องไปดูนะฮะความผิดเรื่องปลอมเอกสารก็อีกเรื่องหนึ่งแต่157ไม่ผิดถ้าจะผิดก็คือถ้าเซ็นปลอมก็คือปลอมและใช้สารปลอมนะครับก็เป็นอีกมาตรา1เป็นอีกกระทง1นะครับแต่ไม่ผิด157เพราะถ้าเรื่องปลอมเอกสารเนี่ยถ้าเป็นเอกสารและเอกสารไม่ใช่เอกสารราชการเลขสารสิทธิ์โทษก็จะไม่เกิน3ปีมันจะต่างกัน157นะครับ157ถึง10ปีนะครับผลในทางกฎหมายหรือผลในทางการลงโทษก็จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับทีนี้การกระทำเกี่ยวเรื่องหน้าที่เนี่ยนะครับแม้บางส่วนนะครับคือบางเรื่องไม่มีหน้าที่บางเรื่องมีหน้าที่ในตอนหนึ่งเนี่ยมีทั้งมีและไม่มีเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ตัวเองถ้าเราไปกระทำผิดนะครับก็ผิดมาตรา157ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเลยนะนะครับส่วนตัวเลยไม่เกี่ยวหน้าที่เลยเนี่ยบางทีมันจะมีความเกี่ยวพันกันแต่ว่าส่วนที่กระทำเนี่ยไม่เกี่ยวหน้าที่อย่างผมยกตัวอย่างนะครับเป็นเจ้าที่ตำรวจนะครับมีผู้ต้องหาอยู่ที่ถูกขังอยู่ที่สนองเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: เข้าไปในทางชู้สาวนะครับกับผู้ต้องหาเนี่ยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวหน้าที่นะครับก็จะไม่มีความผิดฐาน157นะครับประมวลกฎหมาย157หรือกรณีทำร้ายร่างกายซึ่งไม่เกี่ยวกันปัดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่มีความผิดนะครับนะครับถ้าเป็นเรื่องทั่วไปอ่ะเราเป็นตำรวจเดินอยู่ไปซื้อของตลาดใส่ชุดตำรวจเนี่ยแม้ปรากฏว่ามีคนมาทรงมาแซวเนี่ยก็ไปชกต่อยเขาเนี่ยเขาไม่มีหน้าที่ตรงนี้อะไรเลยนะครับการชกต่อยก็เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นความก็เป็นความผิดเรื่องทำร้ายร่างกายธรรมดาไม่เกี่ยว157นะครับแต่จะต่างกับเรื่องถ้าเป็นชุดสืบสวนชุดจับกุมหรือมาสอบสวนเนี่ยจับกุมผู้ต้องหามาหรือสอบสวนผู้ต้องหามาผู้ต้องหาให้การปฏิเสธอันนี้ไปบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายตบซ้ายตบขวาเอาไฟมันลนนะครับอันประเภทเนี้ยเอาถุงดำมาคลุมศีรษะให้หายใจไม่ออกเนี่ยนะครับอันนี้การทำร้ายร่างกายเนี่ย

0: ื่อเขายอมรับสาภาพเป็นการกระทำที่เกี่ยวกับการแบบหน้าที่ของชุดสืบสวนและชุดสอบสวนเนี่ยนะครับก็มีความผิดได้ครับคุณแม่นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ต่างกันเดินไปเดินมาอย่างในสน.บางทีพนักสอบสวนอ่ะสอบสวนผู้ต้องหาอยู่แล้วสิบเวรซึ่งไม่เกี่ยวอ่ะเอากาแฟมาให้พนักสอบสวนอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าผู้ต้องหาอาจจะเป็นคู่อริกันมาเจอปั๊บไม่พอใจตบซ้ายขวาเลยอย่างนี้ไม่เกี่ยวหน้าที่ของเขานะครับไม่ถือว่าผิดฐาน157นะครับจะต่างกันทีนี้อย่างกรณีที่ผมพูดไปแล้วว่าที่ว่าอันนี้คือทำร้ายร่างกายนะแต่ถ้าแต่งชุดเครื่องแบบตำรวจไปลักรถยนต์ผู้อื่นเนี่ยนะครับการลักรถยนต์เนี่ยก็ไม่เกี่ยวหน้าที่นะครับก็ไม่มาผิดฐาน157แต่ถ้าไปยึดรถยนต์มาเป็นของกลางมีหน้าที่ดูแลเนี่ยนะครับแล้วลักขโมยไปนะครับอันนี้157เข้านะครับและก็ถ้าตัวเองมีหน้าที่ดูแลรักษาด้วยเนี่ยนะครับแล้วไปเบียดบังทรัพย์สินนั้นเนี่ยอาจจะโทษหนักขึ้นอีกมาตรา147นะครับก็เข้าด้วยมันจะต่างกันนะครับแต่ถ้าเป็นตำรวจทั่วๆไปนะครับแต่งชุดตำรวจผ่านบ้านคนเห็นรถสปอร์ตหรูจอดอยู่กุญแจคาอยู่ไปขโมยรถเขาแม้จะแต่งเครื่องแบบตำรวจอยู่นะครับก็ไม่มีหน้าที่ตรงนี้ก็มีความผิดฐาน157นะครับอันนี้ก็ต้องแยกแยะให้ชัดเจนนะครับคือถ้าทำนอกหน้าที่ไม่เกี่ยวหน้าที่นอกเวลาราชการแต่ถ้าเรื่องการจับกุมนะคุณแม่มถ้าเป็นเรื่องเห็นความผิดซึ่งหน้าแม้จะไม่อยู่ในเวลาราชการนะแต่ตำรวจเนี่ยมีหน้าที่สืบสวนและก็รักษาความเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงนะหน้าที่ติดตัวอยู่และผู้เห็นการกระทำความผิดซึ่งหน้าเนี่ยและไม่จับกุมเนี่ยนะครับก็เป็นปฏิบัติละเว้นแบบหน้าที่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการนะแต่การไม่จับกุมก็ต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถเข้าจับกุมได้นะถ้าคนร้ายมีอาวุธปืนที่รุนแรงและตัวมือเปล่าเนี่ยนะครับเขาทำผิดซึ่งหน้าการจะเข้าไปจับเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าผู้ต้องหาไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับทำผิดทำร้ายร่างกายเขาลักทรัพย์เขาบนรถไฟเรานั่งรถไฟไปด้วยเห็นแล้วเนี่ยนิ่งเฉยเพิกเฉยเนี่ยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็มีความผิดฐานละเว้นหน้าที่ได้นะครับทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนโดยต่อราชการได้นะครับ
1: ค่ะ
0: การไม่เบิกความในศาลนะครับตำรวจเนี่ยชุดจับกุมจับผู้ต้องหาในคดียาเสพติดและให้การเข้าสอบสวนเป็นพยานต่อมาสอบสวนแล้วไปจับกุมคนนี้เห็นคนนี้ครอบครองยาส่งมอบยาอยู่นะครับก็ไปเป็นพยานศาลการไม่เป็นพยานศาลไม่ใช่หน้าที่ตามกฎหมายนะครับมันเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีในการเบิกความเนี่ยถ้าเกิดเราไปเบิกความเข้าด้วยช่วยเหลือจำเลยหรือให้ร้ายจำเลยเนี่ยนะครับทำให้จำเลยได้ประโยชน์หรือรับความเสียหายเนี่ยนะครับความผิดตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องการเบิกความอาจจะเป็นเรื่องการเบิกความเท็จแต่ไม่ผิดประมวลกฎหมายมาตรา157เพราะเขาไม่น่ามีหน้าที่ตามกฎหมายนะครับการเบิกความไม่ใช่หน้าที่ของเขาเป็นหน้าที่ของพยานที่เหตุการณ์เท่านั้นเองนะครับอันต่อไปก็คือถูกพักราชการเมื่อกี้ถูกพักราชการนะครับแต่ยังไม่มีคำสั่งปลดนะครับเหมือนเมื่อกี้นอกเครื่องแบบถูกสั่งพักราชการแต่ยังไม่ปลดและไปเจอเขาทำผิดนะตามหน้าที่ไม่จับไม่ไรเนี่ยซึ่งมาผิดซึ่งหน้าเนี่ยอันนี้ก็มีความผิดได้เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าเกี่ยวหน้าที่เกิดไปจับกุมเขานะและไปเรียกรับเงินคนที่ถูกจับอันนี้ก็ถือยังมีหน้าที่ถ้าไปเรียกรับก็ทุจริตผิดหน้าที่ตรงนี้ก็157เรียกรับตรงเนี้ยแสวงหาประโยชน์อันนี้ควรได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หน้าที่ติดตัวเราอยู่24ชั่วโมงนะควรทำและไม่ทำไม่ควรทำและไปทำเนี่ยนะครับก็มีความผิดตรงนี้ได้นะครับหรือบางกรณีเนี่ยไปจับกุมเขานะครับเขาให้การปฏิเสธไปกรอกบันทึกว่าเขารับสารภาพนะครับอันนี้ก็157แล้วก็ตามเอกสารนำเป็นเท็จ

0: 161ก็ไปด้วยหนักโทษก็จะหนักขึ้นนะครับแล้วก็กรณีที่เป็นพนักงานสอบสวนนะครับส่งสำนวนให้ผู้บัญชาอย่างเป็นว่าสอบสวนแล้วเนี่ยปรากฏว่าสั่งฟ้องผู้ต้องหาไปแล้วแล้วเรื่องส่งไปให้หัวหน้าสถานีหรือผู้กำกับแล้วเพื่อจะลงกับเป็นส่งต่ออัยการปรากฏว่าผู้ต้องหามาวิ่งเต้นนะครับแอบไปแก้ไขสำนวนนะครับจากสั่งฟ้องผู้ต้องหาเสนอผู้บัญชากลับไปแก้เป็นสั่งไม่ฟ้อง
1: อ้าว
0: ครับไอ้เนี้ยมันเลยอำนาจหน้าที่ตัวเองไปแล้วส่งให้มาส่งให้เจ้านายไปแล้วผู้บัญชาไปแล้วนะแอบไปแก้แต่ถ้ายังระหว่างสอบสวนอยู่นะ
1: ค่ะ
0: ระหว่างสอบสวนอยู่เนี่ยแล้วมีการสอบสวนแล้วเขาใช้ดุลพินิจว่าไม่ควรสั่งฟ้องเนี่ยนะครับก็น่ายังอยู่ที่ตนแต่นั้นเรื่องส่งไปที่เจ้านายแล้วเลยหน้าที่แอบไปแก้นะครับอันนี้ก็ผิด157ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: หรือในกรณีที่เป็นพนักงานอัยการนะครับพนักงานอัยการเนี่ยก็มีกฎหมายควบคุมกำกับในการใช้ดุลพินิจที่จริงทุกตำแหน่งหน้าที่นะครับมีกฎหมายควบคุมกำกับดูแลการใช้ดุลพินิจนะครับซึ่งการใช้ดุลพินิจเนี่ยถ้ามิได้อยู่บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผลเนี่ยหรือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบตามอำเภอใจเนี่ยนะครับโดยมีเจตนาให้แก่คนสายแก่ผู้อื่นเนี่ยก็เป็นความผิดฐาน157ได้เหมือนกันนะครับเคยมีตัวอย่างนะครับเมื่อปี49เนี่ยอันนี้เป็นพนักงานอัยการนะครับมีคำสั่งไม่ฟ้องบริษัทสอและปอผู้หาทั้งสองที่ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทโจทย์นะครับทั้งที่หนังสือพิมพ์โดยเด็กซึ่งเป็นบริษัทสอเป็นเจ้าของเนี่ยและมีปอเป็นบรรณาธิการลงข้อความหนังสือพิมพ์อันเป็นเท็จและก่อเกิดความเสียหายแก่โจทย์นะครับพยานหลักฐานชัดเจนว่าเขาหมิ่นประมาทฟังได้ชัดเจนว่าแต่ใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องโดยไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผลเนี่ยออกนอกขอบเขตความชอบด้วยกฎหมายนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเป็นอัยการชั้นผู้ใหญ่นะครับย่อมทราบถึงเกณฑ์วิจัยมูลความผิดของพยานการการใช้ดุลพินิจผิดกฎหมายนะครับก็เข้าข่าย157และมาตรา200นะครับอันนี้ช่วยเหลือผู้หาอย่างผมบรรยายมาแล้วเนี่ยครับถ้ามีความผิดลักษณะนี้ถูกฟ้องต้องโทษจำคุกได้เหมือนกันนะครับแต่คณะกรรมการปปช.ออกระเบียบจ่ายค่าแทนให้ตนเองโดยไม่มีอำนาจคุณแหม่มจำได้ปปช.สมัยนั้นเนี่ยมีความผิด157นะออกระเบียบจ่ายเงินเดือนตอบแทนตัวเองเนี่ยศาลฎีกาก็พิพากษาแล้วแต่ให้รอการอาญารอการลงโทษจำคุกไว้สมัยนั้นนะครับก็ค่ำคืนนี้ก็คงบรรยายได้ประมาณนี้ครับคุณแหม่ม
1: ค่ะก็ชัดเจนนะคะอาจารย์ขาแล้วก็เหมือนจำได้เราก่อนหน้านี้ไม่นานอ่ะมีการทั้งกดทั้งย้ายข้าราชการตุลาการค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวเหมือนกันนะคะอาจารย์ส่วนใหญ่ก็โดน157/2001
0: ครับก็เข้าข่ายจำนองเดียวกันครับ
1: ค่ะ
0: ครับแต่ว่านั้นน่าจะเป็นเรื่องเขาลงโทษทางกรรมการกตนะพิจารณาเรื่องทางวินัยพวกเนี้ยนะวินัยร้ายแรงผิดอันพวกเนี้ยก็นั่นแต่ว่าในทางคดีอาญาก็ต้องติดตามตอนต่อไปว่าผลจะเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะและทั้งหมดนะคะในค่ำคืนนี้คือภาษากฎหมายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะคะแล้วก็เราด้วยเวลานะคะเราก็ต้องลากันตรงนี้ค่ะอาจารย์ครับ
0: ครับผมครับก็ขอทุกท่านโชคดีมีชัยครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรม

0: ที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
8: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
7: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
10: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

นตรีบนหลัง

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

ุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัว

0: าะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: อวบอัดอย่างเงี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35 สูง 100 กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 35 สูง 100 กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา
1: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: งพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลด

0: ช่วยกระเป๋าเรา
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศ

0: ให้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: มลำบาก
1: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอี

0: ลูกไส้บังเกิดเก่าอีหลีตัวหนึ่ง
1: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพ.ศ.2569นะคะก็เจอกันนะสองดวงเรามาสองดวงกันวันนี้สอง

จริงนะคะทั่วทิศทั่วไทยพอตอนเนี้ยมันมีข่าวบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวพายุจะมาอุทกภัยจะเกิดขึ้นอีกคนนั้นคนนี้ก็เริ่มเอามาพูดนะคะก่อนหน้านี้มันก็พูดกันอยู่แล้วแหละพอตอนนี้หูพูดกันใหญ่เลยมันทำให้เสียวสันหลังมากเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยเรื่องน้ำท่วมมันก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะคะก็ยังคาราคาซังกันอยู่ทีนี้พอมาคราวนี้พอพูดถึงเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันก็ต้องหวาดเสียวกันเป็นธรรมดาเนาะสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะวันนี้วันพระใช่วันนี้วันพระนะคะอ่ะแล้วมาดูสถานการณ์น้ำท่วมนะสถานการณ์อุทกภัยเขาบอกว่าช่วงระยะนี้มันมีอย่างนี้นะปูอ่านข่าวนะมันจะมีวันที่4ถึงวันที่7แล้ววันที่อะไรก็ไม่รู้11ถึง13อะไรเนี่ยนะคะเขาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะเริ่มมีฝนอีกครั้งแต่ฝนครั้งนี้มันเป็นฝนเปลี่ยนฤดูนะคะจะมีพื้นที่ที่ได้รับฝนตกหนักในภาคตะวันตกโดยเฉพาะทางกาญจนบุรีเพชรบุรีต้องระวังนิดหนึ่งนะคะหรือถ้าเป็นภาคตะวันออกที่ต้องเฝ้าระวังก็คือกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีปูเห็นเลยเห็นในข่าวโอ้ยยังแบบว่าลุยน้ำกันอยู่เลยค่ะเขาว่ากันว่าพรุ่งนี้นี่แหละนะคะต้องเตรียมรับกับปริมาณน้ำฝนมากขึ้นพรุ่งนี้วันที่5เลยเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงหรือเป็นเฉพาะบางพื้นที่แต่เราก็ต้องเสียวๆระวังเอาไว้ก่อนจะดีที่สุดนะคะส่วนทางภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือก็จะมีฝนในปริมาณที่มากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเพราะเราเนี่ยไม่มีป่าไม้จริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็ไม่อยากจะโทษฟ้าโทษฝนต้องโทษมนุษย์ของเราด้วยคืออย่างนี้มนุษย์เราเนี่ยนะคะตัดต้นไม้ไม่มีต้นไม้ที่จะคอยกั้นดินกั้นโคลนอันนี้เราก็ต้องยอมรับสภาพส่วนเรื่องที่น้ำท่วมเราก็ต้องยอมรับสภาพว่าแก้มลิงของเราก็กลายเป็นบ้านเรือนไปแล้วทางน้ำก็กลายเป็นบ้านเรือนพอเป็นบ้านเรือนมันก็ขวางทางอยู่แล้วอันนี้อันดับหนึ่งอันดับสองคือขยะนะคะเราก็จะได้เห็นกันแล้วล่ะว่าน้ำท่วมเนี่ยต่อไปนี้เราจะต้องทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางถ้าเราทิ้งขยะกันสเปะเนี่ยมันก็จะแบบว่าอุดตันน้ำมันก็จะไหลลำบากนะมันก็เป็นเรื่องที่อีกหน่อยมันอาจจะถูกฝึกนะให้นิสัยเราเนี่ยดีขึ้นสะอาดขึ้นป้องกันมากขึ้นก็ได้นะคะเป็นเรื่องแบบนั้นอย่างที่ปูพูดถึงเรื่องขยะเพราะว่าปูก็ไม่ได้ว่าปูเป็นคนดีนักหรือว่าหมู่บ้านปูดีนักแต่พอปูเห็นในข่าวเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหพอน้ำท่วมนี่ขยะลอยเต็มเลยใช่ไหมในหมู่บ้านมูเนี่ยขยะน้อยมากเพราะฉะนั้นน้ำมันจะลงเร็วมากมันลงเร็วมากไม่ใช่ว่าหมู่บ้านหรูหราแล้วทำไมไม่ลงอันนี้อาจจะเป็นเพราะพื้นที่ต่ำมันก็เลยอาจจะไปเขาเรียกรวบรวมน้ำเอาไว้เนาะเอาเป็นว่าในเมื่อเรารู้ว่านะคะน้ำกำลังจะมาโดยเฉพาะข้อมูลจากดาวเทียมเขาบอกว่าจากดาวเทียมเนี่ยเรื่องของภาวะน้ำเนี่ยนะคะปริมาณน้ำที่ท่วมทั้งตอนนี้จังหวัดอุทัยลงมาคือภาคกลางมาเนี่ยมีปริมาณที่ทรงตัวหลายที่แล้วก็ถือเป็นการโชคดีแต่ใครที่อยู่ราบรุ่มเนี่ยก็ต้องระวังส่วนสถานการณ์น้ำในกรุงเทพยังคงมีน้ำท่วมสูงหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นถนนพหลโยธินรอยต่อกรุงเทพหน้าสนามกีฬาภูปะเตมีนะหรือพหลโยธินซอย60ถนนสุวินทวงศ์แยกตัดถนนรามคำแหงคลองตะโหนดหรือถนนหลวงแพ่งคลองหัวตะเข้สำนักงานประปาสุวรรณภูมิซอยนำไกลคลองพระยาเพชรนะคะหรือคลองกาหลงหรือถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายหน้าสำนักงานเขตลาดกระบังเคหะล่มเก้าคือแถบเนี้ยมันยังมีน้ำอยู่แต่บางที่ก็อาจจะลดลงไปแล้วบ้างนะถนนนะคะอาจจะมีปัญหาถึงแม้ว่ามันจะลดไปแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องการสัญจรอย่างสายไหมอองเงินก็ยังคงมีน้ำท่วมถึงแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงเพราะฉะนั้นวันนี้
นะคะหากใครฟังอยู่ที่ไหนอยากจะบอกเราว่าตอนนี้น้ำที่เราเนี่ยยังท่วมอยู่

เลยจ้าระบายมาเลยจ้ะระบายมาเลยพิมพ์ระบายมาเลยหรือถ้าจะดูดวงสองดวงก็ที่4689400ก็ได้นะจ๊ะระบายกันมาเลยเมื่อกี้เห็นแวบๆใครไม่รู้เกิด5ตุลาอะไรสักอย่างก็พรุ่งนี้วันเกิดเนาะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยนะคะจริงๆปูอ่ะมีน้องคนหนึ่งมันเกิดวันนี้แต่ปูหาไลน์มันไม่เจอไม่รู้ไปไหนก็เลยแบบเบ้อยังไม่ได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์อ๋อละอ๋อ13นะแต่ก็ไม่รู้อ๋อวันจันทร์เหรอปีจอวันจันทร์เกิดวันจันทร์หรือเปล่าล่ะถ้าวันจันทร์13ปีนี้เท่ากับอายุ56นะคะก็ยุ่งหน่อยทั้งงานเงินความรักโอ้ยวุ่นวายสุดๆแต่ว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวชีวิตจะดีเดี๋ยวปีหน้า อ่ะ022481366นะคะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนสิว่ามีใคร SMS มาบ้างหรือเปล่าอังคารที่4พฤศจิกา23อายุ46 46อยากรู้เรื่องโชคลาภเหรอแม่นะคะถ้าแค่เฉียดก็ดีใจแล้วเอางี้ดีกว่าแค่เฉียดก็ดีใจแล้วทะเบียนรถ7715นะคะ7715นี่คือเป็นรถที่ดูเด่นดูดีนะแต่มันจะร้อนเร็วแล้วก็ชอบไปตากแดดชอบจอดตากแดดเอางี้ดีกว่าแต่ก็ถือว่าเป็นรถที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ไปไหนมากนะคะก็คือทำงานกลับบ้านกลับบ้านทำงานก็ดีอ่ะมันจะได้ทนหน่อยอยู่นานๆหน่อยเนาะโอเค022481366นะคะก็3สายนี้นะไอ้3เพลงนี้นะแล้วก็3สายจ้า

0: เอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาส่องดวงกันนะคะกาใน022481366นะจ๊ะเนี่ยนะไหนนะอ่ะอิชสวัสดีค่ะฮัลโหล
1: ฮัลโหลได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินครับ
1: ชื่อเล่นชื่อบังครับบังสงขาครับ
0: อยู่สงขาอยู่สงขา
1: ครับผมสงขาครับ
0: 26อะไรครับ
1: เกิดวันที่16สิงหา2514ครับ
0: อ๋อ16สิงหา14
1: มีคุณครับ
0: บังสงขาอ๋อวันอะไรครับ
1: วันที่16ครับ
0: จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์วันอังคารที่16สิงหา2514
0: 14ปีนี้อายุ55วันอังคารไม่ค่อยสนุกนักมาถาม อยากรู้เรื่องอะไร
1: อ๋ออยากรู้เรื่องคืออันเนี้ยการทำงานทำมาหากินนะครับว่ามันจะยังไงบ้างครับ
0: มันยังไม่ดี
1: คือมันเป็นยังไงครับ
0: มันคือมัน16มันวันจันทร์ไหมเหรอ
1: ไม่รู้แต่มาเขาบอกวันอังคารนะครับว
0: ัน
1: จันทร์หรือว่าวันเสาร์ก็ไม่รู้นะเห็นมาเขาบอกกันนะ
0: เอ้า16อ่ะมันเป็นวันจันทร์
1: 14
0: ใช่แต่ว่าธรรมะบอกวันอังคารใช่ไหม
1: ครับผม
0: คืออย่างนี้เราเนี่ยเป็นคนทำมาหากินและเราก็เป็นคนชอบอยู่บ้านไหมอ
1: ะไรนะครับ
0: ชอบอยู่บ้านหรือว่าไม่ชอบอยู่บ้าน
1: ไม่ชอบอยู่บ้านคือตอนเนี้ยพออายุเยอะเข้าก็อยู่บ้านทำมาหากินแล้วก็ทำตามศาสนาอิสลามครับ
0: อยู่บ้านหมายถึงไม่ชอบออกไปไหนอ่ะมีไหม
1: ไม่คือช่วงเมื่อก่อนนะครับตอนเด็กๆคือเที่ยวทุกจังหวัดเลยครับ
0: อ๋องั้นคงไม่ใช่งั้นคงไม่ใช่วันอังคารต้องเป็นวันจันทร์แหละแต่ว่าอาจจะเป็นแบบว่าตีป่ะหมายถึงอาจจะเป็นแบบตีอีกวันนึงอะไรเงี้ยตี 1ตี 2อีกวันอย่างงี้แง่เลยนะก็เลยเงี้ยเราอ่ะเป็นคนฉลาดตั้งเด็กเลยฉลาดจะฉลาดโกงไม่โกงไม่รู้กูฉลาด เป็นคนฉลาดมากอ่ะแต่ถ้าเกิดวันอังคารปีนี้ไม่สนุกแต่ถ้าเกิดวันจันทร์ปีนี้จะเบื่อมากเบื่อชีวิตเหลือเกินเบื่อคนรอบข้างอะไรเงี้ย
1: แต่ไม่เคยเบื่อครับแต่น่าจะเป็นเหมือนพี่ปูว่าครับมันจะเยื่องๆคล้ายๆจะตรงกับวันอังคารนะครับ
0: ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าชีวิตตอนนี้วุ่นวายชีวิตที่บ้านนี่แหละวุ่นวาย
1: ก็ใช่อยู่
0: เป็นชีวิตที่วุ่นวายถ้าเป็นวันอังคารน่ะจะวุ่นวายแบบว่าอะไรก็ใหม่รู้เรื่องอะไรก็ใหม่รู
1: ้ใช่
0: จะวุ่นวายเราอะจริงๆแล้ววันนิสัยอะไม่ได้อยากอยู่บ้านหรอกแต่มันมีวันหนึ่งบ่งบอกว่าเป็นคนรักบ้านมากไปไหนเนี่ยคืออยู่ไม่เคยอยู่บ้านแต่จะห่วงบ้านมากไปไหนก็ต้องกลับไปไหนก็ต้องกลับ
1: ใช่ช่วงนี้ผมทำงานทุกวันเนี่ยตอนเที่ยงผมก็กลับทุกวันอะไม่รู้เป็นอะไรอะ
0: เป็นห่วงไงมันรู้สึกห่วงบ้านอะไรเงี้ย
1: ห่วงครับ
0: ถามอยากรู้เรื่องอะไรเรื่องทำมาหากินเนี่ยปีนี้ไม่ค่อยมีความสุขหรอกมันหงุดหงิดทำอะไรก็หงุดหงิดแต่ปีหน้าถึงจะเป็นปีที่ดีปีนี้หงุดหงิดไปหมด
1: ครับ
0: หงุดหงิดแล้ว
1: โชคลาภครับ
0: ฮะ
1: เรื่องโชคลาภอะครับ
0: โอ้โชคลาภเราเนี่ยฝันตลอดอะฝันเราก็ตีเป็นเลขได้ตลอดแหละตีเป็นเลขได้ตลอดอ่ะแต่ไม่ถูกสักที แต่บางทีเราก็บอกคนอื่นเขาถูกไง
1: ใช่นั่นเองได้อยู
0: ่แล้วฝันเนี่ยเราบอกคนอื่นเขาถูกแต่ถ้าฝันแล้วเรามาตีเองเนี่ยแม่มันทำไมพลาดไม่รู้มั้ย
1: ใช่
0: เป็นอย่างนั้นเอาหนักปีหน้าดีนะจ๊ะ
1: ครับผม
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาวันดีค่ะฮัลโหลมีไหม ้าวไม่ใช่แล้วอ่ะฮัลโหล
1: ฮัลโหลครับ
0: โอ้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ดิฉันผิดเองดิฉันไปเปิดไอ้ดิผิดอ้าวชื่อเล่นค่ะ
1: ชื่อเล่นชื่ออ้วนครับ
0: ชื่ออ้วนอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่เขาพิจิกูดครับ
0: เขาพิจิกูดโอ้เขาพิจิกูดนี่เขาชอบเปิดให้ขึ้นประมาณกุมภามีนาเนาะ
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้เป็นไงคะพื้นบนภาคพื้นดิน
1: ไม่
0: ท่วม
1: ผมอยากครับผมอยากรู
0: ้
1: อยากรู้ว่าโชคชะตาผมเป็นไงบ้างครับ
0: โชคชะตาวันเดือนปีเกิดเลยค่ะ
1: ผมเกิดวันเสาร์ปีมะเสงเดือนเมษาครับ
0: มะเสงไหนคะ
1: อะไรฮะ
0: วันที่ค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่
1: เกิดวันที่10วันเสาร์ครับ
0: 10วันเสาร์เดือนอะไรคะ
1: เดือนเมษาครับ
0: เดือนเมษาพ.ศ.อะไรคะ
1: 08ครับ
0: 0808วันเสาร์จริงด้วย
1: ครับ
0: ปีนี้08คือ61 61วันเสาร์โอ้ทำงานอะไรเนี่ยทำไมมันวุ่นวายอย่างนี้วุ่นวายคนใกล้ตัวฮะ
1: ไม่ได้ทำงานครับเพราะผมป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบครับ
0: อ๋อเส้นเลือดสมองตีบน่าจะเป็นมานานแล้วนะไม่ได้เป็นเพิ่งเป็น
1: ผมเป็นมา 6-7 ปีแล้วครับ
0: อ๋อมันเหมือนเป็นอุบัติเหตุในชีวิตเรามากเลยตอนที่เราเป็นไอ้ 6-7 ปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะแบบเราไม่ได้คาดฝันว่ามันจะเกิดเลยแต่มันตีบเนี่ยแปลว่าเดี๋ยวมันก็มี
1: มันจะหายไหมครับ
0: มันหายเป็นหาย
1: ครับ
0: แล้วก็ลำบากตรงที่มือเท้าเราอ่ะจะชาตะคิวกินแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันตีบหรือมันยังไม่ตีบหรือว่ามันหลุดแล้ว
1: ไม่ตอนนี้ชาตลอด24ชั่วโมงนะครับ
0: อ๋อเหรอคะอ๋อข้างไหนอ่ะซ้ายขวา
1: ข้างซ้ายครับ
0: ข้างซ้ายอ๋อยังมีขวาที่ถนัดนะ ถ้ามีขวาที่ถนัดมันก็ยังทำอะไรได้ง่ายๆมากขึ้นแต่ปีนี้ไม่สบายใจหงุดหงิด
1: ผมถนัดซ้ายครับผมไม่ถนัดขวาด้วยครับ
0: เอ้า
1: ผมถนัดซ้าย
0: เดิมเป็นคนถนัดซ้าย
1: ครับ
0: อืมแล้วมันก็เลยดันไปตีบซ้าย
1: ครับ
0: อ้าวเราก็ใช้ขวาแต่ปีนี้เป็นปีที่หงุดหงิดกับคนใกล้ตัวนี่แหละสมมติมีแฟนเนี่ยก็หงุดหงิดกับแฟนหงุดหงิดกับลูกกับแม่กับพ่ออะไรเงี้ย
1: แฟนผมก็มีหมายไปแล้วครับเขาเห็นผมป่วยแบบนี้แล้วเขาทิ้งผมไปแล้วครับ
0: อืมอาจจะเป็นเพราะว่าเราหรือเขาก็ไม่รู้อ่ะการทิ้งไปเนี่ยมันมีการประชดประชันกันซะด้วยสิ
1: ไม่เขาหนีผมไปเองครับแล้วเขาไปเอาหมายครับ
0: ใช่ไง
1: ผมอยู่บ้านผมคนเดียวครับ
0: ใช่ไงแต่ตอนที่จะไปเนี่ยก็คือมันมีการประชดประชันกันก็เลยไปกันจริงๆเลยทีเนี้ยคือตอนแรกมันก็ไม่ได้อยากจะไปกันหรอกมันมีการประชดประชันไปซะจบอย่างงี
1: ้ครับ
0: อ่ะก็ต้องอยู่กันไปแล้วทุกวันนี้ทำมาหากินอะไรคะอ๋อไม่ได้ทำแล้วเอาเงินที่ไหนใช้อ่ะ
1: ผมก็เอาเบี้ยคนพิการครับ
0: เบี้ยคนพิการบวกเบี้ยคนชราเป็น 1,400
1: ครับ
0: โอ้
1: ครับ
0: แล้วพอเหรอฮะ
1: ฮะ
0: ไม่พอ
1: มันก็ไม่พอ ก็ต้องอยู่ให้ใช้ไปครับ
0: ต้องอยู่ให้ได้นะเราก็ต้องดำรงชีวิตให้ได้ก็ยังไม่ดีเดี๋ยวปีหน้ามันน่าจะแบบว่ามีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตตอนนี้มีแต่หงุดหงิดค่ะ
1: ครับ
0: ชีวิตหงุดหงิดตลอดอ้าวสู้ๆกันไปนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับค่ะค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อีกหนึ่งคนสวัสดีค่ะ
2: ค่ะขอดูเรื่องหน่อยค่ะ
0: ชื่อเล่นค่ะ
2: ชื่อเมาค่ะ
0: ชื่อเมา
2: ค่ะ
0: อยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่กรุงเทพค่ะ
0: ตรงไหนคะ
2: อยู่คลองสามวาค่ะ
0: คลองสามวาคลองสามวานี่ท่วมไหมคะ
2: ท่วมค่ะ
0: แล้วตอนนี้ยังท่วมอยู่ไหมคะ
2: ก็ลดลงมากแล้วค่ะ
0: แต่ก็ยังไม่ค่ะแต่เข้าบ้านไหมคะ
2: อ๋อไม่เข้าค่ะ
0: โชคดีไปวันเดือนปีเกิดค่ะ
2: 11กันยา2509
0: 11 กันยา09ตี5ตี5โอเควันอาทิตย
2: ์ค่ะใช่ค่ะ
0: ถามเลยค่ะเพราะว่าจริงๆชีวิตไม่ได้มีอะไรมันทรงตัวมัน
2: สุขภาพจะเป็นไงบ้าง
0: สุขภาพท้องไส้ไม่ดีมือเท้าชาเท้าเล็กเป็นคนเหมือนตัวใหญ่เท้าเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเท้าจะพลิกจะแผลงได้ง่ายมากตะคิวกินมือชาบางทีไม่ได้นอนทับแต่ชาไปหมดเลยตะคิวก็จะกินแล้วก็ท้องไส้ไม่ค่อยดี
2: ค้าขายเป็นไงบ้างคะ
0: ค้าขายตอนนี้แค่อยู่ได้แค่หมุนไปวันๆอยู่ได้เท่านั้น
2: แล้วลูกจะได้พึ่งไหมคะ
0: อือหือจะพึ่งอะไรล่ะเรายังแม่เรายังไม่ได้พึ่งเราเลยลูกก็ไม่ได้พึ่งลูกของเราก็
2: ไม่ได้พึ่งใครไม่พึ่งเรา
0: แม่เราก็เลี้ยงด้วยเงินนี่แหละเขาก็เลี้ยงเราด้วยเงินนั่นแหละแล้วเราอ่ะด้วยความที่เป็นคนมีความรับผิดชอบทำงานเก่งต้องตื่นแต่เช้าทำมาหากินชีวิตเกิดมาเพื่อทำมาหากินลูกเลิกใช้งานไม่ค่อยได้หรอกไม่เคยให้ใช้งานหรอกเราเนี่ยทำทุกอย่างเราทำทุกอย่างอย่างงานบ้านเงี้ยเราก็ทำทุกอย่างล้างถ้วยล้างจานล้างห้องน้ำลูกมันไม่ล้างหรอกห้องน้ำอย่างเงี้ยมันแบบจะกระแดะนิดนึงไม่ชอบอะไรสกปรกถูกป่ะลูกเราอะแล้วจะไปใช้อะไรมันได้ให้มันแค่ไม่อย่ามากวนเราอย่าให้มันมาทำให้เราเดือดร้อนอะดีที่สุดแหละค่ะอย่าไปคาดหวังว่าให้เราแข็งแรงทำมาหากินได้อะดี
2: แล้วแฟนเขาเป็นไงบ้างแฟน
0: โอ้โหเราอะคอยปกป้องคนอื่นนะไม่มีใครปกป้องเราเลยไงไม่อ๋อละเราก็รู้อยู่เพราะฉะนั้นเราทำใจยอมรับทำใจยอมรับจ้ะ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: พอบอกทำใจยอมรับนี่คือทำไมอ่ะทำไมอ่ะพี่แกเงียบไปเลยเหรออ่ะเดี๋ยวพักสักครู่

0: พิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

นะคะฟังเพลงนี้ของพระพันปีแล้วเนาะก็กลับมาดูข่าวนี้กันนะคะเป็นข่าวที่เราจะต้องเขาเรียกว่าให้กำลังใจเราให้กำลังใจทางเหนืออีสานภาคกลางน้ำท่วมกันไปทางใต้ค่ะทางใต้นอกจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยนะคะเราต้องให้กำลังใจตำรวจทหารที่นั่นด้วยนะคะนี่คือที่จังหวัดนราธิวาสค่ะมีเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดซุ่มยิงดาบตำรวจธีรศักดิ์ดีรอดอายุ37ขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจได้รับบาดเจ็บตอน3ทุ่มโอ้โหดีนะที่สะเก็ดของกระสุนเนี่ยมันผ่านคอผ่านหัวไหล่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เรียกว่าปลอดภัยแล้วคือเขาก็ไปตรวจสอบแผ่บริเวณป่าสวนยางพาราฝั่งตรงข้ามกับบ้านของคุณตำรวจนี่แหละนะคะพบปลอกกระสุนปืนแล้วก็ยังเจอรอยเท้าของคนร้ายเหยียบย่ำเต็มไปหมดเลยคือดาบตำรวจธีรศักดิ์บอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านก็กินข้าวกันนะคะกินอาหารปิ้งย่างกันบริเวณระเบียงบ้านก็นั่งอุ้มลูก9เดือนนะลูกสาว9เดือนจู่ๆได้ยินเสียงปืนแล้วรู้สึกแสบที่คางที่อะไรเงี้ยพอคำไปโอ้โหเลือดอาบเลยดีนะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะมาช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลลือเสาะทันทีปรากฏว่าทั้งหมดทั้งปวงเราก็เห็นอยู่แล้วว่าน่าจะเกิดจากแผนปฏิบัติการของกลุ่มคนร้ายที่มักจะรอบสังหารเจ้าหน้าที่กองกำลังในลักษณะดักซุ่มยิงจากระยะไกลเพราะการดักแบบนี้ใช้คนปฏิบัติการเนี่ยไม่มากและสามารถจะหลบหนีจากพื้นที่ได้อย่างสะดวกสบายหลังจากลงมือก่อเหตุอันนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่ก็งงเหมือนกันไม่เข้าใจว่าไอ้ทางใต้เนี่ยมันจะมายิงตำรวจทหารอะไรมันเกลียดอะไรกับเขานักหนามันเกลียดอะไรเขานักหนาแล้วเราก็ไม่รู้ลื่นตื้นลึกหนาบางเนาะเอาจริงๆอ่ะใช่ไหมทำไมมันฆ่ากันเป็นรายวันนะหรือว่าบางทีแบบจะต้องแบบคนไทยมันจะต้องตายอย่างเงี้ยเหรอหรือไม่ยังไงไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะคะทางใต้เนี่ยนะเราคนหลายๆคนบนโลกใบนี้เขาอยากเป็นคนไทยเขาอยากเป็นคนสยามเขาอยากอยู่กันอย่างสงบสุขในประเทศไทยแต่ทำไมนะคะแถบนั้นเขาถือเป็นอะไรก็ไม่เข้าใจก็เป็นกำลังใจให้กันละกันเพราะว่าคนที่อยู่ทางนั้นเขาปฏิบัติงานเขาก็เหนื่อยนะถ้ามุดเป็นเราเราก็จะเสียวเหมือนกันเนาะแล้วเขาก็มีครอบครัวนะไอ้คนที่ทำเขาเนี่ยมันไม่มีครอบครัวหรือไงก็ไม่รู้อ่ะมาดู SMS กันดีกว่าชื่อรองเกิดวันอาทิตย์ที่4เมษายน08ปีนี้61นะคะวันอาทิตย์ใช่ไหมปีนี้ไม่ค่อยสนุกหรอกนะคะมีแต่ปัญหาความวุ่นวายโชคลาภการเงินทองอะไรมันก็ไม่ได้ดังใจสักอย่างค่ะคุณพี่นะคะเราก็ต้องอยู่กันไปอย่างนี้แหละอ้าวทะเบียนรถ5770อ้าวเอ้ยเมื่อกี้พูดอ๋อคนละอันอันนั้นมัน7715เนาะอันนี้5770นะคะก็เป็นรถที่5770นี่คือระวังรถลุยน้ำหน่อยนะระวังรถลุยน้ำหน่อยแล้วรถเราก็ความร้อนขึ้นง่ายซะด้วยนะคะแต่ก็เป็นรถที่โอเคสวยเด่นดีนะเกิดวันศุกร์ที่17ตุลา23นะคะตอน3อยากรู้โชคลาภโอ้ปีนี้อายุเท่าไหร่46วันศุกร์มีโชคลาภเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นโชคลาภเรื่องเงินหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคืออย่างน้อยสบายใจเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจมากกว่าที่ผ่านมาเยอะรู้สึกว่าราบรื่นกว่าหลายๆเรื่องที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีปัญหาแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอังคารที่23กุมภา25นี่จะได้คืนไหมแปลว่าเราเป็นเจ้าหนี้ใช่ไหม25ปีนี้เท่ากับอายุ44วันอังคาร
แหมยากจังถ้าจะได้คืนก็จะได้นิดๆหน่อยๆนะคะนิดๆหน่อยๆตัวเราเนี่ยบางครั้งปากก็ไม่ค่อยดีอารมณ์ก็ร้ายแต่ใจดีเออเป็นคนแบบปากไม่ดีอารมณ์ร้ายแต่ใจข้างในเนี่ยอ่อนนะจ๊ะใจดีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทวงก็ทวงทีละนิดละหน่อยสะสมกันไปถึงจะได้คืนถ้าทวงแบบก้อนใหญ่ๆไม่น่าจะได้อะไรกลับมานะคะแต่ขอให้ได้คืนก็แล้วกันไม่รู้จะว่าไงเอ้าขอให้ได้คืนกันละกันนะคะสู้ๆกันไปเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาก็แย่เราก็แย่เนาะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเมาส์กันต่อค่ะ

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ิตย์โดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
9: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามา

มาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในชั่วโมงนี้กับสองดวงนะจ๊ะโอเคอ่ะชั่วโมงนี้อยากจะเตือนนะคะคือตอนเนี้ยมีแต่เขาให้กำลังใจกันนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็แบบว่าเจอแต่ปัญหาเจอแต่เรื่องอะเนาะอ่ะปรากฏว่าที่เขาเรียกเขาใหญ่เนาะปักช่องอำเภอปักช่องนะคะอันนี้เราก็อาจจะต้องบอกลูกๆหลานๆเราสักนิดนึงนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เข้าปีหนึ่งกันแล้วใช่ไหมพอเข้าปีหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีการรับน้องไงไอ้รับน้องเนี่ยมันห้ามกันได้ยากมากเลยนะมันเป็นช่วงจังหวะวัยนะคะเป็นวัยที่แบบว่าโอ้อยากจะแบบมันต้องมีรับน้องไม่รับไม่ได้อะไรเงี้ยสพ.ปากช่องค่ะเขาไปลงพื้นที่บริเวณค่ายลูกเสือเสาวลักษณ์ห่างจากถนนธนรัฐไป9 กิโลที่นั่นมันมีกิจกรรมค่ะกิจกรรมเข้าค่ายนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมปี1แต่เข้าค่ายเนี่ย200 กว่าคนจ้านะคะเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายกรุงเทพปรากฏว่ามันมีคนมาร้องเรียนว่าโอ้โหจุดประทัดเสียงดังเหลือเกินสร้างความเดือดร้อนนะคะให้กับชาวบ้านชาวช่องที่อยู่รอบๆค่ายตำรวจก็ต้องเข้าไปคุยว่าเออมันเป็นเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบของบ้านเมืองนะจ๊ะไม่ควรจะไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นไม่ควรจะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนขณะที่ไปเนี่ยตอนไปพูดคุยเนี่ยนะคะอ้าวไอเด็กๆนี่มันก็นะจอดรถขวางประตูบอกอ๋อประตูรถเสียไปไหนไม่ได้นะคะไปไหนไม่ได้รถเสียเข้าก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้แต่กำลังคุยอยู่ปรากฏมีรถพยาบาลวิ่งเข้าไปรับคนเจ็บจ้าคนเจ็บนะคะ9 รายไม่ใช่คน2 คนครับ9 รายถูกประทัดแตกใส่ตาบ้างบาดเจ็บจากการ

การถูกสัตว์นะคะกัดโดยที่ไม่รู้ว่าสัตว์อะไรบางคนก็เจ็บหน้าอกปวดขาหลังจากสก็อตจำมีภาวะหายใจเร็วนะคะระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดต่ำออกกำลังกายหนักหน่วงหักโหมเกินขีดคือหูอื้อบ้างเป็นลมบ้างไม่รู้สึกตัวบ้าง9คนขณะตำรวจกำลังพูดคุยกับตัวแทนอยู่เนี่ยนะก็เลยกำชับแล้วก็ตักเตือนกันไปว่าพยายามอย่าก่อความเดือดร้อนรำคาญอีกก็แล้วกันอันนี้ที่มาเล่าไม่ใช่อะไรบางทีลูกหลานเรานี่แหละนะคะก็ไปเขาเรียกอะไรล่ะไปเข้าค่ายรับน้องเตือนหน่อยนะคะเตือนกันหน่อยแต่ไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้เตือนได้หรือเปล่าเพราะเขาเป็นตัวของตัวเองซะละเกินนะเอามา2ดวงกันที่4689400มีหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อกี้ดูไปทีนึงไม่มีใครส่งมาเลยอ่ะโอเคปีหน้าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตบ้างเกิดวันที่28กุมภาพันธ์2500วันพฤหัสนะคะปีหน้าก็70ใช่ไหมปีนี้69ปีหน้า70ปีหน้า70ปีหน้าดีค่ะปีหน้ามีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตบ้างก็น่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ดีคนในครอบครัวเนี่ยไม่กวนกันคนในครอบครัวไม่ทำให้เดือดร้อนหรือให้ทำให้เราเดือดร้อนน้อยลงสบายใจมากขึ้นพูดถึงปีหน้านะแต่ปีนี้วุ่นวายสุดๆโดยเฉพาะคนใกล้ตัวเมื่อกี้นี้นะใน Facebook มีคนหนึ่งเขียนว่าชื่อน้อยเกิด9มิถุนา20นะคะวันพฤหัสปีนี้อาจจะเครียดเรื่องอะไรไม่รู้ใช่น้องน้อยที่ปูรู้จักหรือเปล่าสินะคะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะถ้าใช่ก็คิดถึงนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าหน้าที่การงานชีวิตโชคลาภปีนี้ไม่ค่อยสนุกนักมันจะเครียดถ้าได้เงินมาก็ใช้ไปแล้วก็ใช้แบบไม่บรรยะบรรยังใช้แบบไม่รู้ไปไหนด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆใครว่าวันอาทิตย์ที่9มกราคม15ปีนี้ก็อายุ54นะ54ก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะคะสุขภาพการงานอะไรก็ถือว่ายังโอเคอยู่ยังไม่ได้มีอะไรมีปัญหาส่วนลูกเราเนี่ยเกิด1กรกฎาคม38นะคะ1กรกฎาคม38ก็เป็นเด็กที่เก่งกตัญญูแต่อาจจะขี้เกียจสักหน่อยนะคะแต่ว่าเป็นเด็กเก่งกตัญญูปีนี้เขาก็อายุเท่าไหร่31เขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรให้เราเดือดร้อนก็ถือว่าชีวิตในบ้านเราสบายๆเนาะเอาละเดี๋ยวเราฟังสัก2เพลงและเดี๋ยวก็กลับมา2ดวงกันที่022481366จ้า

0: เอาละค่ะมาส่องดวงกันนะคะฮัลโหลกันมาหรือยังกำลังจะบอกว่าพี่ปูเปิดทั้งดอกชบาและต้องมีเพลงตีสามตามมาจริงๆด้วยโอ้ยเดาใจที่ถูกด้วยเหรอเออเพราะว่าเพลงเขาเพราะเพราะไงมันต้องเพลงคู่กันไงคือเพราะเพราะมันต้องคู่กันอะไรอย่างเงี้ยคือพี่คิดเองนะพี่คิดเองเอามาเอาไหนหูฉันอยู่ไหนได้เนี่ยมาสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่อเล่น
1: ค่ะ
0: ชื่อเล่นค่ะ
1: ชื่อ
0: เล่น
1: ชื่อติ๋วค่ะติ๋ว
0: ติ๋วค่ะอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่สงขลาค่ะ
0: อยู่สงขลามาวันเดือนปีเกิดค่ะ
1: เกิดวันที่9เดือนกรกฎาคม2501ค่ะ
0: วันอะไรอะคะ
1: วันอังคารค่ะวันอังคารค่ะ
0: วันอังคาร01เท่ากับปีนี้อายุ68นะคะ68
1: ค่ะ01คือ01ค่ะ
0: 68โอ้โหที่บ้านวุ่นวายอยู่นะคะตอนเนี้ยอะไรก็ไม่รู้เราเป็นเราเป็นเหมือนแบบเราต้องแล้วเราเป็นคนน้อยใจคนง่ายซะด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วก็วุ่นวายเรื่องลูกหลานแล้วมั้งหรือวุ่นวายเรื่องอะไรกับไหมลูก
1: แล้วดวงจะเป็นยังไงบ้างอะคะ
0: ดวงคือคุณพี่เนี่ยเป็นคนที่ต้องทำงานค่ะหมายถึงว่าเป็นคนอยู่นิ่งไม่เป็นบางทีเราเหนื่อยกลับมาบ้านเอ้าเห็นอะไรมันไม่ชอบมาพากลอ่ะก็เข้าไปทำเข้าไปจับเข้าไปแตะเข้าไปดูแลแล้วก็เป็นคนที่ชอบปกป้องคนอื่นมากกว่าปกป้องตัวเองหรือบางครั้งก็ปกป้องคนอื่นมากกว่าคนในบ้านคนในบ้านก็เลยงอนอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วปีนี้ดวงการงานจะทำเหมือนจะลงทุนทำอะไรจะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ปีนี้อย่าพึ่งเลยแต่คิดได้อย่าจะพึ่งทำอะไรเลยปีหน้าค่อยทำดีกว่าไหมอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันก็จะยุ่งจนมันดูเหมือนไม่คุ้มแต่จริงมันก็คือเป็นการสมมติว่าเราลงทุนอะไรไปเนี่ยมันยังไม่ได้แน่นอนแถมยังแบบว่าวุ่นวายสุดๆแต่ว่าพอผ่านปีนี้ไปแล้วอ่ะมันก็จะดีขึ้นค่ะ
1: ปีหน้าหรือคะ
0: ใช่ปีนี้ไม่ดีเลยปีนี้อะไรก็ไม่รู้วุ่นวายสุดๆเลยเราตัวเราเองด้วยเราเป็นคนที่ชอบวุ่นกับคนอื่นด้วยไงตัวเราก็ชอบไปวุ่นกับคนอื่นเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องมันก็มาวุ่นกับเราด้วยมันก็เลยเนี่ยมันก็เลยแบบรู้สึกหงุดหงิดไปหมดอะไรเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้ว
0: ฮะ
1: เอาให้คุณหมอดูพูดก่อนค่ะ
0: บอกว่าใจเย็นๆพอเรารู้สึกหงุดหงิดเราก็นิ่งซะมันก็จะเห็นทางออก
1: ค่ะแล้วปีหน้าปี70ดวงจะดีกว่านี้ใช่ไหมคะ
0: ดีกว่านี้ค่ะดีกว่านี
1: ้จะทำอะไรลงทุนอะไรก็ทำได
0: ้มันดีกว่านี้ใช่ค่ะหรือไม่ก็เอาของเก่านี่แหละมาต่อยอดมันก็จะโอเคกว่าค่ะจ้ะนะคะ
1: เดี๋ยวนะคะถ้าขอด้วยลูกสักนิดได้ไหมคะ
0: วันเดือนปีเกิดอย่างไวเลยค่ะ
1: อ๋อเกิดวันที่24เดือนพฤศจิกาปีมะโรงค่ะ
0: มะโรงไหนคะด่วน
1: มะโรง2544443ค่ะ
0: 43ปีนี้อายุ26วันอะไรเอ่ย
1: จะดูว่า
0: วันอะไรวันอะไร
1: งานมั้ย
0: วันอะไร
1: อ๋อวันศุกร์ค่ะ
0: วันศุกร์ยังไม่ได้งานค่ะยังไม่ได้งานค่ะถ้าได้งานก็จะเป็นแบบไม่ไปไกลๆไปไกลๆไม่อยากทำบังคับทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นเขาจะเขาเลือกโอเคนะคะค่ะ
1: แล้วเขาสอบนี่จะมีดวงรับราชการไหมคะ
0: เขาก็ควรจะรับราชการนะคะแต่เขาจะทำหรือเปล่าเพราะว่าตังค์มันไม่ได้เยอะ น นะคะโอเคนะ
1: เขาพยายามสอบอยู่แต่ว่าเขาอยากถามว่าคุณหมอว่าย
0: ังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้ฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดีครับพี่ปูโอ้โหดีใจมากเลยค่ะ
0: ค่ะค่ะค่ะ
2: จะดูให้ลูกชายหน่อยครับพี่ปู
0: ชื่อเล่นค่ะชื่อเล่น
2: ชื่อเล่นชื่อน้องฟุกค่ะ
0: ไม่ใช่เราอะค่ะ
2: อ๋อชื่อนาตยาค่ะ
0: ชื่อไม่มีชื่อเล่นเหรอคะ
2: ชื่อเล่นชื่อนาตค่ะ
0: นาตยาโอเคค่ะอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ที่ตากใบค่ะ
0: อยู่ตากใบโอเคค่ะน้องฟุกวันเดือนปีเกิดค่ะ
2: เกิดวันอังคารวันที่10เวลา
0: 10อะไร
2: อะไรนะคะ
0: สิบอะไรบ่ายสาม
2: บ่ายสองสี่สิบห้าค่ะวันอังคาร
0: เ
2: ด
0: ือ
2: นมีนาค่ะ
0: มีนาพ.ศ.
2: 2552ค่ะ
0: อีแม่นี่สับสนตลอดเวลาไม่รู้เลย
2: ตื่นเต้นพี่ปู
0: เป็นแม่ปะเนี่ย
2: แม่ค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อเป็นแม่นะเกิดวันที่สิบมีนา
2: ค่ะ
0: น้องฟุกนี่ตัวน้อยๆมากเลยเนอะตัวผอมๆแห้งๆอ่ะเนาะ
2: ค่ะ
0: ตัวแห้งๆผอมๆเนาะเดี๋ยวนะ
2: เขาสูงกับสูง
0: ฮะ
2: สูงกับสูง
0: อ๋อเพราะเขาตัวแต่เขาตัวผอมๆไง
2: ค่ะค่ะ
0: ใบสองใบสองใบสอง
2: ใบสองสี่สิบห้าค่ะ
0: โอเคแม่ก็วุ่นวายกับเขาเขาก็ทนเถียงแม่ตลอดแหละไม่เคยลงรอยกันมันเป็นคนชอบมีโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยยุ่งกับใครก็อย่าไปยุ่งกับมันสิยุ่งเฉพาะเวลาที่เราอยากจะยุ่งเท่านั้นอย่าไปยุ่งเขาเยอะ24ชั่วโมงอาจจะคุยกับเขาสัก 2-3 ชั่วโมงพอไม่งั้นนอกนั้นเขาอยากจะอยู่ของเขาเองก็ไปยุ่งเขาปีนี้เขาอายุเท่ากับ17
2: ค
0: ่ะ17วันอังคารโอ้โหเรานี่ยุ่งกับเขามากไปวุ่นวายกับมันเยอะอ่ะเดี๋ยวมันก็โมโหเอาเวลาโมโหมันโมโหแรงนะเวลาไม่โมโหมันก็เงียบๆของมันนิ่งๆไปหน้านี่แบบว่านิ่งมาก
2: นิ่งมากที่ปูไม่ยิ้มเลยอ่ะ
0: หน้านิ่งมากแต่นิ่งมากแบบเนี้ยสาวๆชอบนะมันดูแบดบอยดิ
2: โอ้แกเป็นผู้ชายเรียบร้อยพี่ปู
0: แต่มันเรียบร้อยไงมันนิ่งไงมันคนนิ่ง
2: ๆไม่รู้เขาส่วนมากเขาจะเป็นผู้หญิงอะพี่ปู
0: อะไร
2: นิสัยเขาจะเป็นผู้หญิงมากกว่าพี่ปู
0: ทำไมไปว่าเขาอย่างนั้นล่ะเขาแค่เป็นคนเนียบเนียบรักสะอาด อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหม คนเนียบรักสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบอะไรที่สกปรกไม่เอา
2: ใช่
0: อะไรเงี้ยไม่เอา
2: แล้วอยากจะรู้ว่าเขาจะสอบเข้ามหาลัยปีนี้ไม่รู้จะติดอยู่ไหมพี่ปู
0: ปีนี้เหรอมันสอบตอนไหนอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่เขากำลังจะส่งพอร์ตอย่างเงี้ยพี่ป
0: ูคือปล่อยเขานะเราอะยุ่งกับเขามากเขาส่งไม่ส่งแต่ว่าเราแค่อาจสมมุติเราแค่เตือนว่าใกล้เวลาแล้วส่งหรือยังลูกหรือเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่อย่าย้ำบ่อยเราอะย้ำบ่อยเกินไปจนเขารำคาญ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เดี๋ยวเขาจะหนีหายไปเลย
2: โอ้แล้วจะพึ่งได้ไหมเนี่ยไปปู
0: เขาอะคือเป็นลูกคนเดียวป่ะเนี่ย
2: คนเดียวค่ะ
0: เพราะว่าดูตามดวงแล้วเหมือนกับถ้าจะมีน้องก็ต้องอีกยาวไกลหมายถึงว่ามันนอกจากลูกหลงถ้าจะมีน้อง
2: ไม่มีแล้วพี่ปูไอ้53แล้วพี่ปู
0: ไม่รู้ว่าถ้าจะมีก็ลูกหลงแต่ว่าเขาว่าน่าจะเป็นลูกคนเดียวหรือลูกคนโตทุกคนหวังพึ่งเขาอยู่คนเดียวเขาก็เลยพาเครียดด้วยความที่มันเป็นลูกเป็นหลานคนเดียวอ่ะทุกคนก็จะพึ่งมันอ
2: ่
0: ะพึ่งได้พึ่งได้
2: โอเค
0: จ้า
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ปูดีใจมากขอบคุณจ้า
0: ค่ะงั้นเราก็ฟังเพลงสักหน่อยนึง

0: เป็นพิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven แรงทุกทาง

0: SLS แรงทุกถังมีตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพ
5: ย์เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

ข่าวนี้บอกเลยว่าคนที่ประสบภัยนะตอนนี้ต้องรู้สมาคมประกันวินาศภัยไทยดร.สมพรบอกว่ากรณีอุทกภัยที่เราจะเจอกันอยู่เนี่ยค่ะเอาจริงๆเลยนะประชาชนเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำไหลเข้าบ้านแล้วสร้างความเสียหายให้กับตัวอาคารเท่านั้นนะจ๊ะกรมธรรม์เนี่ยที่รัฐบาลเขาทำไว้เนี่ยนะคะมันเปิดความคุ้มครองกรณีน้ำท่วมล้อมบ้านด้วยนะจ๊ะคือเอาเป็นว่าน้ำเนี่ยต้องท่วมล้อมสิ่งปลูกสร้างโดยตรงไม่ใช่ว่าเฮ้ยล้อมแต่ว่าท่วมถนนฉันเลยออกไปไม่ได้อันนี้ไม่ใช่หมายถึงล้อมบ้านเราหมดเลยพื้นที่รอบนอกหรือท่วมบริเวณหมู่บ้านและทำให้มันส่งผลกระทบต่อคนที่เราอยู่เป็นประจำคือเราอาศัยอยู่เป็นประจำอ่ะแล้วไม่สามารถจะดำรงชีวิตได้ตามปกติเขาจะจ่ายให้เราต่อเมื่อเราเดือดร้อนนานเกิน7วันเกิน7วันนะถ้าเข้าเงื่อนไขของเขาแม้น้ำจะไม่ได้ไหลเข้าบ้านแต่มันล้อมบ้านเราไว้จนเราไม่สามารถจะไปไหนได้เราก็สามารถที่จะได้สินใหม่ทดแทนนะจ๊ะแต่ว่าบ้านนั้นก็จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่หน่วยงานรัฐเขาประกาศเป็นเขตภัยพิบัติด้วยถ้าไม่ใช่เขตภัยพิบัติก็อดนะคะและกรมธรรม์คุ้มครองอุทกภัยครั้งเนี้ยเขามีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพ.ศ.2569ที่ผ่านมาเท่านั้นถ้าเกิดว่าเกิดก่อนวันที่1อันนี้ไม่สามารถเรียกร้องย้อนหลังได้ค่ะส่วนใครเพิ่งเกิดหรือขณะที่เกิดแล้วตอนนี้ก็สามารถที่จะไปแจ้งเคลมได้ที่ LINE Official Account นะคะซึ่งเข้าไปในไทย ID ก่อนเข้าไปในแอปไทย ID ระบุตัวตนบ้านเลขที่รายละเอียดของอุทกภัยที่เราเจอส่งภาพถ่ายและหลักฐานคือเขาจะมีเทคโนโลยีช่วยตรวจสอบตำแหน่งของบ้านเทียบกับเขตภัยพิบัติเขามีข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมประกอบเขาตรวจสอบว่าเฮ้ยเข้าข่ายจริงแฮะถ้าได้สินไหมเบื้องต้น 10,000 บาทภายใน15วันค่ะเขาจะจ่ายให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์เท่านั้นนะคะก็คือถ้าเป็นผู้เช่าหรือครอบครองบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านเขาจะต้องมอบกรรมสิทธิ์ให้เราไปรับสินใหม่แทนเอาเป็นว่าอุทกภัยครั้งนี้ถ้าเราเดือดร้อนเกิน7วันเราสามารถเบิกได้ถึงแม้ว่าน้ำจะไม่ได้เข้าบ้านเราแค่ล้อมบ้านเราก็เบิกได้แล้วเข้าไปในไทย ID ไปศึกษาเอานะคะมันเป็นเรื่องเงินที่เราต้องได้นะจ๊ะวันนี้วันพระนะวันพระก็จะมีนิทานธรรมะให้ฟังในช่วง Wake Up Thailand ช่วงนี้คงต้องลากันไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนในช่วงนี้เราทั้งสองคนดิฉันวิรวรรณวรรุษคุณวิรัตศรีพงษ์จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินซึ่งก็พร้อมแล้วนะคะอยู่ในสายโทรศัพท์ไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์กันเลยค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: ครับอาจารย์สวัสดิ์ครับคุณวิรวรรณคุณวิรัตและท่านผู้ชม
1: ค่ะอาจารย์ขาบ้านอาจารย์ก็พ้นจากทุ่มแล้วนะคะตอนนี้ปลอดภัยดีนะค่ะเมื่อคืนฝนตกไหมฮะที่แถวบ้าน
3: ตกหนักนะครับ
1: ตกหนักเลยเหร
4: อ
1: ตกหนักแต่ไม่ท่วมนะอาจารย์
3: ไม่ทราบนะไม่กล้าออกจากบ้าน
1: กลัวออกจากบ้านเดี๋ยวเข้าบ้านไม่ได้
2: คร
1: ับอาจารย์ก็หวังว่าน้ำท่วมจะทุเลาเบาบางนะในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ก็ลดให้ลดไปดิฉันก็ตามข่าวทุกวันเลยนะเรื่องน้ำท่วมเนี่ย
2: ครับ
1: แล้วก็ส่งกำลังใจช่วยด้วยบ้านดิฉันก็วันแรกหรือวันเสาร์ที่แล้วอ่ะท่วมหนักเลยอ่ะค่ะแต่วันเดียวน้ำก็ลดไปแล้วที่ตรงถนนรัชดานะคะ
2: เหมือนกันครับ
1: นะค่ะอาจารย์ขามาเรื่องของอาเซียนกันเนี่ยนะมันจะแตกรังหรือไม่แตกรังเมื่อวานอาจารย์ก็ได้ให้ภาพนะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยนะก็ยังมีการสู้รบอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวโรฮิงญาเนี่ยในรัฐยะไข่ฟังดูแล้วนี่ก็น่าเห็นใจมากๆเลยนะคะอาจารย์คะต่อกันเลยค่ะ
3: ก็มันเป็นเรียกว่าแค้นฝังหุ่น
1: อ๋อแค้นฝาค่ะอาจารย์ก็ให้ข้อมูลเหมือนกันแค้นฝังหุ่นตั้งแต่สมัยนู้นในอังกฤษนะอาจารย์เนาะที่ครอบครองในเมียนมาค่ะ
3: แล้วก็ที่น่ากลัวอีกอันนั้นก็คือเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะ
1: ฮะ
3: มันมีสื่อท้องถิ่นของอินเดียซึ่งมีชายแดนติดกับเวียดนามติดกับพม่าเนี่ยนะครับก็มีข่าวหนึ่งก็คือการจับกลุ่มชาวต่างประเทศที่ลักลอบเข้าออกชายแดนของอินเดียแล้วก็พม่าพอสืบไปสืบมาเนี่ยก็เลยดวงดูว่าคนที่ถูกจับเป็นอเมริกันและเป็นทหารรับจ้าง
1: โอ้ฮะ
3: ตอนนี้ที่เขากำลังไปฝึกให้กับกองกำลังของรัฐบาลฝ่ายหลังจากชูจีที่เรียกว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาตินี่ครับ
1: ค่ะ
3: หรือเราเรียกว่ารัฐบาลเงาใช่ไหมฮะ